0: ไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะ
1: ครับก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์อาจารย์แล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างในช่วงที่ฝนตกก็รักษาสุขภาพกันด้วย
0: ใช่ค่ะขับรถขับราก็ระมัดระวังนะไม่ต้องขับเร็วนะคะถนนมันจะลื่นเอาละค่ะไปพบกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินกันเลยนะคะก็ยังต่ออยู่ในเรื่องของภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติจากฝีมือของมนุษย์อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ
1: ์อรุณสวัสดิ์ครับ
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณวีรวรรณคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่าน
0: วันนี้เสียงอาจารย์สดใสมากเลยค่ะ
1: ใช่ครับกำลังจะทักเลยครับ
0: ค่ะ
2: สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันสองสัปดาห์ต่อกันเนี่ยมันมาราธอน
0: มาราธอนเลยอาจารย์นวัตสาสุขภาพไหมคะเนี่ยค่ะต้องมาเมื่อวานเสียงอาจารย์จะเหมือนกับเป็นหวัดนะคะ
2: มาราธอนก็เพราะว่าสัปดาห์ก่อนนี้ก็ไปจีน
0: อ๋อใช่ค่ะแล้ว
2: กลับมาก็เลาะภาคอีสาน
1: โอ้โห
0: ชีพจรลงเท้าค่ะ
2: กลับจากอีสานก็ไม่ได้หยุดเลยนะฮะแล้วก็ CEO อาเซียนสองรุ่นเจอกัน
0: อ่าฮะ
2: มันก็เลยใช้เสียงเยอะจริง
0: ๆครับค่ะ
2: แล้วก็การเดินทางนี้มันทำให้การพักผ่อนของเราไม่เพียงพอ
0: จริงค่ะอันนี้ใช่ค่ะแล้วร่างกายเราก็ต้องปรับตัวด้วยนะเวลาเดินทางใช่ค่ะ
2: ทางนั้นเขาเรียกสมัยผมเป็นเด็กเขาเรียกบักคำน้อยตุลักตุเล
0: คำนี้น่ารักนะตุลักตุเล
1: ไม่ได้ยินนานแล้วด้วย
0: เด็กรุ่นใหม่จะไม่เคยได้ยินคำนี้มั้ยตุลักตุเล
2: จริงจริงจริงมันชื่อภาพยนตร์จีนนะฮะ
0: อ๋อค่ะอาจารย
2: ์สมเหมาพเนจร
1: โอ้ครับ
0: สมเหมาพเนจรค่ะ
2: แปลเป็นลาวว่าบักคำน้อยตุลักตุเล
0: บักคำน้อยก็คือเด็กน้อยๆเหรอฮะหรือว่าหนุ่มน้อย
2: ก็สมเหมาเน
0: ี่
2: ย
0: สมเหมา
2: เด็กน้อยน่ารักน่ารัก
0: อ๋อค่ะ
2: พันเอกจอนภาษาลาวเขาเรียกว่าตุลัดตุเล
0: ตุลัด
1: ก็มันก็เห็นภาพนะครับ
0: มันเห็นภาพของเราก็มีบักตุลัดตุเรค่ะบักขำน้อยภาษาลาวนี่น่ารักนะอาจารย์ค่ะ
2: ภาษาวัฒนธรรมมันงดงาม
0: ใช่ค่ะ
2: แต่มนุษย์มักจะทำให้มันไม่งดงาม
0: ฝีมือมนุษย์ค่ะ
2: เราถึงเขื่อนน้ำเขื่อนสอง
0: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ต่อกันนะคะค่ะ
2: เป็นเทคโนโลยีเป็นวิศวกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจากน้ำก็คือเขื่อนที่อภิมหาอลังการโครงการแรกที่เกิดขึ้นในลาวโครงการนี้ใช้เวลาโต้ตอบซึ่งกันและกันนะครับระหว่างฝ่ายอยากสร้างกับฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: ครับ
2: 10ปีเต็ม
0: ค่ะ
2: และผมก็ทำข่าวนี้10ปีเต็ม
0: อาจารย์ก็อยู่ในเหตุการณ์เลยแหละต่อการที่เขาฝ่ายหนึ่งกับอีก2ฝ่ายที่ปะทะกันนะคะแต่มันก็สร้างอะนะ
2: สร้างค่ะสร้างเพราะว่าฝ่ายไหนมีอำนาจ
0: อำนาจเงิน
2: ทั้งตัดสินใจทั้งเงินนะครับมันสามารถจะทำได้อยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ที่เถียงกันสมัยนั้นนะครับก็คือฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยซึ่งก็พูดมีน้ำหนักก็เนื่องจากว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ที่จะสร้างเขื่อนนั้นเนี่ยมันสมบูรณ์มาก
0: ค่ะ
2: ครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขตอนุรักษ์ป่าไม้แห่งชาติและอุทยานสัตว์ป่า
0: ค่ะ
2: ที่ใหญ่มากของของลาวนะฮะในแขวงคำม่วนเขาเรียกว่าเขตนากายนากายเนี่ยจะอยู่ระหว่างสองลุ่มน้ำนะฮะลุ่มน้ำที่อยู่ทางเหนืออาศัยน้ำสิสองสายน้ำสายน้ำด้านบนเขาเรียกว่าน้ำเถิด
0: อ๋อค่ะ
2: สายน้ำด้านล่างเขาเรียกเสบังไฟคำว่าเสแปลว่าแม่น้ำก็จะเป็นภาษาลาวในทางใต้

0: ม
1: ันจะเซคำว่าเซหมายถึงแม่น้ำ
0: แม่น้ำ
1: แม่น้ำนั้นชื่อว่าบั้งไฟก
0: ็
1: เลยเรียกว่าเซบั้งไฟสาเหตุว่าคนในอดีตเรียกว่าเซบั้งไฟก็เพราะว่าสายน้ำนี้เมื่อไหลลงสู่แม่น้ำโขง
0: ค่ะ
1: มากไปด้วยบั้งไฟพญานาค
0: อ๋อนี่เองก็เลยมีชื่ออันนี้
1: เขาก็เลยเรียกว่าเซบั้งไฟนะส่วนน้ำเคินนะฮะคือสองสายน้ำเนี่ยจะมีเทือกเขากันอยู่นะฮะนั้นภาษาลาวเขาเรียกว่าเทือกภูหลวงนะในพื้นที่นั้นก็เลยเรียกว่าภูหลวงนากายนะฮะมันมีความต่างระดับความสูงต่างกันมากลองนึกอย่างนี้นะครับถ้านั่งอยู่ริมฝั่งน้ำเซบังไฟที่เมืองมหาไซนะที่ผมหยิบยกเมืองมหาไซเนี่ยก็เพราะว่าที่มหาไซเนี่ยก็มีศิลปะการละเล่นที่โบราณมาก
0: ก็คือ
1: หมอลำครับเล่นละเล่นกันมานานจนเขาเรียกว่าลำทำนองของชาวเมืองนี้ก็เลยเรียกว่าลำมหาไซนะใช่ไหมได้ยินเคยได้ยินคำว่าลำมหาไซลำตังหวายไหมฮะลำผู้ไทย
0: คุณวิรัติเลย
1: คุณวิรัติต้องไปฝึกร้องหมอลำนะผมอยากฟัง
2: ร้องยากนะครับเนี่ย
1: นั่นแหละ
2: ครับ
1: ก็ไม่แน่นะเสียงคุณวิรัติแบบ
0: น่าจะได้อยู่แล้วแหละก็เป็นนักร้องอ่ะด้วย
1: จะได้เพิ่มอีกวัฒนธรรมหนึ่งนะคร
0: ับ ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะ
0: หมอลำ
1: คือเทือกนากายเนี่ยนะครับมันสูงนะฮะน้ำเทินเนี่ยก็อยู่ที่สูง
0: ค่ะ
1: ส่วนเซบั้งไฟเนี่ยมันเปรียบเสมือนสายน้ำที่อยู่ตอนล่างแล้วที่ผมบอกว่ามันอภิมหาอลังการก็คือว่านักสร้างเขื่อนอยากจะใช้หลักของแรงกระแทกของน้ำยิ่งไหลกระแทกลงมาจากที่สูงใช่ไหมครับมันก็จะปั่นเทอร์ไบน์ได้หลายรอบคือการปั่นเทอร์ไบน์เนี่ยมันก็คือการหมุนเพื่อทำให้เกิดพลังงานความร้อนแล้วจากพลังงานความร้อนมันก็ไปแปลงเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรชันอะไรเนี่ยก็สุดแล้วแต่ผ่านเครื่องเจเนเรเตอร์กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าที่เราใช้นะฮะภูเขาเทือกนากายเนี่ยก็เลยมีการเจาะเป็นอุโมง
0: ค
1: ์อุโมงค์ที่ลาดชันลงมาข้างล่างแล้วความกว้างของอุโมงนี้หาเนื้ออย่างนี้นะครับรถบรรทุก10ล้อเนี่ยขับเรียงกันเข้าไปได้10คัน
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่เรียงตามยาวนะครับเรียงหน้ากระดาน
0: โอ้โหหน้ากระดานเลยแล้วความยาวโอ้โหค่ะ
1: นะครับแล้วความยาวที่ลาดชันลงมาเนี่ย11กิโลเมตร
0: โอ้ค่ะอาจารย์ก็จะเองมองอยู่นั่นกำลังพยายามมองภาพตามที่อาจารย์บรรยายเนี่ยนะอย่างนี้มันก็เจาะทะลุเขาเลยไหมทั้งเขาไหมหรือยังไงหรือว่าแค่เป็นตรง
1: ก็อุโมงค์ไงครับ
0: อุโมง
1: ค์อุโมงค์ความกว้างของอุโมงค์ก็รถสิบล้อเรียงหน้าก
0: ระ
1: ดาน
0: เรียงหน้ากระดานเลยโอ้โหแล้วก็ยาว11
2: โ
1: อ้นั่นแหละครับนี่คืออุโมงค์น้ำที่ปล่อยลงมา
0: จากเขื่อนที่สร้างนะ
1: จากอ่างเก็บน้ำ
0: เก็บน้ำอภิที่อาจารย์ว่าอภิมหาอลังการเลยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะมันก็รองรับน้ำจากน้ำเถินแม่น้ำเถินเนี่ยนะครับความกว้างของพื้นที่อ่างนะ450ตารางกิโลเมตร
2: ครับ
1: แต่ท่านนึกไม่ออกว่า450ตารางกิโลเมตรนี่มันประมาณเท่าไหร่เอาเป็นว่าเอาตัวเลขพื้นฐานก็ได้นะฮะก็คือความยาว45กิโลเมตรความกว้าง10กิโลเมตร

0: มันก็จะออกมาเป็น450ตารางกิโลเมตร
1: ครับ
0: แต่ที่ผมบอกว่ามันน่ากลัวก็เพราะว่าไอ้พื้นที่รองรับน้ำหรืออ่างเก็บน้ำอันเนี้ยสำหรับใช้น้ำเพื่อปล่อยลงอุโมงค์เนี่ยนะครับเดิมทีเดียวเนี่ยมันคือป่าไม้ล้วนและสัตว์ป่านานาพันธุ์อยู่เต็มไปหมดรวมไปถึงโขลงช้างจำนวนมากฮะโขลงช้างเนี่ยนั่นคือถิ่นของพวกเขาลองนึกดูนะครับต่ออยู่มาวันหนึ่งมันกลายเป็นแอ่งน้ำสัตว์ป่าอยู่ไม่ได้ครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แม่มันก็จะไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์ป่าแต่มันก็จะถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์น้ำเท่านั้น แต่ก่อนที่มันจะเป็นอ่างครับต้นไม้ถูกตัดออกมาเรียบเลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เท่าที่ดูรายงานเนี่ยนะครับตัดเกลี้ยงออกมาเนี่ยประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตร
2: โหเยอะมากเลยเป็นล้านเลยหมื่นก็ว่าแย่แล้วนี่3ล้านอืมค่ะ
0: อย่างแรกนะฮะอย่างแรกที่ผู้สัมปทานในโครงการรวยได้เลย
2: โด
0: ยที่ยังไม่ต้องสร้างเขื่อนก็คือไม้นี่แหละ ปริมาณมหาศาลมากนะครับแล้วก็พื้นที่อ่างตรงเนี้ยมันมีโป่งนะฮะมันมีดินโป่งที่เป็นแหล่งที่ช้างเนี่ยต้องอาศัยอยู
2: ่นะ
0: ฮะแต่มันก็ถูกน้ำท่วมไปเสียสิ้น
2: โอ้โหค่ะ
0: นะด้วยความเก่งกล้าสามารถของมนุษย์ก็ได้สร้างโป่งเทียม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ให้ช้างนะฮะฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในวันนั้นบอกว่าแล้วช้างเขาจะเดินรอบน้ำไปหาโป่งเทียมได้อย่างไรเพราะมันพื้นที่มัน450ตารางกิโลเมตรเราลองนึกดูนะครับมันสุดจริงๆในด้านวิศวกรรมและคนเสนอและออกแบบอันนี้นะครับก็คือรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าของฝรั่งเศสนะครับเขาเรียก EDF ใช่ไหมคุณ
1: ใช่ใช่ครับ
0: EDF ลองออกเสียงเป็นฝรั่งให้ฟัง
1: EDF ครับ
2: EDF ค
0: ่
2: ะ
0: ชื่อเต็มมันจะออกเป็นยังไง
1: เดี๋ยวผมหาสักคู่นึงนะครับ
0: EE
2: น่าจะ Electric ไหม
1: เดี๋ยวสักครู่นะครับมันอ่านสั้นๆว่า EDF
2: EDF
1: ครับผม
0: นั่นแหละถ้าชื่อเต็มฮะมันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทริกซิตี้ภาษาฝรั่งเนี่ยออกเสียงยังไง
1: ภาษาฝรั่งเศสอ่านอิเล็กทริซิตี้ครับผมคือถ้าเต็มมันคืออิเล็กทริซิตี้เดอะฟรองส์ครับ
0: เดอะฟรองส์นั่นแหละเห็นไหมฮะโอ้มากันทั้งขนานขยงใหญ่มาออกแบบมาเซอร์เวย์นะครับแล้วในห่วง10ปีเนี่ยมีการเจอกันบ่อยมากทั้งฝ่ายอยากสร้างและฝ่ายขัดขานนะฮะแต่ถึงที่สุดก็อย่างว่านะครับอำนาจและทุนย่อมเหนือกว่าประชาชนเสมอก็เลยสร้างบนพื้นฐานที่ว่าเขื่อนนี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของแบตเตอรี่ออฟเอเชียแต่คนที่ชงเรื่องนี้อยู่ข้างหลังคือธนาคารโลก
2: นี่ไง
0: ใครใหญ่ที่สุดในธนาคารโลก
2: โอ้โหสหรัฐไงฮะถือทุนใหญ่หุ้นใหญ่อยู่นะอาจารย
0: ์นั่นนะสินะครับแล้วธนาคารโลกก็แบงก์การันตีให้กับนี
2: ่โอ
0: ้เรา
2: เอาเราจะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกณฑ์การเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18 น.ถึง 20 น.

0: M-Pod News FM 100.5
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Pod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Pod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Pod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN อยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรวรรณวรรธแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามาขอบคุณนะคะอาจารย์คะฟังดูแล้วถึงบางอ้อเลยอ่ะโอ้โหอิทธิพลนะอาจารย์เนาะเนี่ยสูบอะไรไปหมดไหมเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติอย่างนี้ก็ออกไปเยอะเลยป่าไม้นะอาจารย์ค่ะ
3: แน่นอนนะครับไม้เหล่านั้นก็ถูกแปลงร่างเป็นเฟอร์นิเจอร์หรู
2: ค่ะ
3: นะฮะส่งไปให้ประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วประเทศที่พัฒนาแล้วก็บอกว่าประเทศได้พัฒนาทำไมตัดไม
2: ้เ
3: ออจริงๆมันก็น่าจะเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรูนะ
2: จริงด้วยค
3: ่
2: ะ
3: อยากว่านี่แหละพวกเกียรติปลายสดน้ำแกง
2: เกียรติปลายสดน้ำแกงมือถือปากถือศีลอะไรไหม
3: เกิดก็ดีนะแต่ผมชอบปลายสิบปีเต็มฮะในการแล้วก็แต่เขาก็สู้กันบนข้อมูลที่อ้างอิงแล้วก็หลักการสำรวจวิจัยมันไม่มีที่ไหนหรอกครับที่ฝ่ายที่อยากสร้างแล้วสำรวจวิจัยเนี่ยเจอแต่ปัญหาจริงไหม
2: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
3: ์มันจะต้องเจอแต่ข้อดี
2: มันก็มองแต่ในทางดีหมดแหละ
3: ก็ข้อดีอันหนึ่งที่เขาหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเขื่อนอันนี้มันจะผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากน้ำซึ่งมันก็สะอาดจริงนะครับเพราะมันไม่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์นะฮะก็คืออาศัยแรงกระแทกของน้ำแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาไม่พูดก็คือว่าคุณภาพของน้ำที่มันเปลี่ยนไปนะฮะก็ลองนึกดูนะมันลงมันปล่อยจากที่สูงลงมาในเข้ามาในอุโมงค์พอเข้ามาในอุโมงค์แล้วแรงกระแทกลงมาเนี่ย11กิโลเมตรนะที่มันชันเนี่ยมวลน้ำใหญ่ขนาดนี้และที่เกินถึงเชยบ้างไฟก็คือมวลน้ำที่ผลิตไฟฟ้านั้นมาจากน้ำเถินส่วนมวลน้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ไหลลงแม่น้ำเชยบ้างไฟ
4: ครับ
3: นะครับลองนึกออกไหมว่า
2: แม่นมัน
3: เปลี่ยนสายน้ำเลยเปลี่ยนสายน้ำปริมาณน้ำมหาศาลเปลี่ยนจากน้ำเถินและเอามาลงที่เซบังไฟ
2: พออาจารย์พูดถึงเซทำอย่างนี้เนี่ยนึกถึงตรงนี้ด้วยเรื่องของตัดไม้ทำลายป่าด้วยผลกระทบอดนึกไม่ได้ตอนนั้นมันเป็นข่าวแล้วก็ดังมากนะหลายปีก่อนนะที่มันมีภัยพิบัติของเขื่อนอะไรเซเปลี่ยนเซน้ำน้อยนะอาจารย์ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: เขื่อนโครงการยักษ์ใหญ่อ่ะเออคนเสียชีวิตไปแล้วเรื่องนี้ก็เงียบไปแล้วนะทางพินาศพนาศูนย์มันเยอะแยะไปหมดตอนนั
3: ้
2: น
3: มันจำเป็นต้องเงียบครับก็เพราะว่าอำนาจทำให้มันเงียบ
2: ค่ะ
3: เกิดผู้ที่กระทบเขาไม่เงียบนะครับแต่ว่าพูดอะไรไม่ได้
2: โอ
3: ้
2: ค่ะ
3: อยู่ที่แขวงอัดกระปือครับ
2: กระปืออ๋อฮะค่ะ
3: ตรงนั้นเขาคือเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองร้างจนเท่าทุกวันนี้นะครับแต่ว่ารอวันที่จะฟื้นขึ้นมาใหม่แต่มันจะฟื้นขึ้นมาไม่ใช่บ้านของประชาชนนะครับมันจะเป็นเมกะโปรเจกต์อันใหม่นะฮะที่ผู้มีอันจะกินเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์จากอันนี
2: ้
3: เขาเรียกว่าเมืองสามัคคีไซ
2: โอ้สามัคคีไซ
3: เรากลับมาที่น้ำเถิน
2: กล
3: ับ
2: มาที่น้ำเถินอ่ะค่ะ
3: รัฐวิสาหกิจฝรั่งเศส

0: ให้ชำนาญการออกมาแถลงบอกว่านี่นะไอ้น้ำที่ผ่านการผลิตไฟฟ้ามันจะมาเติมเต็มให้กับน้ำเสบั้งไฟก็หมายความว่าในช่วงหน้าแล้งก็จะไม่แล้งเพราะมีน้ำลงมาหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็ต้านท่วมได้ด้วยนี่เห็นไหมคุณประโยชน์ของเขื่อนนะฮะต้านท่วมได้ด้วยก็คืออ่างน้ำมันก็จะเป็นพื้นที่รองรับน้ำนะครับเพื่อที่จะชะลอการไหลลงมาของน้ำนะนี่คือข้อดีข้อแรกที่สู้กันส่วนช้างไม่ต้องกังวลเราสร้างโป่งเทียมได้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนแปลงวิถีของเขาเพื่อความอยู่รอดเจ๋งมากแต่สิ่งหนึ่งซึ่งนักสร้างเขื่อนลืมไม่นึกถึงนะครับก็คือธรรมชาติของช้างนะครับเขาจะไม่สืบพันธุ์ในโขลงนี่คือสาเหตุว่าเขาอายุยืนนะฮะเขาต้องต่างโขลงเท่านั้นก็คือว่าก็คือไม่ใช่ตระกูลเดียวกันถ้าจะพูดนะครับมันก็เลยใจอย่างนี้นะครับก็คือช้างที่อยู่เขตนากายจะมีการแลกเปลี่ยนกันในเรื่องของการสืบพันธุ์กับโขลงช้างที่อยู่ที่ปากลายแขวงชัยบุรีนะฮะ
1: คนละเขตกัน
0: แขวงชัยบุรีหรือถ้านึกไม่ออกนะฮะก็จะบางฤดูกาลก็จะมีช้างจากฝั่งภูวัวนะฮะภูวัวทุกวันนี้อยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ
1: ค่ะ
0: ว่ายน้ำข้ามโขงนะครับไปสมสู่กับคนรักฝั่งโน้นนะฮะนั่นแหละครับพวกเขานี่คือธรรมชาติของเขาที่เป็นมานับล้านปีนะฮะแล้วนอกจากพวกเขาจะอายุยืนแล้วเนี่ยพวกเขายังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อที่จะอยู
1: ่
0: นะช้างไม่เคยทำลายป่าไม้นะครับ
1: ค่ะ
0: นี่แต่มนุษย์นี่แหละครับตัดต้นไม้แล้วให้พวกเขาชักลากออกมาให้เก่งเก่งจริงนะฮะนี่แหละครับแล้วอีกอันหนึ่งนะครับกลับกลายเป็นว่าสิ่งบอกว่าเนี่ยเขื่อนเนี่ยมันจะนอกจากจะได้พลังงานสะอาดน้ำเทียนสองเนี่ยผลิตไฟฟ้าได้1,070เมกะวัตต
1: ์ค่ะ
0: นะฮะอันนี้ตัวเลขกลมๆไอเศษเนี่ยช่างมันเถอะนะฮะ1,070เมกะวัตต์ครับ 90% ครับส่งมาขายให้คนไทยได้ใช้ไฟ
1: ค่ะ
0: แต่ทรัพยากรที่ถูกทำลายไปเนี่ยอยู่ฝั่งเรานะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนดีไซน์อันนี้ให้ก็คือมหาอำนาจทั้งฝรั่งเศสที่เป็นเจ้าของวิศวกรรมนะครับทั้งเจ้าของเงินที่คุมเบอร์แบงค์นะครับทั้งนักยุทธศาสตร์โลกนะที่บอกว่านี่เราเนี่ยเหมาะที่จะเป็นแบตเตอรี่ออฟเอเชียนะครับแล้วก็ลองคิดดูฮะนักคิดนักอะไรเนี่ยล้วนแล้วมาจากประเทศมหาอำนาจทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: นะฮะมันก็เลยสมประโยชน์กันนะสมประโยชน์กันแต่พอเขื่อนนี้สร้างเสร็จนะฮะหน้าฝนต้องหยุดผลิตไฟ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปริมาณน้ำมันเยอะมากที่น้ำเสบังไฟถ้าเขื่อนที่อยู่เหนือขึ้นไปปล่อยน้ำลงมาเติมเสบังไฟมันก็คือน้ำท่วมจริงไหมครับเขตนั้นน้ำท่วมทุกปีครับเพราะอะไรก็คือ
1: ไหนบอกว่าไหนบอกว่าป้องกันน้ำท่วมด้วย
0: ก็ไม่รู้ไงนะฮะก็เหตุผลดีทั้งนั้นแหละครับก็มันนั่นนะฮะแล้ววิธีแก้นะเหตุผลก็จะเปลี่ยนไปนะครับว่าเนื่องจากว่าปีนี้น้ำมันมากผิดปกตินะครับแล้วพอฝนผ่านไปนะครับ

0: ยังไงก็ท่วมครับไปดูสถิติได้เลยนะครับภาคกลางของลาวเนี่ยท่วมทุกปีนะฮะจะท่วมมากท่วมน้อยแต่ก็ท่วมเคยท่วมใหญ่หนักมากนะฮะก็คือเกือบจะทั่วประเทศลาวท่วมหนักมากถ้าก็จะบอกว่านั่นแหละเพราะปริมาณน้ำมันมากเนี่ยแต่พอถึงหน้าแรงครับเซบังไฟแห้งกว่าเดิม เพราะอะไรครับเพราะว่าฝนเนี่ยมันมีในปีหนึ่งฝนเนี่ยมันมีแค่4เดือนนะฮะ
1: ค่ะ
0: ฤดูฝนมี4เดือนแต่ฤดูไม่ฝนมี8เดือนครับก็คือหนาวกับร้อนใช่ไหมฮะพอฝนเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยมันก็ยังโอเคอยู่เพราะว่าฝนมันเพิ่งหยุดใหม่ๆนะครับเราก็ยังได้ร้องเพลงวันอะไรนะไอ้น้ำก็นองเต็มตลิ่งอยู่อันเป็นเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งนะครับแต่พอมันเข้าหน้าร้อนนะครับคือ4เดือนก่อนจะเกิดฝนนั่นแหละครับแล้งสำซากเลยทีนี
1: ้
0: เพราะอ่างเก็บน้ำของเขื่อนก็ต้องบริหารน้ำให้ได้ในการผลิตไฟฟ้ากลายเป็นว่าหน้าแล้งหน้าน้ำท่วมเนี่ยหยุดผลิตไฟแต่พอหน้าแล้งเนี่ยนะครับน้ำไม่พอที่จะผลิตไฟสุดเลยนะฮะสุดเลยนั่นแหละครับเขาเรียกว่าการศึกษาสำรวจวิจัยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะธรรมชาติแล้วก็สังคมทั้งหลายนะสุขภาพสุขอนามัยทั้งหลายนะฮะมันก็จะมีศัพท์อยู่ผมยังจำได้เลย EIA นะครับหรืออีกอันนึงเขาเรียก HEIA อะไรพวกนี้นะฮะ มันก็เลยทำให้เมื่อตั้งธงไว้แล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันสวยงามหมดนะฮะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่มีใครยอมรับฮะก็ไปโทษธรรมชาติโทษฝนโทษแล้งโทษหนาวผิดปกติ นะครับไม่เคยบอกว่าตัวเองเออเลอร์เลยแม้แต่น้อยแล้วผมบอกได้อย่างหนึ่งนะตั้งแต่มีเขื่อนน้ำเทินสองเนี่ยบ้างไฟพญานาคน้อยลงทำไมถึงน้อยลง to be continue
2: เราเกิดกันในวันเสาร์หน้านะคะอาจารย์โหข้อมูลน่าสนใจมากขอบคุณมากๆค่ะอาจารย์ทรงฤทธ
0: ิ์ได้ความยินดีครับ
2: สวัสดีค่ะอ่ะแล้วเราก็ต้องลาคุณฟังด้วยเวลาเพียงเท่านี้เหมือนกันนะคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวิรอนวรรุษก็ต้องลาคุณฟังเวลานี้นะตามรายการนี้แต่รายการเรามีทุกวันนะคะถึง 7:30 น.แล้วพบกับดิฉันในวันเสาร์แล้วก็สำหรับคุณวิรัติก็วันอาทิตย์สวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับ
4: 5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะพบเป็นกันเป็นประจำแบบนี้นะคะเช้าๆค่ะ 7:30 ถึง 8:00 นโดยเรา2คนวันนี้นั่งอยู่ด้วยกันมีคุณณรงค์จันทองดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงพบกันในวันหยุดค่ะวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569แรม9ค่ำเดือน6ปีมะเมียนะคะความเคลื่อนไหวของข่าววันนี้มีประเด็นอะไรน่าสนใจนะคะส่งเข้ามาทักทายคอมเมนต์นะคะแล้วก็สามารถติดตามชมเราได้ตอนนี้ Facebook Live มาแล้วนะคะก็ทักทายกันมาได้ค่ะ
0: หลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าข่าวใหญ่ก็คือเมื่อวานนี้ครับเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไปขยายผลจากคดีรถคว่ำธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าไปพบอาวุธปืนก็เลยต้องพาผู้ต้องหาไปค้นบ้านนะครับพบว่านะฮะมีชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำและมีอาวุธปืนพกประจำกายนั้นนะครับในบ้านพักของเขามีทั้งอาวุธปืนมีทั้งระเบิดจำนวนมากเป็นคลังแสงย่อมๆเลยครับเจ้าตัวอ้างบอกว่าหวังเอามาทำร้ายตัวเองแต่ว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อครับหลังจากพบของกลางอาวุธเป็นจำนวนมากเค้นสอบอย่างละเอียดเลยครับเช่นเดียวกับผบ.ตร.สั่งผู้การชลบุรีลุยสอบหนุ่มจีนซุกอาวุธสงครามทุกมิติหลังพบคลิปไปฝึกร่วมกับทหาร BHQ ของกัมพูชาหวั่นจะกระทบความมั่นคงเมื่อวานนี้ครับตำรวจขยายผลจากคดีรถคว่ำคนบ้านชาวจีนไปพบระเบิดแล้วก็อาวุธปืนจำนวนมากนะครับจากกรณีเจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดชลบุรีตม.ชลบุรีสภ.นาจอมเทียนสภ.ห้วยใหญ่นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่ง1หมู่2ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบะลังมุงหลังได้รับรายงานว่าสภ.นาจอมเทียนนะครับแจ้งบอกว่าช่วงเย็นของวันที่8พฤษภาคมเกิดเหตุรถเก๋งพลิกคว่ำบริเวณถนนเลียบทางรถไฟสายเก่าเขตนาจอมเทียนมีชาวต่างชาติเป็นผู้ขับรถตรวจสอบบัตรทราบชื่อในหมิงเฉินซันอายุ31ปีถือพาสปอร์ตจีนมีบัตรประจำตัวสีชมพูและก็ผู้หญิงอีก1คนสัญชาติไต้หวันจากการตรวจค้นรถพบอาวุธสงครามจึงได้ทำการสอบสวนแล้วก็นำตัวไปค้นที่บ้านพักครับโดยจากการเข้าตรวจค้นก็พบอาวุธสงครามจำนวนมากเลยนะครับอย่างเช่นอาวุธปืนสั้นซองกระสุนแล้วก็กระสุนอีกหลากหลายชนิดเลยนะครับปืนเล็กยาว M16 2กระบอกซองกระสุน M16 อีก9อันกระสุนปืนดินระเบิดนะครับหลากหลายชนิดมีระเบิดสังหารบุคคลชนิดขว้างแล้วก็เชื้อปะทุไฟฟ้าแล้วก็เรือนชนวนกับดักระเบิดนะครับมีชุดรีโมทมีเสื้อกรอกกันกระสุนมีหน้ากากกันแก๊สพิษมีไส้กรองหน้ากากกันแก๊สพิษแล้วก็น้ำมันเบนซิน20ลิตรจำนวน4ถังจากการเข้าคนบ้านพักนะครับเจ้าหน้าที่เองก็ได้การพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านหลังดังกล่าว100เมตรพร้อมประสานหน่วย EOD ครับเข้ามาทำการเก็บกู้ระเบิดที่พบในบ้านดังกล่าวเบื้องต้นจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การว่าเดิมทีมีอาชีพเปิดร้านขายสุราอยู่ที่กัมพูชาแต่ได้ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยหลังจากมีปัญหาชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยครับส่วนอาวุธสงครามที่พบในบ้านนั้นซื้อมาจากบุคคลที่รู้จักผ่านทางโซเชียลผ่านกลุ่มไลน์ลับเมื่อ 3-4 ปีก่อนโดยนัดรับของในพื้นที่ระยองส่วนระเบิด C4 ที่ประกอบติดกับเสื้อเกราะนั้นเตรียมไว้ใช้ก่อเหตุฆ่าตัวตายครับเนื่องจากตนเองเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าอย่างไรก็ตามตำรวจเองยังไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากไปพบคลิปนะฮะมีการซ้อมยิงปืนและก็ปาระเบิดร่วมกับทหาร BHQ และพบการใช้งานพูดคุยแชท GPT เพื่อสอบถามแนวทางการก่อเหตุวินาศกรรมในสถานที่สำคัญรวมถึงอนุภาคการทำลายล้างของระเบิด C4 เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขยายผลเรื่องนี้ต่อเนื่องนะครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่หนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยแหละครับแต่ว่าขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับเพราะว่ามีภาพประกอบแล้วก็พาดหัวข่าวใหญ่ของหน้าหนึ่งเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวใหญ่นะครับขยายผลวินาศกรรมยึด C4 หนุ่มจีนนักรบ BHQ พังงะซุกคลังแสงใกล้พัทยาเสื้อเกราะยัด C4 ทำลายล้างกระสุนทบจ่าทรขายปืนผบ.ตร.ลงจี้คดีขยายผลสางปมหนุ่มจีนซุกคลังแสงพร้อมระเบิด C4 สั่งสอบ5ประเด็นสำคัญคลิปฝึกอาวุธเชื่อมโยงการก่อวินาศกรรมหรือว่าเตรียมสังหารบุคคลสำคัญตำรวจเรียก

0: สอบครูฝึกยิงปืนและทหารเรือขายปืน M4 ให้กับชาวจีนกระบอกละ 200,000 และยังมีทหารเรือที่เกี่ยวข้องอีก2นายส่วนผู้ต้องหายังปากแข็งอ้างป่วยซึมเศร้าบ่นอยากตายขณะที่อนุทินสั่งขยายผลสาวลึกเชื่อมโยงกลุ่ม BHQ องครักษ์ฮุนเซนครับ
1: ค่ะประเด็นนี้นะคะเรื่องของการขยายผลของตำรวจโดยชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค2ค่ะก็ได้มีการขยายผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เลยนะคะโดยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าจากเรื่องนี้ก็ได้รับรายงานมาแล้วซึ่งพลตำรวจเอกสำราญนนท์มารองผบ.ตร.ที่รับผิดชอบงานด้านความมั่นคงกำกับดูแลคดีนี้อยู่สั่งการทีมสืบสวนภาค2เร่งรัดขยายผลโดยเร็วโดยให้สอบสวนขยายผลในเรื่องดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวผู้ต้องหาประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศอาชีพและผู้เกี่ยวข้องรวมไปถึงที่มาของอาวุธว่าได้มาอย่างไรจากใครวิธีการใดวัตถุประสงค์ในการครอบครองมีไว้เพื่ออะไรจะนำไปทำอะไรเส้นทางการติดต่อในโทรศัพท์ก็มีใครบ้างเป็นอย่างไรมีอะไรบ้างบัญชีทรัพย์สินหรือว่าเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรให้เร่งดำเนินการตามกรอบกฎหมายอย่างเด็ดขาดแล้วก็รายงานความคืบหน้าให้ทราบจนผลการดำเนินคดีทั้งกระบวนการนะคะจะสิ้นสุดนอกจากนี้ยังสั่งการพลตำรวจเอกสำราญรับข้อมูลจากสตม.คัดแยกบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้าออกและอยู่ในประเทศไทยอย่างมีนัยยะสำคัญเช่นการเข้าออกบ่อยครั้งลักษณะการอยู่ในไทยแต่ละครั้งอยู่นานหรือไม่เพื่อส่งข้อมูลให้กับตำรวจในพื้นที่ตรวจสอบคัดแยกโดยการปฏิบัติการด้านการข่าวเอ็กซเรย์ทั้งคนต่างด้าวแล้วก็ผู้ที่ให้ที่พักอาศัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้นะคะทั้งนี้นะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีก็รับทราบแล้วนะคะทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบนะคะโดยจากการที่ผบ.ตร.สั่งขยายผลนั่นแหละค่ะก็ทำให้นายกรัฐมนตรีรับทราบสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการให้มีการตรวจสอบนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะเร่งขยายผลคลังแสงหนุ่มจีนพบฝึกหน่วย BHQ สอบก่อวินาศกรรมไล่เช็คเส้นเงินควบคุมตัวฝากขังศาลตำรวจจัดรถสายตรวจนำขบวนประกบตลอดเส้นทางเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหิ้วหนุ่มจีนเทาคลังแสงมรณะฝากขังศาลพัทยาคดีละเอียดอ่อนอาจเชื่อมโยงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแจ้งข้อหาหนักผบ.ตร.สั่งเดือดกำกับกำชับบิ๊กบรานเร่งล้างบางขยายผลไล่สาวทั้งขบวนการเช็คเส้นเงินสั่งห้ามนะคะไทยเป็นฐานก่อเหตุเด็ดขาดชื่นชมตำรวจจราจรสภ.นาจอมเทียนไหวพริบดีเยี่ยมมีภาพค่ะภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอาวุธนี่หลายรายการเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคลังแสงย่อมๆเลยก็ว่าได้แล้วก็มีภาพการควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวจีนคนนี้ค่ะตำรวจคุมตัวนายหมิงเฉินซันหนุ่มชาวจีนฝากขังศาลพัทยาหลังตรวจพ้นบ้านพักในซอยห้วยใหญ่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีจนพบวัตถุระเบิดอาวุธปืนสงครามระเบิดสังหารจำนวนมากพบเคยฝึกรบทหารเขมร BHQ และยังพบหลักฐาน ChatGPT ปรึกษาแผนระเบิด C4 ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเตรียมวางแผนก่อเหตุวินาศกรรมค่ะ
0: ก็มีรายงานนะครับว่าหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้นะครับชุดสืบสวนบูรณาการระหว่างตำรวจภูธรภาค2กองบังคับการปราบปรามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้ทำการขยายผลเพิ่มเติมก็มีรายงานว่าผู้ต้องหามีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและมีความชื่นชอบเกี่ยวกับอาวุธเป็นพิเศษจึงมีการสะสมอาวุธครับไม่ว่าจะเป็นปืนหรือว่าระเบิดแต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ส่วนจะมีแผนก่อเหตุหรือไม่นั้นก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกระสุนปืนจากการตรวจสอบพบว่าผลิตในประเทศไทยขณะที่อาวุธปืนบางกระบอกที่ตรวจยึดได้พบว่าเป็นอาวุธปืนของนายตำรวจยศดาบตำรวจสน.สายไหมครับที่ซื้อผ่านโครงการสวัสดิการก่อนถูกนำไปจำนำเมื่อปี54ให้สารวัตรในสน.เดียวกันก่อนจะย้ายไปประจำที่อื่นจนหลุดจำนำเป็นทอดที่3ขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทอดสุดท้ายนะครับว่าไปอยู่ในมือของผู้ต้องหาชาวจีนนายนี้ได้อย่างไรข่าวสดมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพสั่งเช็คด่วนเป็นภาพของพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ครับแถลงจับกุมนายหมิงเฉินซันหนุ่มจีนซุกคลังแสงอาวุธสงครามในบ้านพักพร้อมสั่งตรวจประวัติอย่างละเอียดหลังพบมีบัตรประชาชนคนไทยที่สภ.นาจอมเทียนชลบุรีครับ พาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดครับหนุ่มจีนอาวุธเต็มบ้านผงะคลังแสงปืนสงครามระเบิดอื้อเสื้อพลีชีพติดสี

0: บัตรประชาชนไทยก็มีผบตรสั่งเช็คประวัติพบฝึกรบกับทหารเขมรบิ๊กตายสั่งเช็คละเอียดยิบประวัติหนุ่มจีนซุกคลังแสงในบ้านพักย่านบางละมุงชลบุรีหลังขับรถไปประสบอุบัติเหตุตำรวจนาจอมเทียนเข้าช่วยเหลือพบซุกทั้งปืนสงครามกระสุนระเบิดเลยบุคคลบ้านเจออีกอื้อทั้งระเบิดมือปืนสงครามกระสุน M16 พร้อมเสื้อเกราะติดระเบิด C4 เจ้าตัวอ้างป่วยซึมเศร้าเตรียมไว้ฆ่าตัวตายโดยสั่งซื้อทั้งหมดผ่านไลน์กลุ่มลับแต่พบในมือถือมีคลิปฝึกเข้มทั้งยิงปืนคว้างระเบิดร่วมกับทหารกัมพูชาครับ 7:41 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทนายกรัฐมนตรีบอกว่าจะดีจะร้ายนายกจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดครับ
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ช่วงที่2นะคะมาเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของพรก.กู้เงิน400,000,000ล่าสุดค่ะราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมาแล้วนะคะโดยเมื่อวานค่ะมีราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศในวงเงิน400,000,000 บาทนะคะในรายละเอียดของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่กำหนดอำนาจให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานนะคะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะได้ลงไว้ณวันที่4พฤษภาคม2569เป็นปีที่11รัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรที่กฎหมายว่าด้วยการให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศอาศัยอำนาจตามความมาตรา172ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกำหนดขึ้นไว้ดังต่อไปนี้นะคะมีมาตรา1พระราชกำหนดนี้เรียกว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างความเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569มาตรา2พระราชกำหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันในประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปมาตรา3เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานที่มีต่อประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการการรักษาความมั่นคงในระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ได้หยุดชะงักและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพรองรับการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้ทันต่อเหตุการณ์โดยให้กระทรวงการคลังอนุมัตินะคะโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศหรือออกตราสารหนี้ในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน400,000,000 บาทโดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือว่าออกตราสารหนี้ภายในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2570ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะพาดหัวประเด็นนี้กระตุ้นเศรษฐกิจสู้วิกฤตพลังงานโปรดเกล้าพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทฉลุยคนเสื้อแดงรอรับแมวล้นทะลักออกเรือนจำใส่กำไร EM ถึง9กันยายนโปรดเกล้าพรก.กู้เงิน400,000,000ช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการจากวิกฤตพลังงานเนี่ยแหละค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องของพรก.กู้เงินรวมไปถึงประเด็นการเมืองนะคะที่คุณทักษิณใกล้จากออกจากเรือนจำนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดนะคะในพาดหัวข่าวต่อไปค่ะ
0: ซึ่งเรื่องของพรก.กู้เงินนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ตนและก็นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงรัฐมนตรีทั้งหลายที่กำกับดูแลการใช้งบประมาณโดยตรงจะใช้ความเข้มงวดในการดำเนินการอย่างเต็มที่เงินเหล่านี้เมื่อถูกใช้ก็จะถูกส่งตรงไปยังพี่น้องประชาชนไม่มีโครงการอะไรต่างๆมาขั้นกลางกับสิ่งที่เราจะต้องเร่งแก้ปัญหาให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆตลอดจนทำให้คุณภาพชีวิตค่าคน

องชีพแล้วก็ปากท้องได้รับการแก้ไขให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องนี้ขึ้นฟ้องศาลจะทำให้โครงการที่ใช้งบนี้สะดุดหรือไม่นายกรัฐมนตรีตอบว่าตามกฎหมายเลย

0: เพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบจะดีจะร้ายจะได้ผลหรือไม่ได้ผลผมต้องเป็นผู้รับผิดชอบก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาในแนวทางที่ดีมีประโยชน์เกิดคุณประโยชน์และรองรับได้ว่าไม่มีรั่วไหลแม้แต่สตางค์เดียวรัฐมนตรีทุกคนในครม.ของผมในฐานะที่ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะต้องมีการออกพระราชกำหนดฉบับนี้ออกมาก็จะช่วยกันสอดส่องดูแลในการใช้งบประมาณก้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและพี่น้องประชาชนพาดหัวข่าวประเด็นนี้ครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไม่รั่วสตางค์เดียวอนุทินยันพรก.กู้เงิน400,000 ล้านนายกต้องรับผิดชอบนายกอนุทินลั่นพรก.กู้เงินประกาศใช้แล้วหลังจากนี้จะดีจะร้ายนายกเป็นผู้รับผิดชอบย้ำจะสอดส่องดูแลการใช้งบให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนรับรองไม่รั่วไหลแม้สตางค์เดียวเปิด2กฎหมายลูกภายใต้พรก.กู้เงิน400,000 ล้านคุมเข้มหลักเกณฑ์แผนงานโครงการเสนอขอใช้เงินพร้อมกลไกติดตามการประเมินผลการใช้จ่ายเงินกู้ให้บรรลุเป้าหมายครับ
1: ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเมื่อวานค่ะก็คือเรื่องของการแสดงความยินดีกับนายทักษิณชินวัตรที่ได้พักโทษนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงประเทศไทยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไปประชุมสุดยอดอาเซียนที่ฟิลิปปินส์นะคะทันทีที่เดินทางมาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6บน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะได้พักโทษและออกจากเรือนจำในวันที่11พฤษภาคมนี้คือวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าตนก็เคารพนับถือและเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามา20กว่าปีมีความผูกพันเหมือนลูกเหมือนหลานก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของท่านด้วยเมื่อถามว่าจะมีโอกาสได้ปรึกษาในเรื่องที่นายทักษิณมีความเชี่ยวชาญบ้างหรือไม่นายอนุทินบอกว่าไม่มีข้อห้ามใดๆแต่ตนว่าให้ท่านออกมาแล้วก็ให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวของท่านอย่างไรก็แล้วแต่นะคะกรุงเทพแคบแค่นี้เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็อาจจะมีโอกาสได้มาพบปะพบเจอกันตามโอกาสต่างๆอันนั้นแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าตอนนี้ท่านจะออกมานะคะก็ที่ท่านจะออกมาใหม่ๆก็เหมือนยังคงเป็นการพักโทษอยู่ซึ่งก็มีข้อจำกัดก็คงยังไม่สะดวกที่จะให้คนภายนอกครอบครัวไปพบส่วนการวิเคราะห์ว่านายทักษิณจะไม่วางมือทางการเมืองแล้วก็จะทำให้เกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองหรือไม่นายกบอกว่าตนไม่คิดไปไกลถึงขนาดนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ตนก็ยังเคารพนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เคยเคารพกันมาหน้าหนังสือพิมพ์มติชนยกประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่ของมติชนนะคะบอกว่าทักษิณได้พักโทษวันนี้หญิงอ้อลูกพร้อมรับยุติธรรมแจงเงื่อนไขติด EM นายกร่วมยินดีนายเก่าโปรดกล้าพรก.กู้เงินประชาชนย้ำยื่นสารตีความกรวีโต้ปมแลนด์บริดจ์ภูมิใจไทยแย้ม2ปียกร่างรัฐธรรมนูญค่ะก็มีหลายประเด็นรวมอยู่ในพาดหัวข่าวนี้ในมติชนค่ะ
0: ขยายผลเรื่องของอดีตนายกทักษิณนะครับวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ครับ11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มกระบวนการด้วยเอกสารต่างๆภายในเรือนจำตั้งแต่ 7:00 น.และก็จะปรากฏตัวออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำเวลา 7:45 น.จากนั้นเวลา 8:00 น.ครับอดีตนายกจะร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติไทยโดยมีลูกหลานชินวัตรรวม10คนนำโดยบุตรสาวและบุตรชายของนายทักษิณร่วมยืนต้อนรับแล้วก็รอสวมกอดคลายความคิดถึงครับก่อนที่อดีตนายกจะได้ยืนทักทายเพียงเล็กน้อยเพื่อให้สื่อมวลชนได้บันทึกภาพและขอบคุณพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจก่อนขึ้นรถยนต์เคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่เรือนจำกลางคลองเปรมไปยังบ้านจันทร์สองล่าส่วนการจัดเตรียมพื้นที่รองรับในวันดังกล่าวของเรือนจำกลางคลองเปรมครับทางด้านนายพเดชริ่งรอดผบ.เรือนจำกลางคลองเปรมระบุว่าวันจันทร์ก็คือวันพรุ่งนี้ทางเรือนจำกลางคลองเปรมยังคงเปิดให้บริการเยี่ยมญาติสำหรับผู้ต้องขังปกติไม่ได้มีการปิดบริการเยี่ยมญาติแต่อย่างใดนะครับรายงานข่าวในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าภายหลังจากที่คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษได้มีมติโดยเห็นว่าอดีตนายกทักษิณมีคุณสมบัติตามพรบ.ราชทัณฑ์พุทธศักราช2560กระทรวงกำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาดพ.ศ.2562และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2 2564แต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามตัวหรือว่า EM ตลอดระยะเวลา4เดือน จนกว่าจะพ้นโทษก็คือวันที่9กันยายน69นั้นก็ถือเป็นมติที่สุดแล้วนะครับจากการพิจารณาของอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษเพราะว่าคณะอนุกรรมการได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงพฤติการและข้อคุณสมบัติของผู้ต้องขัง

0: หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและกฎกระทรวงกำหนดไว้อย่างครบถ้วนมติของคณะอนุกรรมการจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งพาดหัวตัวใหญ่ของข่าวสดครับสำหรับประเด็นนี้นะครับอนุทินยินดีทักษิณได้พ้นคุกยังเคารพนายเก่าเปลยกรุงเทพแคบคงได้พบกันยุติธรรมยันมติอนุกรรมการให้ติดกำไร EM อดีตนายกทักษิณได้พักโทษปล่อยตัวพ้นเรือนจำจันนี้โดยเจ้าหน้าที่เข้าไปติดกำไร EM ในเรือนจำเผยลูกหลาน10คนไปรอรับก่อนออกมาทักทายผู้มารอรับด้านรัชทัณฑ์แจงยิบปัดเอื้อทักษิณยันพักโทษตามกฎหมายชี้มติคณะอนุกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุดเสื้อแดงอีสานประกาศรวมพลคาดมานับพันรอให้กำลังใจอนุทินยินดีทักษิณได้อิสรภาพเปลยกรุงเทพแคบแค่นี้คงมีโอกาสได้พบกันปลื้มผลประชุมอาเซียนสัมมิตหลายประเทศเชื่อมั่นประเทศไทยครับ
1: ค่ะช่วงหน้านะคะมาปิดติดตามประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะซึ่งก็เป็นคนในวงการเมื่อวานนี้มีข่าวออกมาก็ช็อกเหมือนกันนะคะประเด็นของคุณทรายสก็อตที่ออกมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนในครอบครัวประเด็นอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะจะมาพูดประเด็นละเอียดอ่อนเรื่องของครอบครัวนะคะก็เป็นข่าวช็อกวงการเหมือนกันนะคะสำหรับคุณทรายสก็อตที่เมื่อวานนี้ออกมาไลฟ์แล้วก็ร้องไห้แฉว่าถูกพี่ชายล่วงละเมิดและแม่ยังฟ้องมรดกด้วยนะคะกลายเป็นประเด็นสะเทือนใจที่หลายคนช็อกไปตามๆกันเลยสำหรับคุณทรายศิรณัฐสก็อตเปิดใจทั้งน้ำตาผ่านคลิปวิดีโอค่ะเรื่องราวบาดแผลในชีวิตที่เก็บไว้มายาวนานโดยประกาศไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์อีกต่อไปเพราะต้องเผชิญความเจ็บปวดจากคนในครอบครัวและการต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมเพียงลำพังมาตลอดหลายปีก่อนจะยอมรับว่าเคยถูกพี่ชายข่มขืนซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแถมล่าสุดยังถูกแม่แท้ๆฟ้องร้องเรื่องมรดกนะคะพร้อมถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกเนรคุณจนเจ้าตัวนั้นปล่อยโฮกลางคลิปสุดสะเทือนใจค่ะจาก Facebook ของคุณทรายนะคะคุณทรายก็บอกว่าทรายเนี่ยไม่อยากให้ใครเรียกตัวเองว่าทายาทสิงห์เลยนะครับเพราะที่ผ่านมาคนเขาไม่รู้แต่จุดๆๆนะคะมีการพักไปนะคะไม่ได้พูดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็พูดถึงรายละเอียดที่ตนถูกล่วงละเมิดโดยพี่ชายนะคะแล้วก็ชี้แจงบอกว่าไม่ได้เป็นการทำครั้งเดียวแต่ทำหลายๆครั้งในตอนที่ตัวเองนั้นเป็นวัยรุ่นทุกคนในครอบครัวรู้กันหมดเพราะคนในครอบครัวได้ฟังเทปที่ตนนั้นอัดเสียงที่มีเสียงของพี่ชายรับสารภาพแต่ณวันนั้นไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเลยที่จะเข้ามาดึงผมช่วยชีวิตผมไว้ผมทำทุกอย่างมาเองนะคะเพราะว่าผมไม่ได้มีทางเลือกผมจะอายุ30แล้วปีนี้ผมไม่เคยมีความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยไม่ว่าผมจะขอความช่วยเหลือจากญาติคนไหนหรือผู้ใหญ่คนไหนในตระกูลนะคะแล้วมาปีนี้ก็มาถูกอีกเรื่องนึงก็คือคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาฟ้องผมเพื่อจะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกให้ผมเขาหาว่าผมเป็นลูกเนรคุณสำหรับการที่ผมไปเล่าให้ทุกคนฟังว่าพี่เลี้ยงกระทำผมอย่างไรและตอนที่ผมไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในตระกูลเขาก็บอกให้ผมไปขอโทษแม่แล้วผมไม่รู้จะทำยังไงผมรู้ว่าผมใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้ผมไม่สามารถอยู่กับคนในครอบครัวหรือตระกูลที่ไม่เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ของผมหรือว่าเห็นใจผมอยู่ไม่ได้ผมขอโทษที่ทำให้ทุกคนเครียดนะครับแต่ผมอยู่กับคนแบบนี้อยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้แล้วคุณสายก็ร้องไห้หนักมากเลยนะคะอ่ะเป็นประเด็นที่สังคมสนใจเลยนะคะเพราะว่าเป็นประเด็นละเอียดอ่อนของครอบครัวในส่วนของหน้าหนังสือพิมพ์นะคะประเด็นของคุณทรายก็ถูกนำมาหยิบยกนะคะเป็นประเด็นพาดหัวใน Daily News ทรายสก็อตเพาะชีวิตคนสนิทล่วงละเมิดมีคลิปเสียงรับสารภาพเผยสุดรันทดแม่ฟ้องซ้ำระบายแผลลึกในใจทรายสก็อตนักอนุรักษ์ชื่อดังฟูมไฟล์เล่าทั้งน้ำตาเผยความลับถูกคนใกล้ชิดล่วงละเมิดทางเพศตั้งแต่วัยรุ่นเจ้าตัวระบุชัดมีคลิปเสียงสารภาพผิดแต่ผู้ใหญ่ในครอบครัวนิ่งเฉยไม่เคยได้รับความยุติธรรมซ้ำร้ายล่าสุดถูกแม่ฟ้องร้องเอาทรัพย์สินที่ตายยกให้คืนพร้อมตัดเพาะผมอยู่กับชีวิตแบบนี้ไม่ได้

0: แล้วเปิดบทลงโทษมาตรา276ฐานข่มขืนชำเราอัตราโทษสูงจำคุกสูงสุด 4-20 ปีปรับ 80,000 ถึง 400,000 บาทค่ะ
1: ส่วนเหยื่อหมอดูชื่อดังลำพูนนะครับไปแก้กรรมแล้วก็ถูกอมมังกรนะครับโผล่เพิ่มอีกรายหนึ่งล่าสุดผู้เสียหายวัย18ร้องสายไม่ต้องรอดเข้าช่วยเหลือด่วนนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับปหรือว่ากองปราบครับบุกค้นสำนักอมเจ้าโลกแก้กรรมพบตัวจอมขมังเวทยังไม่ออกหมายจับเหยื่อรายใหม่โผล่อ้างทำวิถีฐานให้ดูรูปสมสู่สุนัขกองปราบบุกเก็บหลักฐานสำนักอาจารย์ขมังเวทอมนกขาวแก้กรรมเก็บข้อมูลวงจรปิดแล้วก็หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในห้องที่ออร์แกไนซ์หนุ่มกล่าวหาโดยละเมิดมีอาจารย์เจ้าของสำนักและทนายความนำค้นนะครับด้านสายไหมต้องรอดเปิดตัวเหยื่ออีกรายเป็นวัยรุ่นอายุ18ปีแฉพฤติกรรมอุบาทหลังแม่พาเข้าสำนักเพื่อแก้ปวดหลังกลับถูกอาจารย์หื่นข่มขู่ลูกชายว่าชะตาขาดออกอุบายให้ครอบครัวไปกินข้าวข้างนอกระหว่างแก้กรรมลูกชายนะครับก็ถูกกระทําอนาจารครับ
0: ค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะ เป็นประเด็นอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์Daily News นะคะมีภาพประกอบด้วยค่ะเป็นภาพถนนซุดนะคะระทึกกลางกรุงถนนจรัญสนิทวงสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะคะมีผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาได้รับบาดเจ็บ1คนผู้ว่าชัชชาติก็เร่งลงพื้นที่ทันทีเลยนะคะโดยคาดว่าสาเหตุเกิดจากดินไหลลงท่อระบายน้ำลอดใต้อุโมงค์ทำถนนสุดก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีการเร่งซ่อมแซมค่ะ Daily News ค่ะมีภาพประกอบโอ้โหถนนสุดจริงๆมีภาพรอยแยกยาวเลยแล้วก็มีภาพผู้ประสบเหตุก็คือรถจักรยานยนต์ระทึกพื้นถนนสุดตัวโดยเมื่อ2ปีที่แล้วเคยเกิดเหตุลักษณะนี้บริเวณจุดเดียวกันแต่เป็นฝั่งตรงข้ามบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค่ะ
1: แต่ว่าล่าสุดเห็นว่าซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกทม.ทำไวจริงๆนะครับส่วนเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐนะครับทิ้งท้ายเช้าวันนี้นะครับพาดหัวข่าวบอกอย่างนี้ครับว่าอิหร่านดึงเกมไม่รีบตอบกลับข้อเสนอจบศึกทรัมป์บีบ10บาทในจีนฮ่องกงนะครับรอบขายอาวุธอันนี้ก็ในส่วนของไทยรัฐขยายผลไปพาดหัวข่าวรวมถึงเรื่องของการค้นพบอาวุธของผู้ต้องหาชาวจีนด้วยนะครับโดยบอกว่าอิหร่านยังเล่นแง่ไม่รีบตอบข้อเสนอสงบศึกของสหรัฐอเมริกาอ้างมีเนื้อหารายละเอียดเชิงเทคนิคซับซ้อนต้องตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนรวมถึงผ่านความเห็นชอบจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำสูงสุดของประเทศตามด้วยประกาศกล่าวพร้อมเดินหน้าคุมช่องแคบฮอร์มุสแบบเบ็ดเสร็จกันในที่สหรัฐเดินเกมบีบด้วยมาตรการทางเศรษฐกิจแต่ฝ่ายข่าวกรองชี้รัฐบาลทรัมป์ประเมินอิหร่านต่ำไปสามารถอดทนต่อการปิดล้อมทางทะเลได้นานถึง4เดือนรวมถึงยังมีอาวุธอีกอื้อครับ
0: หมดเวลาแล้วค่ะคุณณรงค์จันทร์ทองดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

บ้านเมืองจะมั่นคงเข้มแข็งต้องร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องวางภาระสังขารด้วยญาณแห่งสติโดยพระวชิระสิกขการหรือพระมหาไพเราะห์

0: ธิตสีโลวัดสระแก้วจังหวัดอ่างทอง
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเหตุแห่งความสามัคคีไว้ในจุลโคสิงคสารสูตรมัชฌิมนิกายมูลปณาสเพื่อความเข้าใจธรรมะและเป็นชนผู้สนใจฟังธรรมะเป็นลำดับไปความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณที่พักซึ่งสร้างด้วยอิฐในนาที่กะคามสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละอยู่ที่ป่าสิงคสารวันครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ประทับพักผ่อนแล้วเสด็จเข้าไปยังป่าโคสิงคสารวันคนรักษาป่าเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลแล้วได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะท่านอย่าได้เข้าไปยังป่านี้เลยในที่นี้มีกุลบุตรสามท่านซึ่งเป็นผู้ใคร่ประโยชน์ตนอยู่ท่านอย่าได้กระทำความไม่ผาสุกแก่ท่านทั้งสามนั้นเลยขณะที่คนรักษาป่ากล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ท่านพระอนุรุทธะได้ยินจึงบอกคนรักษาป่าว่าท่านผู้มีอายุท่านอย่าได้ห้ามพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วลำดับนั้นท่านพระอนุรุทธะได้เข้าไปหาท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่ารีบออกไปเถิดท่านผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นศาสดาของพวกเราเสด็จมาถึงแล้วท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิมิละได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งรับบาตรและจีวรของพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์หนึ่งปูอาสนะองค์หนึ่งตั้งน้ำล้างพระบาทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งบนอาสนะที่ปูถวายครั้นแล้วทรงล้างพระบาทท่านผู้มีอายุเหล่านั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าพวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เช่นนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังข้าพระองค์มีความดำริว่าชะไหนหนอเราพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้แล้วข้าพระองค์ก็เก็บความคิดเห็นของตนเสียประพฤติตามความคิดเห็นของท่านผู้มีอายุเหล่านี้กายของ

พวกข้าพระองค์ต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกันแม้ท่านพระนันทิยะท่านพระกิมิละก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าแม้ข้าพระองค์ก็เข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมประกอบด้วยเมตตามีความคิดเห็นเช่นนั้นเหมือนกันพวกข้าพระองค์ยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำและดูกันและกันด้วยจักษุอันเป็นที่รักอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดีละดีละอนุรุทธะพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่หรือพระอนุรุทธะกราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าก็พวกเธอเป็นอย่างนั้นได้เพราะเหตุอย่างไรพระอนุรุทธะกราบทูลว่าในพวกข้าพระองค์ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านก่อนท่านผู้นั้นย่อมปูราดอาสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ตั้งทาสำรับไว้ท่านผู้ใดกลับจากบิณฑบาตแต่บ้านทีหลังถ้ามีบิณฑบาตที่เหลือจากฉันหากประสงค์ก็ฉันถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งเสียในที่ปราศจากของเขียวหรือเทลงในน้ำที่ไม่มีสัตว์ท่านผู้นั้นเก็บอาสนะเก็บน้ำฉันเก็บน้ำใช้เก็บถาดสำรับกวาดโรงฉันท่านผู้ใดเห็นหม้อน้ำฉันน้ำใช้หรือหม้อน้ำชำระว่างเปล่าท่านผู้นั้นก็เข้าไปตั้งไว้ถ้าเหลือวิสัยของตนก็กวักมือเรียกรูปที่สองแล้วช่วยกันยกเข้าไปตั้งไว้พวกข้าพระองค์ไม่เปล่งวาจาเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยและทุกวันที่ห้าพวกข้าพระองค์จะนั่งสนทนาธรรมกถาตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าข้าพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรทรงตนไปอยู่ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามพระอนุรุทธะว่าเมื่อพวกเธอเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอยู่เช่นนี้ได้บรรลุคุณวิเศษคือญาณทัศนะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญหรือไม่พระอนุรุทธะกราบทูลตอบว่าข้าพระองค์หวังอยู่เพียงว่าพวกเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เมื่อพวกข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปอยู่คุณวิเศษคือญาณทัศนะอันสามารถกระทำความเป็นพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องอยู่สำราญนี้พวกข้าพระองค์ได้บรรลุแล้วคือได้บรรลุสมาธิเป็นลำดับคือปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขเกิดแต่วิเวกทุติยฌานจิตผ่องใสไม่มีวิตกวิจารมีปีติสุขเกิดแต่สมาธิตติยฌานปีติสงบเหลือแต่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นสุขซึ่งเป็นคุณวิเศษของพระอริยะที่ยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาถรรพ์ให้ร่าเริงด้วยธรรมมีคาถาแล้วเสด็จลุกจากอาสนะลีกไปท่านพระอนุรุทธะท่านพระนันทิยะ

และท่านพระกิมิละทรงเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วครั้นกลับจากที่นั้นแล้วท่านพระนันทิยะและท่านพระกิมิละถามพระอนุรุทธะว่าท่านนำเรื่องคุณวิเศษของพวกเราไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งที่พวกเรามิได้บอกได้อย่างไรพระอนุรุทธะกล่าวตอบว่าพวกท่านผู้มีอายุมิได้บอกแก่กระผมว่าพวกเราได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้แต่ว่ากระผมกำหนดใจของพวกท่านผู้มีอายุด้วยใจด้วยเจโตปริยญาณแล้วรู้ได้ว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารสมาบัติเหล่านี้แม้พวกเทวดาก็ได้บอกเนื้อความข้อนี้แก่กระผมว่าท่านผู้มีอายุเหล่านี้ได้วิหารธรรมสมาบัติเหล่านี้กระผมถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามปัญหาแล้วจึงทูลถวายพยากรณ์เนื้อความนั้นอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ความสำคัญความสามัคคีของหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งเช่นในพรรษาแรกเมื่อมีพระอรหันต์จำนวนมากมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายในวันมาฆบูชาพระพุทธองค์ตรัสโอวาทปาติโมกวางรากฐานพระพุทธศาสนาเพื่อความมั่นคงของพระธรรมและเนื่องจากพระภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์จึงรู้วันเวลาการสถานที่มีความสามัคคีมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยมิได้นัดหมายกันเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของพระอรหันต์ถึงการต่อมาอันสมควรพระองค์ทรงมอบให้สงฆ์เป็นใหญ่เช่นการทำสังฆกรรมมีการอุปสมบทและการกรานกฐินเป็นต้นความสามัคคีช่วยให้หมู่คณะอยู่เป็นสุขและสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงได้มีเรื่องในวัตกีสุกรชาดกกล่าวถึงสุกรสู้เสือได้ด้วยความสามัคคีกันความย่อว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นรุกขเทวดาอยู่ในป่าขณะเดียวกันมีช่างไม้คนหนึ่งพบลูกสุกรตกหลุมจึงนำไปเลี้ยงที่บ้านเมื่อโตขึ้นสุกรตัวนั้นฉลาดและช่วยงานช่างไม้ได้จึงถูกเรียกว่าวัตกีสุกรแปลว่าสุกรของช่างไม้ต่อมาช่างไม้กลัวว่าคนอื่นจะฆ่าสุกรกินจึงนำมันไปปล่อยในป่าที่นั้นมีสุกรจำนวนมากอาศัยอยู่แต่สุกรเหล่านั้นถูกเสือโคร่งมาจับกินทุกวันทำให้พวกสุกรหวาดกลัววัตกีสุกรเห็นว่าพวกสุกรมีจำนวนมากกว่าเสือโคร่งจึงวางแผนจัดทัพสุกรให้เป็นระเบียบและฝึกให้ทุกตัวร่วมมือกันเมื่อเสือโคร่งมาโจมตีวัตกีสุกรใช้กลอุบายหลอกให้เสือโคร่งตกหลุมแล้วฆ่าเสือโคร่งได้สำเร็จต่อมาพวกสุกรยังไปกำจัดดาบทุศีลที่คอยยุยงเสือโคร่งให้มากินสุกรเมื่อกำจัดศัตรูได้แล้วสุกรทั้งหลายจึงยกวัตกีสุกรขึ้นเป็นหัวหน้าของพวกตนท้ายเรื่องเทวดากล่าวสรรเสริญว่าสุกรสามารถชนะเสือโคร่งและพ้นภัยได้เพราะความสามัคคีและความร่วมมือกันความสามัคคีทำให้ผู้อ่อนแอกว่าสามาร

เอาชนะผู้ที่แข็งแรงกว่าได้การมีผู้นำที่ฉลาดและวางแผนดีทำให้หมู่คณะพ้นภัยอันตรายได้อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอปริหานิยธรรมธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียว7อย่างไว้ในอังคุตตรนิกายสัตตกนิบาตคือ 1. มันประชุมกันเนืองนิด 2. เมื่อประชุมกันก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงช่วยกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติขึ้นไม่ถอนสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้แล้วสมาทานอยู่ในสิกขาบทตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน 5. ไม่รู้อำนาจแก่ความอยากที่เกิดขึ้น 6.ยินดีในเสนาสนะป่าอันสงัด 7. ตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาสขอให้มาที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำ7ประการนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวอันหนึ่งธรรมะที่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงปฏิบัติเมื่อทรงบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ปฏิบัติมาเราชาวพุทธควรปฏิบัติตามซึ่งจะเป็นผลดีทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวมคือการไม่เข้าไปว่าร้ายทำร้ายผู้อื่นความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันธรรมะเหล่านี้เป็นธรรมสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในทีฆนิกายปาติกวรรคว่ามหาบุรุษประพฤติการให้ทานประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์กล่าวคำเป็นที่รักเป็นผู้มีฉันทะเสมอกันให้ความสงเคราะห์อย่างดีแก่ชนเป็นอันมากพิจารณาก่อนจึงกล่าววาจาและเมื่อกล่าวก็กล่าวแต่คำที่ประกอบด้วยอัตประกอบด้วยธรรมนำประโยชน์และความสุขมาให้แก่สัตว์ทั้งหลายไม่มีความตระหนี่เสียสละเคารพบูชาธรรมมหาบุรุษนำพวกญาติมิตรที่สูญหายพัดพรากไปนานมาให้พบกันแล้วทำให้เขาพร้อมเพรียงกันแล้วก็ชื่นชมกันและกันมหาบุรุษไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีสัตว์ไม่ใช้ฝ่ามือท่อนไม้ก้อนดินศาสตราทำร้ายผู้อื่นทั้งไม่สั่งบังคับให้ผู้อื่นให้ฆ่าให้จองจำหรือทำผู้อื่นให้หวาดกลัวไม่ถลึงตาดูไม่ค้อนขอดตาดูไม่ชำเลืองดูมองดูตรงตรงมีใจตรงแลดูมหาชนด้วยจิตมีเมตตามหาบุรุษไม่กล่าววาจาส่อเสียดไม่ทำความแตกแยกแก่พวกที่ดีกันไม่ทำความวิวาทเป็นเหตุให้เกิดความแตกกันไม่ทำกิจอันไม่ควรเป็นเหตุให้เกิดความทะเลาะกันไม่ทำความแตกกันให้เกิดยิ่งขึ้นแก่พวกที่ดีกันกล่าวแต่วาจาประสานผู้ที่วิวาทกันให้ปรองดองกันช่วยปรับความเข้าใจติดต่อพวกที่แตกกันให้ดีกันบรรเทาความทะเลาะของ

ของชนมีความสามัคคีกับหมู่ชนยินดีเบิกบานอยู่กับประชาชนทั้งหลายมหาบุรุษไม่กล่าววาจาหยาบไม่ด่าว่าไม่ทำความบาดหมางไม่ทำความลำบากใจไม่ทำความเจ็บใจไม่ยำยีมหาชนด้วยคำชั่วร้ายกล่าวแต่วาจาอ่อนหวานไพเราะมีประโยชน์กล่าววาจาเป็นที่รักที่ชอบใจชวนให้อยากฟังไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำปราศจากหลักฐานไม่กล่าววาจาเหลวไหลบรรเทาเสียซึ่งคำไม่เป็นประโยชน์กล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์และคำที่เป็นสุขแก่มหาชนความอดทนคือความอดกลั้นข่มใจตนเองและการลดมานะทิฏฐิในตนการให้อภัยต่อกันช่วยสร้างความสามัคคีให้ดีถ้าไม่มีความอดทนอดกลั้นมีมานะทิฏฐิไม่ยอมให้อภัยต่อกันยอมก่อให้เกิดความแตกสามัคคีก่อเวรต่อกันและกันดุจกากับนกเขาในข้อนี้มีเรื่องปุลูกชาดกกล่าวถึงเหตุแห่งความเป็นศัตรูกันระหว่างกากับนกเขาความในชาดกว่าในอดีตการหมู่นกทั้งหลายประชุมกันเพื่อเลือกนกตัวหนึ่งให้เป็นผู้นำเพราะเห็นว่าสัตว์ประเภทอื่นก็มีผู้นำแล้วเมื่อนกทั้งหลายมาประชุมกันนกเขาไม่ทันระวังเพราะสายตาของตนฝ้าฟางในเวลากลางวันขณะที่บินลงมาไปเหยียบกาตัวหนึ่งเมื่อนกทั้งหลายพิจารณาจึงคิดจะตั้งนกเขาเป็นผู้นำและกำลังจะประกาศแต่งตั้งขณะนั้นกาตัวหนึ่งขออนุญาตพูดแล้วกล่าวท้วงว่าในเวลาที่นกเขายังไม่โกรธหน้าตาก็ดูน่าเกลียดน่ากลัวเช่นนี้หากโกรธขึ้นมาจะยิ่งน่าเกลียดน่ากลัวอย่างยิ่งและทำให้ผู้อื่นหวาดกลัวจึงไม่สมควรตั้งเป็นผู้นำเมื่อนกเขาได้ยินดังนั้นก็โกรธบินไล่กาตัวนั้นตั้งแต่นั้นมากากับนกเขาจึงผูกเวรเป็นศัตรูกันส่วนหมู่นกจึงได้ตั้งหงทองเป็นผู้นำแทนความสามัคคีต้องเริ่มจากตนเองก่อนเช่นกับความสามัคคีของพระเถระสามรูปคือพระอนุรุทธะพระนันทิยะและพระกิมิละซึ่งจำพรรษาอยู่ร่วมกันในป่าโคสิงคสาละวันทั้งสามรูปอยู่ร่วมกันอย่างสงบไม่ทะเลาะกันมีความรักใคร่กลมเกลียวกันเปรียบเหมือนน้ำนมกับน้ำที่ผสมเป็นอันเดียวกันพระเถระทั้งสามกล่าวว่าความสามัคคีเกิดจากเหตุ4อย่างคือ 1. การเข้าไปตั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมด้วยเมตตาต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. การลดอัตตาหรือยอมวางความคิดเห็นของตนเพื่อรักษาความปรองดองพึงเก็บความคิดเห็นของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจความคิดเห็นของผู้อื่นมีกายต่างกันก็จริงแต่ว่าความคิดเห็นในจิตเป็นอันเดียวกัน 3. การดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบช่วยเหลือกันในกิจวัตรประจำวัน 4. การสนทนาธรรมและปฏิบัติธรรมร่วมกันเมื่ออยู่ร่วมกันด้วยเมตตาและ

0: ความไม่ประมาททำให้เกิดความเจริญทางจิตใจจนสามารถบรรลุสมาธิชั้นสูงเช่นฌานต่างๆและเจริญก้าวหน้าในทางธรรมความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจได้สำเร็จและป้องกันอันตรายได้ดุจสุกรสามารถเอาชนะเสือโคร่งได้เพราะรวมตัวกันอย่างสามัคคีแสดงให้เห็นว่าความพร้อมเพรียงทำให้หมู่คณะเข้มแข็งทั้งที่ตนมีกำลังอ่อนแอกว่าแต่เมื่อรวมกำลังสามัคคีกันก็เอาชนะผู้มีกำลังมากกว่าได้โดยไม่ยากทำที่ช่วยให้เกิดความสามัคคีได้แก่การให้ทานและช่วยเหลือผู้อื่นการพูดจาไพเราะมีประโยชน์ไม่ส่อเสียดความอดทนอดกลั้นการลดมานะทิฏฐิและให้อภัยต่อกันการไม่เบียดเบียนกันถ้าสังคมใดไม่มีความสามัคคีสังคมนั้นก็จะมีแต่ความแตกแยกเป็นอันตรายทั้งตนเองและทรัพย์สินทั้งยังเป็นการก่อเวรดุจกากับนกเขาฉะนั้นเพราะเหตุนี้พวกเราชาวพุทธทั้งหลายควรปลูกความสามัคคีให้เกิดมีแก่สังคมในประเทศชาติเพราะความสามัคคีนี้จะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งแก่ตนและประเทศชาติและจะเป็นการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งในคราวคับขันมีภัยอันตรายความสามัคคีเป็นกำลังช่วยให้ทำกิจที่ยากลำบากให้สำเร็จได้โดยไม่ยากบรรยายธรรมะเรื่องความสามัคคีพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละเจริญงอกงามในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: เป็นตำรวจด้วย
2: ที่จบไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวและปาฐกถาธรรมจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครขณะนี้ท่านกำลังฟัง M-Cord Radio Network ทางสถานีวิทยุอสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz
3: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
4: โทร025135251
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: M
6: Epcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Epcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Epcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

0: อาหารเสริมสำหรับพืชทุกชนิดร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039-434-474-5
1: ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์นายสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์นายจากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์นายรับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พริ้วโทร0818655035

ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำนานพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการลูกยางนิดคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคีรีธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริหารงานโดยเสียเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร 065-603-5766

อาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเคลือบแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิวิทย์ยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิวิทย์สีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039 322 7

ท่านที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตะโบเจ๊หนิงร้านเจ๊น้องเขียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆสะอาดปลอดภัยเขียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตะโบคนหล่อใจดีและเจ๊หนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ090 725 2515

0: นักร้องลูกทุ่งขวัญใจประชาชนพิเชษศรีราชาผู้สืบสานตำนานเพลงช้ำรักจากเมืองชนชน
1: ยากจนจากชนบุรีขอน้องประณีสงสารพี่น้อง
0: ติดต่อผลงานการแสดงได้ที่0816373444และ0897487730พิเชษศรีราชา

0: ีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มถนนซุดตัวตรงข้ามพรรคเพื่อไทยเมื่อเวลา1 นาฬิกาที่ผ่านมาเกิดเหตุถนนซุดตัวบนถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพบริเวณช่องจราจรซ้ายสุดถนนได้ทรุดตัวลงมีความยาวเกือบ2 เมตรกว้าง1 เมตรโดยประมาณทำให้เสียช่องทางจราจรไป1 ช่องทางโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบริเออร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและในพื้นที่ยังมีฝนตกโปรยปรายบางจุดมีน้ำท่วมขังส่วนเหตุถนนทรุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชถนนจรัญสนิทวงศ์จนเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากรุงเทพมหานครได้ทำการนำดินทรายและยางมะตอยมากลบถนนที่ทรุดตัวโดยมีการเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลา23 นาฬิกาและสามารถเปิดการจราจรได้หลังเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมาประชาชนใช้รถใช้ถนนได้ตามปกติยังคงต้องเฝ้าระวังอากาศแปรปรวนอีก1 วันกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันนี้โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือหลังจากนั้นอากาศจะคลายความร้อนลงเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคเหนือในวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสเปนเตรียมรับเรือฮอนดิอุสสเปนเร่งเตรียมพื้นที่ท่าเรือบนเกาะเตเนริเฟ่รองรับเรือสำราญสุดหรูฮอนดิอุสที่จะเดินทางมาถึงในวันอาทิตย์เวลาเที่ยงตรงหรือตรงกับเวลา17 นาฬิกาตามเวลาในไทยหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3 รายและยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก4 รายและมีกลุ่มเสี่ยงที่ต้องสงสัยอีก3 รายเรือลำนี้มีผู้โดยสารและลูกเรือรวม149 คนจาก23 ประเทศโดยจะต่อท่อสมอเขตหน้าน้ำใกล้ชายฝั่งแทนการเข้าเทียบท่าโดยตรงและใช้เรือเล็กทยอยเคลื่อนย้ายคนขึ้นฝั่งตามมาตรการของท้องถิ่นแม้รัฐบาลสเปนจะยืนยันว่าการจอดเทียบท่าจะไม่มีความเสี่ยงต่อสาธารณสุขก็ตามขณะที่องค์การอนามัยโลกประเมินว่าโอกาสการแพร่ระบาดสู่สาธารณะในวงกว้างยังคงอยู่ในระดับต่ำ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะ

0: ช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 10 นาฬิกา
7: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
8: โทร02-513-5251
9: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ายเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอบร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามโทร039 434 47

ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนท์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035

ร้านธนพัฒน์พ่วงข้างจำหน่ายพ่วงข้างที่มาตรฐานแข็งแรงรถจักรยานยนต์มือสองสภาพดีราคาชาวบ้านพร้อมพ่วงข้างที่กำลังเป็นที่นิยมมีหลายรุ่นหลายราคาลองมาชมกันได้บริการหลังการขายรับประกันเครื่องยนต์บริการลูกยากมิดคิดราคาเป็นกันเองร้านธนพัฒน์พ่วงข้างมี3สาขาสาขาที่1ปากทางเข้าเขื่อนคิริธารตำบลปัทวีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีสาขาที่2บ้านชะแมบตำบลทับไซอำเภอโป่งน้ำร้อนเลยด่านเขาเกลือประมาณ3กิโลเมตรซ้ายมือจะเห็นร้านธนพัฒน์พ่วงข้างสาขาที่3ตรงข้ามโรงเรียนคิชกูฏวิทยาอำเภอเขาคิชกูฏใกล้ที่ไหนไปที่นั่นรับประกันคุณภาพมันดีจริงๆบริการทุกวันตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นบริหารงานโดยเซียนเดคนหนุ่มไฟแรงใจถึงพึ่งได้โทร065 603 5766

อาคาร TOA CIC สีย้อมไม้น้ำมันเครือบแข็งห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิวิทย์ยังจำหน่ายอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์มากมายไม้โครง MDF ไม้ยึดไม้คิวไม้บัวโฟเมก้าของแต่งบ้านครบครันห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิวิทย์สีเกรด A อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์คุณภาพของตกแต่งบ้านชั้นนำทันสมัยไปห้างหุ้นส่วนจำกัดสีปุญญรัตน์จันทนิมิตตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีโทร039 322 7

อนที่ต้องการเนื้อหมูใหม่ๆสดๆ สะอาดปลอดภัยราคามาตรฐานนำไปประกอบอาหารหรือจำหน่ายขายต่อไม่ต้องรอช้าไปหาตาโบเจนหนิงร้านเจน้องเขียงหมูพร้อมเนื้อไก่ตลาดมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีไม่มีคำว่าผิดหวังตาช่างตรงไม่โกงราคาเนื้อหมูมาใหม่ๆเนื้อไก่มาสดๆสะอาดปลอดภัยเขียงหมูขวัญใจชาวบ้านบริหารงานโดยตะโบกคนหล่อใจดีและเจ๊หนิงคนสวยโทรซื้อได้เลยนะจ๊ะ0907252515

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทีมไทยแลนด์บุกโตเกียวเปิดคูหาในงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026หวังดึงนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเข้าไทย1ล้าน2แสนคนปีนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่9พฤษภาคม2569ณสวนสาธารณะโยโยงิกรุงโตเกียวรัฐบาลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานพันธมิตรจัดงานไทยเฟสติวัลโตเกียว2026ครั้งที่26ภายใต้แนวคิด Amazing Thailand Thai Pop Culture Move นำเสนอเสน่ห์ประเทศไทยผ่าน Thai Pop Culture และประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ผสานวัฒนธรรมศิลปะดนตรีมวยไทยงานคราฟต์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยเพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นรุ่นใหม่ที่สนใจวัฒนธรรมร่วมสมัยและประสบการณ์แปลกใหม่สำหรับการจัดงานในปีนี้มุ่งนำเสนอประเทศไทยในมุมมองใหม่สีสันสดใสทันสมัยและเข้าถึงง่ายโดยออกแบบพื้นที่ในลักษณะซอยที่ลักษณะสีสันสะท้อนสีสันวัฒนธรรมความเชื่องานสร้างสรรค์และไลฟ์สไตล์ร่วมสมัยของไทยเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Global Cultural Destination ผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเดินทางมาสัมผัสประสบการณ์จริงในประเทศไทยโดยตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น1ล้าน2แสนคนในปี2569และขยายโอกาสทางการตลาดสู่เวทีโลกอย่างยั่งยืนอนุสรณ์ยกทักษิณเป็นสัญลักษณ์นักสู้เพื่อประชาธิปไตยแห่งยุคเตรียมร่วมรับฟักโทษ11พฤษภาคมนี้นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งมีกำหนดได้รับการพักโทษในวันที่11พฤษภาคมนี้ว่านายทักษิณคือบุคคลสำคัญผู้ยืนหยัดบนเส้นทางประชาธิปไตยอย่างองอาจและยาวนานเปรียบดั่งสัญลักษณ์แห่งเสรีภาพความหวังและพลังศรัทธาของมวลชนเป็นดั่งผู้จุดประกายจิตวิญญาณประชาธิปไตยให้ลุกโชนท่ามกลางยุคสมัยแห่งความแตกแยกและความผันผวนของประวัติศาสตร์การเมืองไทยนายอนุสรณ์กล่าวว่าจะเป็นหนึ่งในผู้เดินทางไปรอต้อนรับนายทักษิณในวันพรุ่งนี้ร่วมกับพี่น้องคนเสื้อแดงและประชาชนผู้ยังคงยืนหยัดในศรัทธาและ

0: อุดมการณ์ทางประชาธิปไตยอย่างมั่นคงสำหรับบทบาททางการเมืองของนายทักษิณในอนาคตนั้นย่อมเป็นสิทธิ์และการตัดสินใจส่วนบุคคลแต่สิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้คือตลอดช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนายทักษิณได้ฝากมรดกทางความคิดวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ผลงานและนโยบายสาธารณะที่ประชาชนสามารถสัมผัสได้จริงไว้กับสังคมไทยจำนวนมากอังกฤษส่งเรือรบเตรียมคุ้มกันช่องแคบฮอร์มุซทางการอังกฤษแถลงว่ากำลังส่งเรือรบ HMS Dragon ไปยังตะวันออกกลางเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับความร่วมมือพหุภาคีที่อาจเกิดขึ้นในการปกป้องเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวยเดิมที่เรือ HMS Dragon เป็นเรือพิฆาตด้านป้องกันภัยทางอากาศถูกส่งไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกตั้งแต่เดือนมีนาคมหรือหลังสงครามอิหร่านเริ่มขึ้นได้ไม่นานเพื่อช่วยปกป้องไซปรัสการเคลื่อนย้ายกำลังไปตะวันออกกลางเกิดขึ้นหลังการตัดสินใจของฝรั่งเศสที่ส่งกลุ่มเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีไปยังน่านน้ำตอนใต้ของทะเลแดงขณะทั้งสองประเทศจับมือผลักดันแผนการป้องกันที่มุ่งหวังฟื้นฟูความเชื่อมั่นในเส้นทางการค้าในทะเลแดงและบริเวณช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถูกอิหร่านปิดกั้นเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐและอิสราเอล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้ MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
9: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
8: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
9: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
11: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมา

0: วนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอนเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแถมโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: M-Cot Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: พอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้วเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมานายจำหน่ายเจนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วนาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งามงามโทร039 434 47

0: funny.
1: Low cap?

ิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนท์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไพรส์นีพลิ้วโทร0818655035

สารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434

ปุดใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งอ่อนครอบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานอ่อนครอบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจอ่อนครอบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474

跳跃跳跃跳跃มาแล้วเขียวหยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวหยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวหยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวหยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไรสนิพิวโทร039 397 148ด่วนจ้า

มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวัสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวัสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วัสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว

อข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มมติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไล EM ระหว่างพักโทษจนพ้นโทษ9กันยายนไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้ภายหลังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์พักโทษกรณีทั่วไปโดยกำหนดเงื่อนไขให้ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไล EM ตลอดระยะเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนแหล่งข่าวระบุแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะเดินทางไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไล EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขและขั้นตอนการใช้งานอุปกรณ์รวมถึงดำเนินการเอกสารต่างๆหลังได้รับการปล่อยตัวนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤศจิกายนเนื่องจากบ้านจันทร์สองล่าซึ่งเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานดังกล่าวโดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขและแนวปฏิบัติระหว่างการคุมประพฤติซึ่งคาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดพักโทษแหล่งข่าวระบุว่าหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพเช่นการเข้ารับการตรวจ MRI หรือการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไล EM ชั่วคราวได้และเมื่อเสร็จสิ้นการรักษาจะต้องกลับมาติดกำไลตามเดิมส่วนกรณีขอปลดกำไล EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลหรือการติดกำไลส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนโดยต้องเสนอให้คณะอนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งหอการค้าไทยหนุนพรก.กู้เงิน400ล้านบาทประคองเศรษฐกิจเร่งลงทุนพลังงานนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยเห็นด้วยในหลักการต่อการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินวงเงิน400ล้านบาทเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานและเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะมีแนวโน้มว่าจะจบลงเมื่อไหร่สถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต้นทุนของภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคเกษตรขนส่งและผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกเพื่อพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวาง

0: รากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางในระยะยาวหอการค้าไทยเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้ประเทศในอนาคตการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำนอกจากนี้หอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศสนับสนุนสินค้าไทยผู้ประกอบการไทยและช่วยดูแลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรในช่วงที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามรายการสรุปข่าวเที่ยงวันจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมท.จังหวัดจันทบุรี
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
9: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
10: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
10: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
11: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
13: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพรว่าผ้าไหมหยกดอก
14: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
15: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
16: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
17: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25
18: ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง

ไทยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวเป็นศูนย์ติดตั้งฟิล์มซิมนายจำหน่ายเกนฟอร์ดและออนครอปร้านเดียวในจังหวัดจันทบุรีบริหารงานโดยคุณแม่วรรณาพูนผลคนคุณธรรมจิตใจแม่งาม

ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาคิดจะติดฟิล์มหรือเปลี่ยนฟิล์มเลือกใช้ฟิล์มใสกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาฟิล์มซิลเวอร์ไนท์สุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนจากภายนอกช่วยคุณปลอดภัยและทัศนวิสัยดีเยี่ยมทั้งกลางวันและกลางคืนเหมาะสำหรับติดตั้งรถยนต์อาคารสำนักงานห้างร้านต่างๆสุดยอดเทคโนโลยีฟิล์มใสป้องกันความร้อนซิลเวอร์ไนท์จากอเมริกาที่เน้นทั้งคุณภาพและบริการรับประกันคุณภาพ5ปีตามมาตรฐานสากลสนใจติดต่อศูนย์ฟิล์มซิลเวอร์ไนท์รับติดตั้งนอกสถานที่สาขา1ติดร้านอุทัยเคมีเกษตรไปรษณีย์พลิ้วโทร0818655035

อดสารกำจัดเคลียหอยเคลียแป้งหนอนมอดมดตายกันหมดไม่มีเหลือเจนฟอร์ดฉีดปุ๊บตายปั๊บกำจัดศัตรูพืชอย่างได้ผลเคลียกระดอนหนอนกระเด็นต้องเจนฟอร์ดเจนฟอร์ดมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 474-5คุณแม่ว

ใหม่เข้มข้นได้ผลยิ่งกว่าเดิมฟื้นฟูต้นเก่าได้ผลดียิ่งอ่อนครบพืชโตไวสร้างใบใหม่สร้างตาดอกเสริมขนาดของผลเพิ่มความหวานอ่อนครบป้องกันดอกและผลร่วงสร้างความแข็งแรงให้กับพืชอย่างได้ผลสนใจอ่อนครบมีจำหน่ายที่ร้านไทยเคมีเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรีโทร039 434 4747

跳跃跳跃跳跃มาแล้วเขียวหยกเป็นสารอาหารบำรุงพืชที่พืชได้รับแล้วนำไปใช้ได้ทันทีฉีดพ่นเขียวหยกแล้วพืชจะฟื้นจากสภาพทรุดโทรมหลังเก็บเกี่ยวได้เร็วขึ้นพืชแตกใบอ่อนใบใหม่ได้สม่ำเสมอเขียวหยกทำให้พืชมีสีสันที่สวยงามสะดุดตาสีเนื้อผลเข้มทุเรียนเนื้อเหลืองมังคุดหูเขียวแตงโมเนื้อแดงเข้มเขียวหยกช่วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อหาซื้อกันได้แล้วที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พิวโทร039 397 148ด่วน

มาแล้วมาใหม่เข้มข้นจริงได้ผลจังเห็นผลนานสารเพิ่มฤทธิ์ยาวสันก่อนฉีดพ่นยากำจัดศัตรูพืชยาฆ่าแมลงยากำจัดโรคราและฮอร์โมนผสมวสันลงไปประสิทธิภาพของยาจะได้ผลสูงขึ้นบอกลาโรคราแมลงศัตรูพืชด้วยสารชนิดใหม่วสันเข้มข้น 99% เหมาะกับไม้ผลทุกชนิดไม้ดอกไม้ประดับเงาะทุเรียนมังคุดสนใจรีบเลยมีจำหน่ายแห่งเดียวที่ร้านอุทัยเคมีเกษตรข้างไปรษณีย์พริ้ว

0: ถนนซุดอีกตรงข้ามพักเพื่อไทยถนนเพชรบุรีขาออกช่องจราจรซ้ายสุดลึกประมาณ30เมตรความยาวประมาณ2เมตรส่วนถนนจรัญสนิทวงที่ซุดตัวหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายซ่อมเสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้พรุ่งนี้ทักษิณได้รับการพักโทษกลุ่มคนเสื้อแดงเฝ้ารอหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมพร้อมเตรียมเวทีปราศัยต้อนรับขณะที่มติคณะอนุกรรมการยืนยันทักษิณต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษ9กันยายนนิด้าโพชี้คนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่ากทม.มองการเมืองระดับชาติไม่ส่งผลกระทบขณะที่ภารกิจนายกวันนี้ไปภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะที่ดินของรัฐหาดบางเทาและหาดฟรีดอมเครื่องบินฟรอนเทียแอร์ไลน์ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้ามาในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตขณะเตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวเที่ยงนะคะของสำนักข่าวไทยค่ะวันนี้อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันพจนาถธนะธนากุลค่ะติดตามข่าวกันนะคะในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569สถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงปัจจุบันค่ะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้จะได้รับการพักโทษปล่อยออกมาจากเรือนจำนะคะซึ่งมติของอนุกรรมการค่ะยืนยันว่านายทักษิณนั้นต้องติดกำไร EM หลังจากที่มีการเตรียมได้รับการปล่อยตัวพักโทษในวันพรุ่งนี้คณะอนุกรรมการค่ะเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษมีมติให้เป็นหนึ่งในผู้ต้องขัง859รายที่ผ่านเกณฑ์การพักโทษกรณีทั่วไปกำหนดเงื่อนไขติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือกำไร EM ตลอดระยะเวลาการพักโทษจนถึง9กันยายนค่ะซึ่งแหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยนะคะว่ามติดังกล่าวถือเป็นที่สุดแล้วค่ะเนื่องจากคณะอนุกรรมการพิจารณาคุณสมบัติพฤติการข้อเท็จจริงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายครบถ้วนจึงไม่มีเหตุเปลี่ยนแปลงคำสั่งสำหรับขั้นตอนในวันปล่อยตัวเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร7จะไปยังเรือนจำกลางคลองเปรมเพื่อติดกำไร EM พร้อมชี้แจงเงื่อนไขขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ภายหลังได้รับการปล่อยตัวคณะนายทักษิณต้องเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ภายใน3วันระหว่างวันที่11ถึง13พฤษภาคมเนื่องจากว่าบ้านจันทร์สองล่าเป็นสถานที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานค่ะก็คาดว่าจะมีการรายงานตัวเดือนละ1ครั้งจนครบกำหนดการพักโทษหากมีความจำเป็นด้านสุขภาพอย่างเช่นเข้ารับการตรวจ MRI หรือว่ารักษาที่เกี่ยวข้องกับสนามแม่เหล็กผู้ถูกคุมประพฤติสามารถยื่นคำร้องขอถอดกำไร EM ชั่วคราวได้แต่จะต้องมีเอกสารรับรองจากแพทย์ยืนยันค่ะว่ากำไร EM นั้นเป็นอุปสรรคต่อการรักษาเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการรักษาก็กลับมาติดกำไรตามเดิมส่วนการขอปลดกำไร EM แบบถาวรจะทำได้เฉพาะกรณีมีปัญหาสุขภาพรุนแรงอย่างเช่นป่วยติดเตียงข้อเท้าเป็นแผลการติดกำไรส่งผลต่อสุขภาพชัดเจนโดยต้องเสนออนุกรรมการชุดเดิมพิจารณาอีกครั้งค่ะ

0: ส่วนเงื่อนไขการคุมประพฤติไม่มีข้อห้ามพิเศษเกี่ยวกับการเมืองนะคะยังคงใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกันกับผู้พักโทษรายอื่นอย่างเช่นการรายงานตัวตามกำหนดห้ามออกนอกจังหวัดโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอาวุธปืนหรือกระทำผิดซ้ำรวมไปถึงไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เนื่องจากยังมีสถานะเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพักโทษหากระหว่างการพักโทษมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนายทักษิณเข้าเกณฑ์การได้รับอภัยโทษทางกรมราชทัณฑ์จะเป็นผู้ดำเนินการเสนอศาลออกหมายปล่อยตัวก่อนครบกำหนดโทษค่ะขณะที่ทนายความส่วนตัวของนายทักษิณนายวินยัติชาติมนตรีบอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการเรื่องขั้นตอนการติดกำไร EM หากเจ้าหน้าที่เดินทางมายังเรือนจำ11พฤษภาคมก็จะรับทราบรายละเอียดทั้งหมดหลังออกจากเรือนจำค่ะนายทักษิณจะกลับบ้านจันทร์สองล่าทันทีและจะไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมประพฤติภายใน3วันตามกำหนดอย่างแน่นอนค่ะโดยมีการรายงานเพิ่มเติมนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันจันทร์ที่11พฤษภาคมนายทักษิณจะเริ่มดำเนินการเรื่องเอกสารภายในเรือนจำตั้งแต่7โมงเช้าก่อนออกจากแดนพยาบาลมายังประตูหน้าเรือนจำประมาณ7โมง45นาทีร่วมเคารพธงชาติในเวลา8นาฬิกาค่ะโดยจะมีครอบครัวชินวัตรรอให้การต้อนรับซึ่งบรรยากาศณวันนี้เวลานี้ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะคะกลุ่มคนเสื้อแดงมีการจัดเตรียมสถานที่เวทีประสัยเพื่อรอต้อนรับนายทักษิณที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้บรรยากาศก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะมีการมารวมตัวกันและจะมีกิจกรรมเริ่มต้นในเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปก็คาดว่าคืนนี้จะมีผู้มาปักหลักค้างแรมที่หน้าเรือนจำกันเพิ่มเติมทางด้านเจ้าหน้าที่ก็ยังคงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลจัดกำลังชุดควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการอารักขาควบคุมฝูงชนกว่า54นายมาดูแลความเรียบร้อยต่อเนื่องไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้โดยแบ่งกำลังเป็นทั้งหมด3ผลัดด้วยกันค่ะกรมราชทัณฑ์เองก็จัดเจ้าหน้าที่กว่า50นายดูแลพื้นที่รอบเรือนจำกลางคลองเปรมประสานทำความเข้าใจกับบรรดาผู้ชุมนุมไม่ให้เข้าใกล้แนวรั้วของเรือนจำเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยและความเรียบร้อยค่ะ
1: เมื่อช่วงบ่ายวานนี้นะคะมีเหตุถนนซุดหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชแยกไฟฉายใกล้กับปากซอยจรัญสนิทวง26/8แล้วก็ใกล้กับอุโมงค์ไฟฉายถนนจรัญสนิทวงแขวงบ้านช่างหล่อเขตบางกอกน้อยกรุงเทพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยช่วงตีหนึ่งเมื่อคืนนี้ค่ะก็ยังมีเหตุถนนทรุดตัวอีกจุดนะคะถนนเพชรบุรีขาออกตรงข้ามพรรคเพื่อไทยซึ่งจุดที่ทรุดตัวเนี่ยก็อยู่บริเวณช่องจราจรซ้ายสุดมีความยาวเกือบ2เมตรกว้าง1เมตรก็ทำให้เสียช่องทางจราจรไป1ช่องทางเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้นำแบเรียร์พลาสติกมาปิดช่องทางจราจรเลนซ้ายไว้ไม่ให้รถวิ่งผ่านพร้อมกับประสานผู้เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบและแก้ไขในช่วงเช้าวันนี้ค่ะทั้งนี้ในขณะที่เกิดเหตุนะคะพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็ยังคงมีฝนตกลงมาปล่อยๆแล้วก็มีน้ำท่วมขังในบางจุดซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ดินใต้ผิวถนนเกิดการอ่อนตัวจนทรุดลงค่ะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนะคะเมื่อช่วงเช้านายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนายประสงค์ภาคแก้วผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการการไฟฟ้านครหลวงสาเหตุที่เกิดขึ้นค่ะทางผอ.โครงการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยก็บอกว่าจุดดังกล่าวเป็นการวางท่อเพื่อเตรียมนำสายไฟลงดินและเมื่อวานนี้ก็มีการเดินท่อทำให้เกิดดินหลวมประกอบกับมีฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดแรงดันและเกิดถนนทรุดตัวซึ่งการซ่อมแซมก็ได้ประสานกับทางกทม.ในการเข้ามาสแกนโพรงตามแนวตั้งแต่จุดพักสายซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ40เมตรเพื่อสแกนดูว่ามีโพรงดินหรือไม่และหลุมที่ยุบลงไปกระทบต่อท่อด้านล่างหรือไม่ก่อนที่จะซ่อมแซมก็คาดว่าจะใช้เวลาทั้งวันนะคะก็ทำให้ต้องปิดช่องทางการจราจร1ช่องทางค่ะทางด้านรองผู้ว่ากทม.ก็บอกว่านอกจากจุดนี้ที่ต้องสแกนตรวจโพรงแล้วจะตรวจยังจุดที่มีการก่อสร้างพื้นที่อื่นในโ กทม.ด้วยนะคะเพื่อที่จะตรวจสอบและป้องกันถนนทรุดส่วนถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณแยกไฟฉายที่ถนนทรุดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นการสร้างท่อลอดเนื่องจากเดิมเป็นคลองและการก่อสร้างรถไฟฟ้ารวมถึงการทำถนนอุโมงค์ลอดแยกก็ทำให้มีการปิดกั้นคลองสองฝั่งมีการสอดท่อความยาวประมาณ35เมตรซึ่งปลายท่ออีก2เมตรก็คือจุดที่ถนนทรุดก็อาจจะเกิดการดันท่อและทำให้ดินทรุดประกอบกับมีฝนและมีโพรงเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะโดยความคืบหน้าที่หน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชนะคะซึ่งทางด้านของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ได้เปิดเผยหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกน้อยสำนักการโยธาสำนักการระบายน้ำและฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ระบุว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นจุดที่มีการก่อสร้างท่อไซฟอนซึ่งก็เป็นท่อระบายน้ำที่ต้องลอดใต้อุโมงค์ทางลอดแยกไฟฉายนะคะก็สันนิษฐานว่ามีดินรั่วไหลเข้าไปในตัวท่อไซฟอนทำให้เกิดโพรงช่องว่างใต้ถนนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ปิดกั้นน้ำและตรวจสอบโพรงดินก็พบว่าโพรงเนี่ยมีขนาดไม่ใหญ่มากและไม่มีการซุดตัวเพิ่มนะคะส่วนการตรวจสอบบ้านเรือนข้างเคียงบริเวณจุดเกิดเหตุยังไม่พบการซุดตัวหรือว่าความเสียหายซึ่งตลอดคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธากทม.ก็ได้นำดินทรายและยางมาตอยนำมากลบที่หลุมที่ซุดตัวนะคะโดยเร่งดำเนินการจนสามารถกลบหลุมที่ยุบตัวได้ในเวลาช่วงประมาณเกือบเที่ยงคืนและสามารถเปิดเส้นทางการจราจรถนนจรัญสนิทวงศ์บริเวณแยกไฟฉายแล้วค่ะสำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเนี่ยก็เป็นโครงการบำบัดน้ำเสียสำนักการระบายน้ำร่วมกับสำนักการโยธาซึ่งก็เป็นงานของกทม.โดยตรงและได้จ้างผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว4ปีและก็จะแล้วเสร็จตามสัญญาในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มทูเกตเตอร์ฟอร์ไทส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: มากันที่ความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดค่ะนิดาโพเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2569น่าตื่นเต้นไหมนะคะซึ่งจากการสำรวจประชาชน 1,310 ตัวอย่างค่ะเกี่ยวกับการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่จะมีขึ้นวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งเมื่อถามถึงการเมืองระดับประเทศจะส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หรือไม่โดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 33.97 เป็นส่วนใหญ่ค่ะระบุว่าไม่ส่งผลเลยรองลงมาค่ะค่อนข้างส่งผลอยู่ที่ 22.98% และ 21.91% ระบุว่าส่งผลมากนะคะในขณะที่ 20.99% ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลส่วนรายชื่อและประวัติของผู้ที่จะมาเป็นรองผู้ว่ากทม.ส่งผลต่อการตัดสินใจของคนกรุงในการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยพบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.61 ระบุว่าไม่ส่งผลเลยค่ะรองลงมาร้อยละ 24.20 ระบุว่าค่อนข้างส่งผลร้อยละ 23.59 ระบุว่าส่งผลมากและร้อยละ 21.60 ระบุว่าไม่ค่อยส่งผลท้ายที่สุดค่ะเมื่อถามว่าน่าตื่นเต้นหรือไม่ที่การเลือกตั้งผู้ว่ากทม28มิถุนายนพบตัวอย่างค่ะส่วนใหญ่ 32.59% ระบุว่าไม่ค่อยน่าตื่นเต้นนะคะไม่น่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับการเลือกตั้ง รองลงมาค่ะ 29.24% ระบุว่าไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันค่ะร้อยละ 22.06 ระบุว่าน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับการเลือกตั้งและร้อยละ 16.11 ระบุว่าน่าตื่นเต้นเพราะผู้สมัครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลือกตั้งซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาในส่วนของพรรคประชาชนเองค่ะก็มีการเปิดตัวดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นผู้สมัครของพรรคนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางฝั่งของดร.โจเองก็ประกาศนะคะผ่านทางโลกออนไลน์ว่าจะไม่มีป้ายหาเสีย

0: ียงของดร.โจชัยวัฒน์บนถนนเสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวค่ะส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ตอนนี้ยังไม่มีการเปิดตัวเพราะว่ายังไม่หมดวาระวันที่21พฤษภาคมแต่ก็มีรายงานว่ามีแนวโน้มสูงที่จะลงต่ออีกสมัยแต่บอกว่าคงจะไม่มีทางแลนด์สไลด์เพราะว่าพรรคประชาชนเองก็มีฐานเสียงเข้มแข็งส่วนพรรคประชาธิปัตย์ค่ะจะมีการเปิดตัวผู้สมัครในวันที่16พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปตรวจราชการแก้ปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและที่ดินของรัฐในพื้นที่หาดบางเทาและหาดฟรีดอมค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อปฏิบัติราชการกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะและบุกรุกที่ดินของรัฐหาดบางเทาอำเภอถลางและหาดฟรีดอมตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจุดแรกนายกก็เดินทางไปยังหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่ยืดเยื้อมานานซึ่งเดิมพื้นที่แห่งนี้มีการลักลอบสร้างอาคารไม้เป็นบาร์เบียร์และร้านอาหารซึ่งอบต.เชิงทะเลเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วค่ะสถานการณ์ปัจจุบันตั้งแต่ปลายปี2564ก็พบว่ามีการกลับมาก่อสร้างใหม่ด้วยโครงสร้างที่มั่นคงแข็งแรงกว่าเดิมจนเต็มพื้นที่พร้อมกับอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและการยินยอมจากเจ้าของที่ดินด้วยนะคะในส่วนการดำเนินการอบต.เชิงทะเลก็ได้ใช้อำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522ติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะซึ่งในช่วงบ่ายนะคะนายกก็จะเดินทางต่อไปยังหาดฟรีดอมพื้นที่คาบเกี่ยวตำบลป่าตองอำเภอกระทู้และตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามผลปฏิบัติการตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดซึ่งผลการปฏิบัติงานภายใต้การอำนวยการของนายนิรันดร์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานด้านความมั่นคงและป่าไม้ก็ได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนพบการบุกรุกอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดและร้องทุกข์กล่าวโทษรวมทั้งสิ้น23คดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติและพบว่ามีการบุกรุกเนื้อที่รวมกว่า57ไร่จากพื้นที่ทั้งหมด 24,750 ไร่ซึ่งก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: มากันที่ความคืบหน้าคดีที่มีชายชาวจีนรถคว่ำนะคะนำไปสู่การขยายผลค่ะเพราะว่าไปตรวจคนบ้านของนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีชาวจีนในอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีพบว่ามีวัตถุระเบิดแล้วก็มีอาวุธปืนสงครามนะคะโดยล่าสุดค่ะผู้บังคับการตำรวจนครบาล2พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนเปิดเผยว่าความคืบหน้าค่ะว่าไปพบว่าปืนกล็อก26ขนาด9มม.เป็นหนึ่งในอาวุธที่ตรวจยึดได้และเมื่อมีการขยายผลค่ะพบว่าประวัตินั้นเคยเป็นปืนของนายตำรวจที่สน.สายไหมโดยทางผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ระบุนะคะเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วโดยมีพันตำรวจเอกธนกฤษบุญเจริญเป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจสอบค่ะจากการสอบปากคำตำรวจที่มีความเกี่ยวข้องนะคะพบว่าก่อนจะตกไปอยู่ในมือของนายหมิงเฉินซันนั้นทางตำรวจได้สอบข้อมูลเบื้องต้นมีตำรวจ2นายค่ะคือรองสารวัตรอำนวยการกองบัญชาการตำรวจนครบาลเคยครอบครองอาวุธปืนกระบอกนี้กับนายตำรวจชั้นประทวนสน.ห้วยขวางที่รู้เห็นการซื้อขายมายังทอดในอดีตของรองสารวัตรรายนี้นะคะซึ่งรองสารวัตรสน.ห้วยขวางค่ะซึ่งเป็นท่อสุดท้ายก่อนจะถูกขายต่อไปยังอดีตภรรยาของนายหมิงซึ่งก็มีการรายงานเพิ่มเติมด้วยว่ากรณีคดีอาวุธคลังแสงของหนุ่มจีนที่สภ.นาจอมเทียนจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลคนที่ขายระเบิด C4 ให้กับนายหมิงซึ่งตอนนี้รู้ตัวแล้วนะคะทีมข่าวค่ะได้ไปตรวจสอบข้อมูลกับนายตำรวจระดับสูงของสน.สายไหมซึ่งกรณีของรองสารวัตรปราบปรามสน.สายไหมเป็นเจ้าของอาวุธปืนหนึ่งในของกลางที่ตรวจยึดได้จากหนุ่มจีนโดยนายตำรวจระดับสูงเปิดเผยว่ารองสารวัตรรายนี้เคยซื้ออาวุธปืนกระบอกดังกล่าวจริงตามที่ระบุในทะเบียนป.4เป็นปืนส่วนตัวค่ะแต่ซื้อผ่านสวัสดิการของตำรวจที่ผ่านมามีการเอาไปขายจำนำตามปกติแต่ก็ไม่ทราบว่าปืนกระบอกดังกล่าวไปถึงหนุ่มจีนได้อย่างไรทั้งนี้นะคะยังเคยสังกัดปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สน.สายไหมตามปกติและยังไม่มีคำสั่งอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่ต้องไปให้ข้อเท็จจริงกับคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะช่วงนี้พักกันอีกครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยง

0: นักข่าวไทย
1: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
2: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
1: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
2: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
1: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
2: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
1: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
3: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สิบสองนาฬิกายี่สิบนาทีติดตามข่าวกันต่อนะคะหลังจากที่รัฐบาลได้คิกออฟจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศตลอดเดือนพฤษภาคมเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาณอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเพื่อช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัดสามารถเข้าถึงราคาสินค้าราคาประหยัดนะคะได้สะดวกยิ่งขึ้นช่วยลดค่าครองชีพที่ปรับตัวสูงขึ้นในปัจจุบันค่ะโดยผลการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะคะณที่ว่าการอำเภอ878แห่งทั่วประเทศ2วันก็คือวันศุกร์ที่1และศุกร์ที่8พฤษภาคมทางนายพุ่นพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็เปิดเผยว่ามีประชาชนมาจับจ่ายสินค้าซื้อสินค้ารวมกว่า60กว่าล้านบาทค่ะสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดนะคะอันดับ1เป็นน้ำมันสำหรับประกอบอาหารค่ะรองลงมาเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มและข้าวทุกประเภทประชาชนทุกภูมิภาคนะคะก็สามารถจับจ่ายซื้อสินค้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศได้ทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโดยยังเหลืออีก3ครั้งก็คือวันศุกร์ที่15 22และ29พฤษภาคมระหว่าง 8:30 นถึง 16:30 นค่ะก็จะพบกับราคาสินค้าที่ลดแล้วลดอีกสูงสุดถึง 58% ซึ่งเป็นสินค้าราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยคัดเลือกสินค้าอุปโภคบริโภคจากห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่กว่า 3,000 รายการและสินค้าราคาโปรโมชั่นมาจำหน่ายให้กับประชาชนค่ะ
5: ส่วนเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทนะคะวันนี้หอการค้าไทยค่ะได้ระบุว่าสนับสนุนค่ะเพราะว่าเป็นพ.ร.ก.ที่ช่วยประคองเศรษฐกิจนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเห็นด้วยกับหลักการการออกพ.ร.ก.กู้เงิน 400 ล้านบาทค่ะเพื่อรองรับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนสูงโดยเฉพาะจากสถานการณ์ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ค่ะภาคเอกชนมองว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกำลังกระทบต่อต้นทุนภาคธุรกิจโดยเฉพาะ SME ภาคการเกษตรขนส่งผู้ประกอบการรายย่อยส่งผลต่อกำลังซื้อการจ้างงานและความสามารถในการแข่งขันดังนั้นประเทศไทยจำเป็นต้องมีมาตรการเชิงรุกในการพยุงเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมวางรากฐานใหม่ด้านพลังงานเพื่อให้ประเทศลดความเปราะบางระยะยาวค่ะจึงเห็นว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่ใช่เพียงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะชะลอตัวจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นพร้อมสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศในอนาคตซึ่งการใช้เงินกู้ควรมุ่งทั้งระยะสั้นและระยะยาวควบคู่กันไปโดยระยะสั้นควรเน้นช่วยลดภาระต้นทุนพลังงานเพิ่มสภาพคล่องและกระตุ้นกำลังซื้อในระบบเศรษฐกิจส่วนระยะยาวควรเร่งลงทุนด้านพลังงานสะอาดเทคโนโลยีพลังงานใหม่ระบบ EV โครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้ไทยแข่งขันได้ในเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำพร้อมกันนี้ค่ะหอการค้าไทยเห็นว่าการใช้เงินทุกโครงการจะต้องมีความชัดเจนโปร่งใสตรวจสอบได้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนและภาคธุรกิจค่ะ
4: กรณีที่นายเกรียงไกรระวัยกลางหรือว่าช่างหนึ่งค่ะผู้รับจ้างก่อสร้างบ้านเจ้าของเพจ Facebook หวานเจี๊ยบรับสร้างบ้านภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นช่างหนึ่งสร้างบ้านนะคะตกเป็นข่าวใหญ่ค่ะหลังจากพบผู้เสียหายมากกว่า60รายในพื้นที่ภาคอีสานทั้งจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่น101ศรีสะเกษมูลค่าความเสียหายรวมกว่า45ล้านบาท ซึ่งล่าสุดนะคะทางนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะก็บอกว่าทันทีที่ปรากฏข่าวได้สั่งการให้นายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโดยด่วนและมอบหมายให้นายเลิศศักดิ์รักธรรมผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค3เข้าร่วมเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงทันทีโดยพฤติการของผู้รับเหมารายนี้ก็คือนำภาพแบบบ้านสวยของคนอื่นมาแอบอ้างในเพจเสนอราคาก่อสร้างตารางเมตรละ 9,000 ถึง 10,000 บาทพร้อมกับโปรโมชั่นแถมแอร์และเครื่องทำน้ำอุ่นหลอกให้ผู้บริโภคโอนเงินมัดจำก้อนใหญ่ตั้งแต่ 500,000 บาทจนถึงจ่ายสดเต็มจำนวนหลักล้านเมื่อได้เงินแล้วก็ทำเพียงเทคานขึ้นเสาโครงเหล็กหรือว่าทำแค่หลังคาแล้วก็ทิ้งงานไปค่ะกรณีที่สะเทือนใจที่สุดก็คือข้าราชการวัย59ปีรายหนึ่งที่นำเงินเก็บทั้งชีวิต2ล้านบาทมาสร้างบ้านเตรียมเกษียณแต่ว่าถูกหลอกจนเครียดหนักและเสียชีวิตสะท้อนว่าการทิ้งงานของผู้รับเหมาไม่ใช่เพียงความเสียหายทางทรัพย์สินแต่เป็นการทำลายความหวังทั้งชีวิตของประชาชนซึ่งทางสคบก็ได้ใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะเชิญตัวนายเกรียงไกรระวัยกลางเข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันอังคารที่12พฤษภาคมนี้เวลา 9:30 นณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้นำข้อมูลผู้เสียหายทั้งหมดมาแสดงพร้อมกับชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงการเยียวยาผู้เสียหายและหากพบการละเมิดกฎหมายจะดำเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อไปค่ะ
5: สาวโรงงานค่ะฉุนทำงานเหนื่อยนะคะเจอแฟนนอนสบายเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องและไม่ยอมออกไปหางานทำค่ะทำให้คว้ามีดสปาร์ตาแทงแฟนหนุ่มได้รับบาดเจ็บค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หอพักแห่งหนึ่งตำบลบางนางอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกู้ภัยก็ไปตรวจสอบนะคะพบนายขุนพลอายุ22ปีมีบาดแผลที่หัวไหล่ซ้ายทางกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลพานทองค่ะแฟนสาวชื่อว่านางสาวดลันพรค่ะอายุ28ปีเล่าให้ฟังว่าเลิกงานมาประมาณ2ทุ่มพบเห็นแฟนหนุ่มนายขุนพลค่ะนอนอยู่ในห้องเปิดไฟเปิดพัดลมทั่วห้องก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันเนื่องจากแฟนไม่ทำงานมาพักอาศัยอยู่กับตนตั้งแต่16พฤษภาคมที่ผ่านมาตั้งแต่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยออกไปหางานทำทำให้มีปากเสียงทะเลาะกันด้วยความโมโหค่ะจึงใช้มีดสปาต้าที่อยู่ในห้องแทงนายขุนพลเข้าไป1แผลก็หลบหนีลงมาด้านล่างแล้วก็แจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะทางตำรวจก็ได้บันทึกภาพเชิญตัวแฟนสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บมาสอบปากคำและก็จะให้ทั้งคู่เจรจากันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
4: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะมีเหตุเครื่องบินโดยสารสายการบิน Frontier Airlines ของสหรัฐพุ่งชนคนที่วิ่งเข้าไปในรันเวย์สนามบินจนเสียชีวิตนะคะขณะที่เตรียมทะยานขึ้นจากท่าอากาศยานในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดของสหรัฐค่ะมีคลิปที่ผู้โดยสารบนเที่ยวบินดังกล่าวบันทึกไว้นะคะพบว่าเครื่องบิน Airbus A321 ของสายการบิน Frontier Airlines กำลังทำความเร็วเพื่อทะยานขึ้นจากสนามบินเมืองเดนเวอร์เพื่อมุ่งหน้าไปยังนครลอสแอนเจลิสก่อนที่จู่ๆค่ะเครื่องบินจะพุ่งชนวัตถุบางอย่างบนรันเวย์จนเกิดไฟลุกที่เครื่องยนต์ด้านขวาของเครื่องบินท่ามกลางเสียงกรีดร้องตกใจของคนบนเครื่องบินที่เห็นเหตุการณ์จากหน้าต่างในคลิปเสียงนะคะบันทึกการสื่อสารที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์หลายแพลตฟอร์มนักบินได้รายงานต่อหอบังคับการบินว่าเราเพิ่งชนใครบางคนพร้อมกับแจ้งเหตุเครื่องยนต์ไฟไหม้และมีควันในห้องผู้โดยสารและมีควันในห้องโดยสารก่อนที่เครื่องบินจะชะลอเพื่อจอดฉุกเฉินผู้โดยสาร224คนและลูกเรือ7คนต้องอพยพออกจากเครื่องบินผ่านสไลด์ฉุกเฉินท่ามกลางควันไฟมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย12คนในจำนวนนี้5คนถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลค่ะสื่อท้องถิ่นรายงานนะคะว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้บุกรุกที่ลงไปยังพื้นที่รันเวย์ของสนามบินโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยแอบปีนรั้วกั้นความปลอดภัยและวิ่งเข้าไปในสนามบินก่อนจะถูกเครื่องบินชนหลังจากบุกรุกเข้ามาได้เพียง2นาทีรายงานระบุด้วยนะคะว่ายังคงไม่ทราบรูปพรรณของผู้เสียชีวิตเพราะว่าร่างเนี่ยถูกดูดเข้าไปในเครื่องยนต์ขนาดมหึมาของเครื่องบินโดยสารหลังจากถูกพุ่งชนขณะนี้หน่วยงานต่างๆกำลังดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการบุกรุกระบบรักษาความปลอดภัยครั้งนี้ค่ะ
5: มากันที่เรื่องของไวรัสทันตานะคะโมนิก้ากาเซียรัฐมนตรีสาธารณสุขสเปนแจ้งว่าเรือสำราญ MV Hondius ค่ะซึ่งเกิดการระบาดของไวรัสทันตาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือ149คนจาก23ประเทศ จะขึ้นฝั่งที่เกาะเตเนริเฟ่ในหมู่เกาะคาเนรีประเทศสเปนในช่วงเช้ามืดของวันอาทิตย์ระหว่าง 3:00 ถึง 5:00 ตามเวลาท้องถิ่นหรือว่าตรงกับเที่ยงวันตามเวลาของประเทศไทยค่ะโดยชาวสเปนกลุ่มแรกจะลงจากเรือที่ท่าเรือกลาดานิยาผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่จะต้องสวมหน้ากาก FFP2 ซึ่งเป็นหน้ากากกรองอนุภาคมาตรฐานยุโรปที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับ N95 ของสหรัฐออกแบบมาเพื่อก๊อปป้องกันการดูสูดดมละอองฝอยฝุ่นละเอียดและเชื้อโรคในอากาศค่ะผู้โดยสารจะถูกลำเลียงลงมาด้วยเรือลำเล็กตลอดวันนี้ไปจนถึงวันจันทร์สภาพอากาศเอื้ออำนวยเพียงแค่ช่วงเดียวเท่านั้นค่ะหลังจากขึ้นฝั่งก็จะถูกส่งตัวด้วยรถบัสที่ปิดอย่างมิดชิดกลับไปประเทศต้นทางทันทีอย่างเช่นในสหราชอาณาจักรสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมจากนั้นเข้าสู่กระบวนการกักตัวแต่ละประเทศซึ่งรัฐบาลสเปนนะคะและองค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนในเตเนริเฟ่นั้นอยู่ในระดับต่ำมากเนื่องจากไม่มีการสัมผัสกันโดยตรงค่ะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสฮันตาล่าสุดยังคงอยู่ที่3รายเป็นชาวเนเธอร์แลนด์2รายชาวเยอรมนี1รายโดยมีการยืนยันผลการตรวจผู้ติดเชื้อเป็นบวกทั้งหมด6รายจากผู้ต้องสงสัย8รายค่ะ
4: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงคุณพจนาธนธนากุลและดิฉันสสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
6: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจัง
7: M-Cord จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
11: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M-Cord จันทร์เคียงคู่ธุรกิจคุณ
12: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเวลาออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านรู้สึกว่าอากาศมันดูหนักๆฝุ่นควันก็เยอะหายใจไม่ค่อยจะโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะ PM 2.5 ลอยอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยค่ะแต่เรื่องราวเหล่านี้จะหมดไปเพราะว่าวันนี้ขอเสนอเป็นคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ช่วยทำให้การหายใจของเราเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมระบบกรองแบบผสมผสานค่ะกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะสามารถปรับระดับได้ถึง3ระดับ
6: เลยจะเป็นเบาเป็นกลางหรือว่าจะเป็นแรงได้เลยนะคะที่สำคัญในตัวเครื่องเขามีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิอีกด้วยค่ะมีมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลมีโหมดนอนหลับที่เรียกได้ว่าไม่มีเสียงรบกวนแม้ในเวลานอนด้วยนะคะจะเป็นตอนกลางวันหรือกลางคืนค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่แน่นอนค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพแบบนี้เลือกเป็นนะคะค่ะชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ได้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นรับต้นปีแบบนี้เพียงแค่ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นด้วยโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
13: คุณกำลังฟังอสมทจันทบุรี M คอร์จัน 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสนใจลงโฆษณากับเราทั้งสื่อวิทยุเพจอสมทจันทบุรี TikTok โซเชียลมีเดียต่างๆโทร039-471-446 039-471-446 M คอร์จันเคียงคู่ธุรกิจคุณ
14: จนถึงปัจจุบันนะคะอาจารย์คะ
15: ครับจริงๆถ้าจะเรียกให้เต็ม
14: ๆ
15: เราต้องเรียกว่างานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครั้งแรกนาขวัญมันเป็นสองพิธีกรรมครับคุณขวัญ
14: ค่ะ
15: พืชมงคลเป็นพิธีการทางด้านศาสนาพุทธส่วนที่เราเห็นถ่ายทอดออกรายการนี่ก็คือจรดพระนางครั้งแรกนาขวัญอันนั้นก็เป็นพิธีพราหมณ์
14: ค่ะ
15: ครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่าการที่จะบอกว่าแม้แต่องค์พระมหากษัตริย์เนี่ยก็ทรงให้ความสำคัญกับเรื่องการเกษตรให้ความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรที่ทำการเกษตรนะครับ
14: ค่ะ
15: ก็เรียกว่าเป็นพิธีบำรุงขวัญแต่ว่าหลายคนก็จะไปมองพิธีการนี้ว่ามีการไถเวียนกี่รอบพญาแลกนาหวานพันธุ์ข้าวแล้วก็เททีคู่หาบเงินหาบทองก็จะต้องยังไม่แต่งงานเป็นสาวโสดอะไรต่ออะไรส่วนมากคนจะไปมองที่พิธีกรรม
14: ใช่แต่ขวัญก็ติดตามพระโคอะค่ะว่าปีนี้พระโคเนี่ยกินอะไรแล้วก็เหมือนทำนายว่าอย่างไรอะไรทำนองนี้อาจารย์ซึ่งอันนั้นอะมันเป็นกุศโลบายอะไรเหรอคะอาจารย์คะ
15: ใช่ครับความจริงแล้วก็เป็นกุศโลบายที่จะบอกกับเกษตรกรในลำดับแรกว่าเวลาจะลงมือทำนาไถหวานเนี่ยนะฮะควรจะต้องใช้ข้าวพันธุ์ดี
14: ค่ะ
15: แต่หลายคนเข้าใจผิดว่าข้าวพันธุ์ดีก็คือต้องไปเก็บข้าวจากท้องสนามหลวงเอามาปลูก
14: ค่ะ
15: ไม่ใช่นะครับอันนั้นไปเก็บมาเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นขวัญเป็นกำลังใจเพราะเวลาไปเก็บมามันมีข้าวหลายพันที่หวานปะปนกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะ
14: ค่ะ
15: เพราะฉะนั้นเป็นการบอกเกษตรกรว่าปลูกข้าวต้องเริ่มต้นจากการเตรียมดินที่ดีและก็การใช้พันธุ์ข้าวที่ดีคุณขวัญเคยฟังเพลงคุณนำแดนสุพรรณไหม
14: อาจารย์ร้องเลยขวัญไม่น่าได้ฟังแน่นอน
15: ดีดีต้องใช้เขาปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาดีดีต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีถ้าปลูกไม่ดีก็ทำให้เสียที่นาเก็บเกี่ยวไปขายไม่ได้ราคาผลิตผลออกมาอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะ
14: ค่ะ
15: อันนี้คนแต่งเพลงนี้เขาเก่งมาก
14: คือสะท้อนทุกคำของเนื้อหาเพลงเลยนะอาจารย์ค
15: ่
14: ะ
15: ใช่แล้วก็เปรียบเทียบตัวเนื้อเย็นผิวก็เป็นยองใหญ่ไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดพอดี ให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาผลิตผลออกมาจะได้เป็นผลเมืองดีเห็นไหม
14: ค่ะ
15: แทนที่จะแต่งหยาบคายเหมือนที่ลงในสื่อโซเชียลเวลาเนี้ย
14: ค่ะ
15: ที่ AI เป็นคนร้องเป็นคนทำเนี่ยเนื้อหาหยาบคายไม่มีศิลปะเลยในอย่างเพลงนี้มีศิลปะ
14: ค่ะ
15: ให้พี่เป็นข้าวให้สาวเป็นนาเห็นไหม
14: ค่ะ
15: ข้าวก็ไปปักดำในนาอย่างเงี้ยก็เป็นเรียกว่าศิลปะของคนแต่งเพลงโดยเอาเนื้อหาสาระของการทำการเกษตรทีนี้เมื่อกี้คุณขวัญได้กรุณาพูดถึงพระโค
14: ค่ะ
15: นะฮะผมเวลาสมัยก่อนไปบรรยายก็จะบอกกับแฟนรายการที่มานั่งฟังบอกว่าทำการเกษตรแต่ละปีเนี่ยต้องคอยฟังว่าพระโคทำนายว่าไง
14: ทำไมอ่ะคะ
15: ทุกปีแหละเพราะว่ามันอยู่ที่คนจับถาดไง
14: จับถาดด้วยหรือว่าตอนที่เลี้ยงพระโคตอนแบบว่าเขาให้กินอะไรอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย์อ
15: ันนี้ไม่รู้พูดไปจนเป็นการไปหมิ่นพระโคหรือเปล่า
14: ขอพระท่านขอประธานอภัย

0: ค่ะ
1: คือเวลาหมุนไปเนี่ย
0: ค่ะ
1: อยากให้พระโคกินอะไรก็หมุนไปดิและการทำนายทายทักของพระโคเนี่ยจะมีพื้นฐานมาจากสภาวะที่เป็นจริงน
0: ั่
1: นคือการบอกกับเกษตรกรว่าคาดหมายอากาศปีนี้เป็นยังไง
0: ค่ะ
1: คาดหมายในเรื่องการค้าขายแนวโน้มเป็นยังไงสมัยก่อนเนี่ยเราจะใส่เรื่องการคมนาคมเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าคุณขวัญย้อนอดีตตั้งแต่สมัยผมอย
0: ่
1: างหนุ่มเนี่ยนะต้องยอมรับว่าการคมนาคมในบ้านเรานี่แย่มาก
0: ๆ
1: ถ้าคุณขวัญขับรถเข้าไปในบ้านเกษตรกรหรือตามชนบทจะเห็นว่าต้นกล้วยเนี่ยใบไม่ใช่สีเขียวนะใบสีแดง
0: อ๋อดินแดง
1: ลูกรังไง
0: ค่ะ
1: ดินลูกรังฝุ่นมันฟุ้งกล้วยหรือว่าต้นไม้ริมชายล้วนสีแดงหมดแต่เดี๋ยวนี้ไปดูครับนะก็ไม่มีแล้วเพราะว่าถนนหนทางการคมนาคมขนส่งสินค้าสะดวกและถ้าเผื่อว่าวันเบลวันโรดของจีนที่เขาคิดไว้มันสะดวกเนี่ยระบบโลจิสติกการขนส่งทางรางเนี่ยก็จะสะดวกมากนะเพราะเราส่งทางรางทางเรือนะทางรางเรือทางบกอะไรกันนะทางบกทางเรือทางอากาศ
0: ค่ะ
1: คุณปลูกได้แต่การคมนาคมขนส่งไม่สะดวกคือพืชเกษตรนี่นะ เขาเปรียบเทียบบอกว่าเหมือนผีถึงป่าช้าครับผีถึงป่าช้าคือถ้าไม่ฝังไม่เผามันก็เน่าก็เหม็น
0: ค่ะ
1: เหมือนกันครับทุเรียนเงาะมังคุดอะไรต่ออะไรต่างๆถ้าปลูกมาแล้วไม่ถึงมือผู้บริโภคก็จะเสียหายโดยเฉพาะนะยากที่สุดมีคนเคยถามผมครับคุณวันบอกทำการเกษตรเนี่ยอะไรยากที่สุดผมบอกยากที่สุดคือชาวสวนผลไม
0: ้มีอายุสั้นเหรออาจารย
1: ์ไม่เพราะต้องปลูกให้มีใบสมบูรณ
0: ์ค่ะ
1: พอใบสมบูรณ์ต้องให้มีดอกดกจะไว้ดอกยังไงพอดอกทำยังไงให้ติดผล
0: ค่ะ
1: ติดผลแล้วเก็บตอนไหนที่กำลังพอดีเก็บมาแล้วยังกินไม่ได้นะต้องทิ้งไว้กี่วันถ
0: ึ
1: งจะกินอย่างทุเรียนก็จะกลายเป็นปลาร้าเห็นไหม
0: ใช่
1: จากทุเรียนกลายเป็นปลาร้าไปได้หรือกลายเป็นทุเรียนอ่อนก็ทำได้แค่เป็นทุ
0: เร
1: ีย
0: นทอดทอดก็ต้องแก่หน่อยนะอาจารย์อ่อนจ๋าๆนี่ไม่ได้เลยเหมือนกันนะคะ
1: อย่างนั้นอ่อนจ๋าๆไปทำส้มตำ
0: อ่อนจ๋าๆบ้านขวัญเหรอคะบ้านขวัญเอาไปแกงเหลือง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ค่ะผู้ฟังที่ใต้มีไหมหมายถึงว่าผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ค่ะแชร์กันมาได้นะคะว่าทุเรียนอ่อนเนี่ยเอาไปทำอะไรได้บ้างหรือว่าที่บ้านขวัญเนี่ยเอามาแกงเป็นแกงเหลืองแกงส้มอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ยังอื่นอ่ะทำได้ไหมแล้วก็ที่ขวัญเห็นอ่ะเป็นทุเรียนเชื่อมเขาใช้ทุเรียนแบบระยะไหนอันนี้ถ้าใครมีความรู้แชร์กันมาได้นะคะผ่านเพจ MCOT News FM 100.5 ค่ะหรือว่าทาง LINE @ก็ได้ค่ะ
1: อย่างนี้นึกถึงขนุนเลย
0: ขนุนทำอะไรได้ป่ะอ๋อมีขนุนอ่อน
1: บ้านเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: กินแต่ผลแก่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ฝรั่งต่างชาติเขากินขนุนอ่อน
0: ค่ะ
1: เขาไปต้มไปอะไรต่ออะไรกันเขาก็ว่ากันไปนะฮะ
0: ค่ะ
1: ทีนี้คุณขวัญย้อนมาที่งานพระราชพิธีเพื่อจะมงคลเจ้าพระนางคันแรกนะขวัญ
0: ค่ะ
1: คุณขวัญใจเห็นว่าที่ซ่อนไว้ในพิธีนี้เนี่ยนอกจากที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยก็คือการประกาศเกียรติคุณ
0: ให
1: ้กับเกษตรกรใช่ไหม
0: ค่ะอาจารย
1: ์ก็จะมีการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและก็สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
0: ค่ะ
1: นะฮะอันหนึ่งในจำนวนนั้นเนี่ยก็คือตำแหน่งปราชญ์เกษตรคือสมัยก่อนเนี่ยก็มีรายการโทรทัศน์แห่งหนึ่งไปสัมภาษณ์ชาวบ้านนะชื่อรายการปราชญ์เกษตรโอ้โหชื่อสูงเลย

0: และพอไปสัมภาษณ์ชาวบ้านพอชาวบ้านคนไหนได้รับการสัมภาษณ์โอ้โหก็กลายเป็นลอยขึ้นฟ้า
1: ค่ะยกตัวเป็นปลา
0: เองเก่งจัดอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็เกิดมีปราดมีเขียดเยอะแยะไปหมด
1: ค่ะ
0: ผมก็เจอเนาะรุ่นน้องที่เป็นทำงานกระทรวงบอกเฮ้ยไปทำให้ตำแหน่งนี้มันเป็นทางการสักที
1: ค่ะ
0: นะแล้วสามท่านแรกที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นปราดเกษตรก็คือท่านศาสตราจารย์ระพีสาคลิป
1: นะ
0: แล้วก็ลุงยงที่อยู่ทางใต้อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับยางพารา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผู้ใหญ่วิบูลอยู่ฉะเชิงเทราที่ทำวนเกษตรนะครับก็จะมีการประกาศแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เกษตรเราเนี่ยก็จะต้องมีการคัดเลือกทั้งผมเสียดายว่าคนที่รับรางวัลเนี่ยพอรับเสร็จแล้วเนี่ยก
1: ็ไม่ถูกต่อยอดต่อไหมอ่ะ
0: ถูกต้องนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ค่อยได้ถูกต่อยอด
1: ค่ะ
0: ก็รับแล้วก็จบไปเลยอย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ความจริงเนี่ยกว่าจะได้มาแต่ละคนนะครับคุณขวัญมันจะต้องคัดเลือกมาจากระดับตำบล
1: ค่ะ
0: อำเภอจังหวัดแล้วจากระดับดีเด่นในระดับจังหวัดแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: จึงมาระดับประเทศนะฮะอันนั้นเป็นรายบุคคลสำหรับเกษตรกรดีเด่นในแต่ละอาชีพอาช
1: ี
0: พทำสวนอาชีพทำไร่อาชีพทำไร่นาสวนผสมนะแล้วก็บุคคลดีเด่นที่เป็นที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรหรือจะเป็นสมาชิกกลุ่มยุวะเกษตรกรดีเด่นหรือจะเป็นสถาบันเกษตรกรดีเด่นเช่นกลุ่มแม่บ้านกลุ่มเกษตรกร อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็กลุ่มยุวะเกษตรกรดีเด่นความจริงรายละเอียดของปีนี้ผมมีอยู่ในมือแล้วแต่ว่าโดยมารยาทเราต้องยังไม่พูด
1: หมายถึงว่าผู้ที่ได้รับรางวัลนะเหรออาจารย์
0: ใช่ครับแต่ควรจะรอให้วันที่13เนี่ยผ่านไปก่อนนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้ทางการเขาประกาศซะก่อนแล้วเราจึงค่อยพูด
1: ค่ะ
0: อันนี้เป็นอะไรมันเป็นแรงผลักดันว่าเอ๊ะเราเป็นเกษตรกรเราทำดีมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองต่อไปยังไงแต
1: ่
0: ที
1: ่
0: ผมเสียดายก็คือว่าพอได้เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับชาติแล้วเนี่ยก็เลยลืมเลือนกันไปเลยไม่ได้นำบุคคลเหล่านี้มาใช้ประโยชน
1: ์
0: ในแง่มุมต่างๆอย่างไรนะฮะทีนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะครับหลายคนบอกอยากเป็นเกษตรกรดีเด่นต้องเอาใจเจ้าหน้าที่เกษตรผมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอันนี้ย้อนหลังพูดได้คุณแอร์โอคิดเนี่ยร้านแอร์โอคิดคุณแอร์
1: กล้วยไม้ที่นะที่สมุทรที่นครปฐมหรือเปล่าคะอาจารย์
0: ใช่คุณแอร์เนี่ยเขาก็ได้รับรางวัล
1: ค่ะ
0: นะฮะได้รับรางวัลเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่หมายถึงคณะกรรมการเนี่ย
1: ค่ะ
0: เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยพอดีคุณแอร์เขาก็รู้ว่าผมเนี่ยคุ้นเคยกับเขามาตั้งแต่เขาเพิ่งจะเริ่มกิจการค
1: ือ
0: เพื่อนผมหลงไปแล้วเห็นว่าเอ๊ะสวนกล้วยไม้นี่แปลกนะหน้าบ้านเขาทำเหมือนร้านขายของร้านขายกล้วยไม
1: ้ค่ะ
0: ผมก็เดินเข้าไปนะก็เจอภรรยาเขาคุณดานะผมก็บอกว่าถ่ายรายการไหมครับถ่ายทีวีไหมคุณดาก็ถามว่าเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: ผมเก็บกล้องกำลังจะขึ้นรถไม่เอาแล้วไม่คุยด้วยแล้วคุณแอร์มาพอดีว่า
1: เขาอาจจะเจอประสบการณ์ในลักษณะนี้เขาก็เลยถามอาจารย์ว่าเท่าไหร่
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะว่าเขาบอกทั้งชีวิตเขาจะเกี่ยวข้องกับใครก็ต้องเลี้ยงข้าวทุกคนต้องอย่างโน้นอย่างนี
1: ้ค่ะ
0: คุณแอร์เดินมาบอกเอ้าคุณดาคุณไม่รู้จักอาจารย์บ้วนเหรอก็เลยได้คุยกันแล้วผมก็ไปถ่ายรายการให้เขาไปปลูกปั้นเขาจนกระทั่งเขาเกิด
1: ค่ะ
0: แล้ววันหนึ่งเนี้ยพาเขาไปเลี้ยงข้าวที่สามชุก

จ้าคุณดาเขาบอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยเป็นคนแรกในชีวิตที่เลี้ยงข้าวหนูคนอื่นมีแต่หนูต้องคอยเลี้ยงแต่ที่ผมจะเล่าให้ฟังคือว่าพอเขารู้ว่าผม

0: นาทีรองผู้ว่าทำท่าจะหยุดห้ามไม่ให้พูดผมพูดต่อผมพูดไปเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วก็แล้วในที่สุดเขาก็ได้รางวัลมาแต่ตั้งแต่เขาได้รางวัลมานะผมยังไม่เคยมีโอกาสไปแสดงความยินดีกับเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากแต่ละจังหวัดนะว่าเมื่อคุณปลูกปั้นคนมาแล้วจนกระทั่งได้รับรางวัลแล้วเนี่ยคุณจะทำยังไงให้คนเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับองค์การเกษตรให้มากกว่าณยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ทีนี้สุดท้ายก็คือว่าวันไหนที่เป็นวันพิธีนะฮะก็เป็นการบอกว่าณบัดนี้ฤดูกาลกำลังจะเปลี่ยนแล้วหมายความว่าจากฤดูแล้งกำลังจะเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อบ่งชี้อย่างคุณขวัญเวลาคุณขวัญจะดูว่าฤดูเปลี่ยนหรือยังหรือคุณขวัญดูจากอะไร
1: ขวัญดูจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาจ้ะ
0: ถ้ายุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: ถ้าสมมติสมัยก่อนเนี่ยคุณขวัญดูจากอะไร
1: ถ้าสมัยก่อนเหรอคะดูจากพระอาทิตย์แล้วก็ทิศทางลมอะค่ะอาจารย
0: ์
1: ใช่ไหมอะ
0: ผมฟังเสียงจักรจันทร
1: ์อ๋อ
0: เขียนว่าจักรจันทร์นะ
1: จักรจันทร์
0: แต่เวลาอ่านจริงๆเนี่ยเขาก็
1: จ
0: ัก
1: รจ
0: ัน
1: ทร์แหละหรือเปล่าอาจารย์
0: จักรจันทร์นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมฟังเสียงจักรจันทร์ครับถ้าจักรจันทร์ยังร้องอยู่เนี่ยก็แปลว่ายังอยู่ในช่วงแรงครับแต่ถ้าเสียงจักรจันทร์เงียบไปนะครับก็เรียกว่ามาแล้วฤดูฝนมาแล้ว
1: สัตว์อะไรมาพร้อมฤดูฝนบ้างไหมอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: มีสัตว์อะไรที่มาพร้อมกับฤดูฝนบ้างไหมคือได้ยินเสียงอึ่งอ่างอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ถ้าเป็นฟังเสียงร้องก็เพลงลุงเพชรไง
1: อะไรอาจารย์ร้องให้ฟังหน่อย
0: ยามเข้าเดือนหกฝนก็ตกพรำพรำกบมันก็ร้องเงิบๆระงมไปทั่วท้องนาเสียงกบก็จะร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
1: อ๊อบ
0: เออและที่บินมาให้เราเห็นนั่นก็คือปลวก
1: แมงเม่าเหรอคะ
0: ใช่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: น
1: ั
0: ่นแหละคือปลวกที่มันบินออกมาแล้วสลัดปีกเดินจะเป็นคู่ไปนะฮะคู่ใหม่นั่นแหละทีนี้ชีวิตจักรจันทร์เนี่ยนะครับคุณขวัญไอ้ที่มันที่เราเห็นเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยตัวแก่ที่มันเอาปีกส่งเสียงให้เราได้ยินเนี่ยนะมันเรียกคู่กันเนี่ยนะที่จริงมันมีชีวิตอยู่แค่1ถึง2เดือนแค่นั้นแหละนะแล้วก็พอออกไข่มาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไข่อยู่สัก 2-3 เดือน
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นมันจะเป็นตัวอ่อนอยู่5ระยะนะใช้เวลาประมาณ8เดือนฮะ
1: ชีวิตมันก็ยาวเหมือนกันนะ
0: ชีวิต
1: 8เดือน
0: มันยาวแต่ว่าชีวิตที่มันอยู่ในตัวแก่ที่เราเห็นเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าสั้น
1: อ๋อกว่ามันจะเป็นตัวแก่
0: อยู่แค่เดือน2เดือน
1: ค่ะ
0: เนี่ยเมื่อสักประมาณเกือบ20วันที่แล้วอ่ะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ผมก็มีลูกสุนัขไปเก็บมาเลี้ยง3ตัว
1: อาจารย์มีกี่ตัวแล้วเนี่ย
0: 30กว่าได้นะไม่พอดีมันสุนัขข้างบ้านมันไปลักลอบ
1: มีความสัมพันธ
0: ์คนอื่น
1: ค่ะ
0: แล้วลูกมันออกมาเราเลยต้องรับเลี้ยงลูกมัน
1: ลูกเลี้ยงสุนัขก็เลี้ยงเหมือนเลี้ยงลูกเนาะเวลาลูกไปทำอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบด้วยใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ถูกต้องแล้วผมเอาขันใส่น้ำไว้ให้กินใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเช้าวันหนึ่งไปเดินดูจักรจันทร์สองตัวไม่รู้ผัวเมียกันหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ตกน้ำอยู่ในขัน
1: อันนี้อาจารย์ช่วยทันไหม
0: ปรากฏว่าผมก็เห็นมันนิ่งแล้วก็เรียกว่ามันตายแล้วแล้วก็คิดแบบคุณขวัญเนี่ย
1: ค่ะ
0: ป เฮ้ยเอาขึ้นมาก่อนเถอะ

0: เผื่อมันรอด
1: ค่ะ
0: รอดหนึ่งตัวครับ
1: อ
0: ีกตัวหนึ่งเอ๊ะหายอย่างกระดุกกระดิกเขาก็อยู่กับผมเนี่ยครึ่งชั่วโมง
1: ค่ะ
0: ผมก็เอามือลูบหัวเขานะแล้วไม่รู้ตอนไหนปุ๊บบินหายไปเลยแต่ว่ารอดหนึ่งตัว
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็ไม่รอดหนึ่งตัวก็ยังนึกเสียใจอยู่ว่าเอาขันน้ำไปใส่ไว้เลยทำให้จักรจันทร์เขาเนี่ยต้องเสียชีวิตไป
1: หนึ่ง
0: ตัวอันนี้มันก็เรียกว่าเป็นสภาพนิเวศนะฮะเพราะฉะนั้นจักรจันทร์ตัวหนึ่งเนี่ยวงจรชีวิตโดยรวมเนี่ยมันจะมีชีวิตประมาณตั้งแต่บางทีถึง17ปีนะตัวหนึ่ง
1: โอ้ขวัญไม่เคยรู้จักรจันทร์วงจรชีวิตยาวนานเป็น10ปี
0: เดี๋ยวใครผมจะนำไปพูดในคลิปเสียงในรายการผมนั่นรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะที่มันตายขึ้นมาบนลำต้นเนี่ยเพื่อจะลอกคราบเป็นตัวเป็นใบส่วนมากก็ตั้งแต่กุมภาแล้วก็เดือนอะไรมีนาเมษาเนี่ยขึ้นมาลอกคราบเพราะฉะนั้นแต่โดยทั่วไปก็2ถึง5ปีโดยทั่วไปแต่ว่านานบางสายพันธุ์ถึงได้ถึง17ปีเลยครับคุณขวัญ
1: อืมค่ะอาจารย์
0: ท่านฟังรายละเอียดทีนี้
1: จักรจันทร์เรากลับไปที่ปวกไหมอาจารย์อ่ะอาจารย์ว่าไงคะ
0: คือจะบอกคุณขวัญว่าจำได้ไหมที่เราสัญญากันไว้ว่าจะคุยเรื่องมังคุดเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาเป็นว่าอย่างนี้มังคุดท่านไปฟังวันพุธพฤหัสศุกร์ที่ผ่านมานะฮะวันที่เท่าไหร่ล่ะ6 7 8
1: ค่ะ
0: ผมหกเจ็ดผมคุยเรื่องมังคุดให้ท่านได้ฟังแล้วท่านที่ถามมาเรื่องการปลูกดาวเรืองวันที่8ผมคุยให้ฟังเรื่องดาวเรืองให้ท่านได้ฟังแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาก็แทรกเรื่องจักรจันทร์ไปหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวให้รอให้ฝนตกแล้วเรามาคุยกันเรื่องจักรจันทร
1: ์ค่ะ
0: นะฮะแต่เวลาเราไม่ได้เป็นนักแมลงเนี่ยเราเห็นจักรจันทร์แล้วก็จักรจันทร์แต่ถ้าโดยทั่วโลกจักรจันทร์มีมากกว่า 3,000 ชนิดเลยครับคุณขวัญ
1: โอ้โห
0: นะโดยทั่วไปนะตัวเมียเนี่ยก็จะวางไข่ไว้ที่กิ่งไม้เล็ก
1: ๆค่ะ
0: หลังจากนั้น 6-8 อาทิตย์ก็ประมาณเกือบเดือนครึ่ง
1: ประมาณเกือบ2เดือน
0: ก็จะฟักออกมานะฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วจักรจันทร์ก็จะมีตัวอ่อน5ระยะเนี่ยอะไรละเอียดก็ลองไปคุยกับนักกีตวิทยาดูบางคน
1: ได้อาจารย
0: ์เขาเรียนมาแต่เรื่องแมลงอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: แต่เดี๋ยวผมเรียนเป็นเป็ด
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าชวนอาจารย์คุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดนะคะอาจจะเล่านิดนึงนะคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะไปฟังข้อความจากช็อปมาเนียนะคะบ้านไหนยังอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆนะคะยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านค่ะตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของท่านวันนี้เราขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะตัวช่วยในการรีดไขมันอาหารส่วนเกินแต่ยังคงความกรอบไว้นะคะหม้อตัวนี้จุ4ลิตรค่ะใช้งานง่ายเพียงแค่2ปุ่มหมุนแล้วก็ตัวหม้อก็เคลือบเทฟลอนอย่างดีนะคะล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดเลยค่ะมีมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มนะคะพิเศษสุดๆค่ะสำหรับท่านที่ตัดสินใจซื้อตอนนี้จากปกติราคา 3,500 บาทเราหั่นราคาเหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นนะคะประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังมีที่คีบสแตนเลสแล้วก็กระดาษรองทอดให้ไปใช้ฟรีๆอีก1แพ็คด้วยรักสุขภาพท่านวันนี้เริ่มต้นที่หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 ค่ะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรไปสอบถามกันนะคะ02-114-3390ค่ะขออภัยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอด

0: การันตีความน่าเชื่อถือ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกาค่ะ

0: ปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวันโฆษกตำรวจเผยประเด็นเรื่องปืนเกี่ยวข้องกับตำรวจสน.สายไหมเป็นที่ยุติแล้วยืนยันซื้อมาอย่างถูกกฎหมายพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีการสอบสวนนายหมิงฉุงซันหนุ่มชาวจีนที่สะสมกลางแสงในจังหวัดชลบุรีโดยระบุว่ากรณีที่มีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาวุธปืนที่พบที่บ้านเช่าของหนุ่มจีนเป็นปืนที่มีทะเบียนชื่อเป็นตำรวจสน.สายไหมนั้นได้ข้อยุติแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรโดยปืนกระบอกดังกล่าวเป็นการซื้ออย่างถูกกฎหมายและเป็นปืนที่นายตำรวจคนนี้ซื้อมาเป็นการส่วนตัวแต่จะเป็นการซื้อผ่านโครงการสวัสดิการของรัฐหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงสำหรับกรณีที่หนุ่มชาวจีนซื้อปืนแบบมือต่อมือจากอดีตตำรวจรองสารวัตรสน.ห้วยขวางโดยไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเป็นการซื้อแบบโอนลอยนั้นคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเข้าข่ายความผิดคดีอาญาตามพ.ร.บ.อาวุธปืนหรือไม่ในขณะที่ทางวินัยเป็นหน้าที่ของการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกองบัญชาการตำรวจนครบาลส่วนประเด็นอาวุธสงครามคณะพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีอยู่ระหว่างการขยายผลซึ่งคาดว่าจะได้ความชัดเจนในเร็วๆนี้หนุ่มจีนยังเครียดส่งฝากขังต่อมพัทยาชุด EOD ลงเก็บหลักฐานเชิงลึกในขณะที่เจ้าหน้าที่ตามอีก2ทหารเรือร่วมขายปืนจีนความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนายหมิงฉงซันอายุ31ปีสัญชาติจีนครอบครองอาวุธปืนสงครามวัตถุระเบิดชนิดแรงทำลายล้างสูงโดยเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.นาจอมเทียนนำตัวไปฝากขังที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพัทยาโดยพบว่ามีอาการอ่อนเพลียอย่างเห็นได้ชัดและต้องกินยาประจำตัวตลอดเวลาและตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาที่สภ.นาจอมเทียนเพื่อลงพื้นที่มาเก็บข้อมูลเชิงลึกหลักฐานต่างๆที่ตรวจยึดมาโดยเฉพาะอาวุธปืนที่ค้นพบลูกกระสุนปืนรวมถึงระเบิดส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ชุดทำงานได้ลงพื้นที่บริเวณสัตหีบติดตามตัวเจ้าหน้าที่ทหารอีก2นายซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขายปืนหลังเมื่อวานนี้ได้คุมตัวนายขเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนสนามพัทยาพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือและนายจำลองสุทธิรำอายุ51ปีเจ้าของบัญชีและเป็นผู้ส่งมอบปืนให้แก่ชาวจีนมาสอบสวนโดยทราบว่ายังมีคนร่วมขบวนการอีก2คนคือจ่าแหบและจ่าบอยซึ่งอยู่ในระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนสำหรับไทม์ไลน์การซื้อปืนนั้นทางนายกระเชนเสียงล้ำครูฝึกยิงปืนได้ประสานกับพันจ่าเอกเมธีนารมสังกัดกองทัพเรือเพื่อสอบสวนว่ามีปืนขายหรือไม่ให้คนจีนสนใจทางพันจ่าเอกเมธีติดต่อไปยังจ่าแหบเพื่อถามซื้อปืนจากนั้นทางจ่าแหบได้ติดต่อไปทางจ่าบอยเพื่อนำปืนออกมาให้โดยนายจำลองเป็นเพียงเอาบัญชีมาใช้โอนเงินเท่านั้นกลุ่มคนเสื้อแดงทยอยปักหลักหน้าคลองเปรมรอต้อนรับทักษิณชินวัตรออกจากเรือนจำบรรยากาศบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันนี้เริ่มมีความคึกคักเป็นพิเศษหลังมีข่าวการเตรียมปล่อยตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมวลชนคนเสื้อแดงเริ่มนำเสื่อมาปูริมทางฟุตบาทบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรือนจำพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกพื้นฐานอาทิพัดลมมือถือร่มและเสบียงอาหารโดยส่วนใหญ่สวมเสื้อสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์แสดงจุดยืนทางการเมืองพร้อมถือป้ายข้อความต้อนรับอาทิยินดีต้อนรับท่านนายกกลับบ้านกิจกรรมในพื้นที่มีการเปิดเพลงสร้างความคลึกครื้นพร้อมกับการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเมืองหลังจากนี้รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้สึกตื้นตันใจที่จะได้เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวด้านการรักษาความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.ประชาชื่นสน.ทุ่ง2ห้องเจ้าหน้าที่จากเรือนจำกลางคลองเปรมเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบกว่า500นายได้วางกำลังดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 14.00 นาฬิกา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
6: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ผ้าไทยผ้าทอมือที่เกิดจากภูมิปัญญาอันล้ำเลิศและมีเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของไทย
9: ผ้าลายน้ำไหลผ้าสิ้นตีนจกผ้าฝ้ายผ้ามัดมีผ้าไหมแพร่ว่าผ้าไหมหยกดอก
10: ผ้าหยกเมืองนครผ้าหยกกอย่อผ้าภูมิเรียง
11: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
12: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ
13: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบ

0: ประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซล่าเซลล์2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซล่าเซลล์2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M คอร์ดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
2: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงสื่อกลางความสุขและความบันเทิงของคนเมืองจันทร์พร้อมวางแผนการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานและห้างร้านของท่านเพิ่มลูกค้าเพิ่มยอดขายโปรโมชั่นพิเศษรับลมร้อนพบกับแพ็คการขายพร้อมส่วนลดแบบจัดเต็มในราคาเบาๆสนใจติดต่อโทร0819997817 0819997817 M ขอดจันความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: เกษตรทั่วไทยสุขสดใสสบายกายแข็งแรงค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ครับขอบคุณพี่เทียนครับ
3: ค่ะสัญญากันไว้ในเบรกที่แล้วค่ะอาจารย์จะคุยเกี่ยวกับเรื่องมังคุดให้ฟังว่าเออมังคุดเนี่ยมันดูแลยังไงแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาถึงยกให้เป็นราชินีผลไม้อาจารย์คะ
4: นี่แหละเพราะคำนี้แหละคุณวันเรากำลังพูดถึงทุเรียนกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหม
3: ค่ะ
4: เราเรียกว่าราชาผลไม้แล้วพอดีคุณขวัญพูดถึงราชินีผลไม้ขึ้นมาเนี่ยแล้วผมตามข่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ปรากฏว่ามีแฟนๆรายการทางใต้นะคือประชาชนทางใต้กันแล้วกัน
3: ค่ะ
4: เขาก็ออกมาเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณโปรโมททุเรียนแล้วคุณอย่าลืมมังคุดสิ
3: ค่ะ
4: นะเพราะฉะนั้นชาวมังคุดก็น้อยใจคุณขวัญสมัยผมเด็กๆนะมังคุดที่หากินยาก
3: เราเกิดกันคนละภูมิภาคอาจารย์ของขวัญมังคุดหากินง่าย
4: ใช่เพราะว่ามันจะไปอยู่ทางใต้ใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
4: ทางหลังสวนชุมพรอะไรนั่นนะแล้วก็ตอนหลังก็ทางจันทบุรีเนี่ยมังคุดนี่เขาว่ากันว่ามันเป็นพืชที่ปลูก
3: หลานกินเนาะ
4: ผลประโยชน์เนี่ยจะเป็นหลาน
3: ค่ะ
4: เพราะว่ามังคุดหนึ่งต้นนะเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะใช้เมล็ดนะ
3: ค่ะ
4: เพราะว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยมันไม่กลายพันธุ
3: ์ค่ะ
4: ถ้าเป็นโบราณนะปลูกมังคุดเนี่ย1ปีมังคุดจะสูงประมาณ 8-10 เซนโตช้า
3: ค่ะ
4: นะแล้วก็กว่าจะย้ายปลูกกว่าจะปลูกเรียกว่านานกว่าจะได้กินและยิ่งเพาะเมล็ดด้วยก็ใช้เวลาหลายปีมาก
3: ๆค่ะ
4: แต่ว่าที่เราเห็นมังคุดในปัจจุบันเนี่ยมันน่าเสียใจว่ามันเป็นของที่คนที่เป็นเจ้าของไม่ได้ปลูกอ่ะก็เลยทิ้งขว้างไงที่แล้วมาเนี่ยผมเคยไปชุมพรก็มีคนพาผมไปดูสวนมังคุด
3: ค่ะ
4: บอกอาจารย์เนี่ยดูสิเสียดายมากเลยก็บอกเสียดายอะไรเนี่ยสวนมังคุดเจ้าเนี่ยมันควรจะทำเงินคนที่พาผมไปคือเดี๋ยวจำชื่อเขาไม่ได้แล้วลูกโกดำพาผมไป
3: ค่ะ
4: บอกว่าเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่เขาปลูกไว้ให้ปรากฏว่าลูกหลานเขารับราชการเขารับราชการแล้วเขาไม่มาดูแลปล่อยให้มังคุดร่วงหล่นเสียหายน่าเสียดายแล้วก็เลยสัมมนากันเรื่องมังคุด แล้ว

0: ดับแรกถ้าท่านจะปลูกมังคุดนะมันจะเป็นพืชที่ไม่ค่อยเหมือนพืชอื่นตรงที
1: ่
0: มังคุดชอบน้ำมากครับคุณขวัญ
1: อืมแต่ก็ต้องไม่ได้แบบเหมือนกับว่าแฉะแบบขังขนาดนั้นใช่ไหมคะจังหะ
0: แฉะก็อยู่ได
1: ้โอ้แฉะก็อยู่ได
0: ้ชุ่มแฉะ
1: ค่ะ
0: ชุ่มฉ่ำเอาผมเอาแค่ชุ่มฉ่ำก็พอ
1: ค่ะ
0: แต่มังคุดจะปล่อยให้ขาดน้ำไม่ได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใบจะแห้งเลยครับเพราะฉะนั้นการดูแลมังคุดเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือในช่วงฤดูแล้งนะน้ำต้องถึงอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง
1: ค
0: ือถ้าคุณขวัญไปดูตำราโบราณเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คำว่าชุ่มฉ่ำนะหร
1: ือ
0: ชุ่มชื้นนะเขาใช้คำว่าชื้นแฉะด้วยซ้ำไป
1: โอ้โห
0: นะแต่ไม่ใช่น้ำขังนะครับถ้าน้ำขังอย่างคุณอยู่ที่ลุ่มคุณก็ต้องปลูกมังคุดแบบยกล่อง
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าปลูกที่ดอนผมหนุ่มๆเคยเล่าให้ฟังไปแล้วอาจารย์เกษตรให้ไปกับอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็ให้ผมไปดูสวนมังคุดน้ำกำลังท่วมก็บอกบ้วนช่วยไปดูหน่อยซิเขาวิตกกังวลว่าน้ำท่วมนี้มังคุดเขาจะตายไหมผมก็บอกว่าไม่ตายแล้วครับปกติมันชอบน้ำแล้วน้ำที่ผมไปดูเนี่ยมันเป็นน้ำท่วมมาจากบนภูเขาน้ำมันไหลน
1: ้
0: ำไหลไม่กลัวเพราะว่ามันเป็นน้ำที่มันไหลบ่ามาเรียกว่าผมเรียกว่าน้ำขังชั่วคราวนะอดีตผู้ว่าใช้คำว่าน้ำขังรอการระบายนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นมังคุดจะเป็นพืชที่ชอบน้ำค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ใช้เวลาปลูกนานกว่าจะได้ผลผลิตแต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกหน้าดินเนี่ยต้องสำรวจอย่างน้อยควรจะมีหน้าดินเนี่ยอย่างน้อย1เมตรถึง1เมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: เพื่อไม่ให้น้ำมันขังนะฮะpH ของดินก็โดยทั่วไปก็ประมาณ6ถึง7โดยประมาณนะครับโดยประมาณก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลาเราปลูกมังคุดแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่สร้างปัญหาการใส่ปุ๋ยโดยทั่วไปเราก็จะใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะฮะแต่ว่าไอ้ช่วงที่ติดผลแล้วเนี่ยเราจะผ่านไปใช้ปุ๋ยสูตร8 24 24หรือจะเป็น13 13 21นะแต่ว่าจุดตายของมังคุดไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงแมลงศัตรูกับการเก็บผลอาจจะคุยเรื่องการเก็บผลก่อน
1: ได้ค่ะอาจารย์
0: หลายคนไม่เข้าใจมังคุดนะขึ้นต้นไปขยมหล่นลงมาตุ๊บตับตุ๊บตับ
1: โอ้ยอย่างนั้นไม่ได้เลย
0: เสียหมดเลย
1: ค่ะ
0: ผมชอบเปรียบเทียบเวลาไปบรรยายบอกว่าการจะอยู่กับมนุษย์เนี่ยนะต้องเข้าใจนะหัวใจมนุษย์เนี่ยบอบบางเหมือนผิวมังคุด
1: ค่ะ
0: คนฟังก็บอกเฮ้ยอาจารย์มังคุดเปลือกหนาจะตายใช่เปลือกหนาแต่ผิวนะบางไปจับไปบีบกระแทกหน่อยก็ไม่ได้เวลาคุณขวัญจะเก็บมังคุดมังคุดในค่าแรงจะหนักไปทางการเก็บผลนี่แหละครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันต้องไปปิดทีละลูกแล้วก็ถ้าจะสอยไอ้ถุงสอยเนี่ยต้องอย่ายาวกว่าถุงกาแฟเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วถุงกาแฟนะเคยฟังเพลงใช่ไหมยานเป็นถุงกาแฟแล้วนะ นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเลยจากถุงกาแฟมันจะกระทบและทับแล้วมันจะทำให้เสียหายเพราะเวลาเก็บเกี่ยวมังคุดเนี่ยมันเหมือนเอาใจแฟนตอนใกล้แต่งงานเลยนะคุณขวัญ
1: โอ้ยนึกว่าตอนเพิ่งจีบกัน
0: ตอนจีบกันยังไม่เท่าไหร่หรอกแค่ลองใจกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ตอนว่าเธอจะยอมหรือไม่ยอมนี่แหละสำคัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะจะยอมแต่งด้วยหรือเปล่าเพราะผู้หญิงคนหนึ่งจะฝากชีวิตกับเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการที่เราเก็บมังคุดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ต้องทะนุถนอมแล้วห้ามเทนะไอ้ประเภทเก็บมังคุดมาเข่งหนึ่งเวลาจะย้ายเทคุกๆๆไม่เอานะอย่างนั้นไม่เอา
1: ค่ะ
0: แต่มังคุดถ้าผิวสวยคุณขวัญว่าต้องสีอะไร
1: สีชมพูอมม่วงอ่ะประมาณนี้อาจารย์ที่สอยลงมามันก็จะไปกว่าจะถึงมือผู้บริโภคก็จะไปเหมือนสีคล้ำดำแบบสุกกินพอดีอะค่ะอาจารย์
0: ใ ในทางวิชาการเกษตรเนี่ยชาวบ้านก็จะบอกว่าเวลาจะดูแก่หรือไม่แก่ให้ดูที่สายเลือด
1: คือยังไงคะ
0: สายเลือดก็คือไอ้เส้นที่เราเห็นมันเริ่มจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงๆแดงๆนั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้ไอ้ตัวที่ทำให้ผิวไม่สวยไม่ได้ราคาคุณขวัญจะเห็นว่ามังคุดมาแล้วครับพี่มังคุด3โล100ครับ3โล100
1: มันถูกอย่างนั้นเลย
0: คุณขวัญลองบรรยายที่มังคุด3โล100หน้าตาเป็นยังไง
1: เขาเรียกอะไรนะคะหูมังคุดอ่ะมันจะเหี่ยวๆดูแห้งๆผิวเป็นสนิมแล้วก็มันเป็นคราบๆอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ไม่ลักษณะผิวมันแล้วก
0: ็ลูกเล็ก
1: ลูกเล็กแล้วก็ถ้าเอาถ้าไม่เกรงใจจับก็แตะๆบิดๆหน่อยเนี่ยแข็งโป๊ะ
0: ซื้อโลนึงได้2ขีด
1: ใช่ค่ะแล้วก็เวลาเราบีบไปเนี่ยโอ้โหใช้พลังงานมากในการบีบแล้วเนื้อข้างในเนี่ยมันจะมีขาวหนึ่งส่วนที่เหลืออีกหนึ่งส่วนจะเป็นแบบแดงๆมันช้ำมันบางคนก็ทำใจทานได้แต่ขวัญทำใจทานไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นซื้อมังคุด1โลได้มังคุดมา3ขีดก็ยังดีนะอันนี้คือมังคุดตกเกรดครับก็เกิดจากการที่เก็บเกี่ยวไม่ดีนะแล้วก็เคยเห็นคราบเหลืองๆไหม
1: เป็นยางมังคุดหรือเปล่าคะ
0: นั่นนะคนชาวบ้านจะเรียกว่ายางมังคุดเนี่ย
1: ค่ะ
0: แต่ความจริงอันนั้นอ่ะมันเป็นผลจากการที่ประการที่หนึ่งก็คือว่าการที่ผิวมังคุดได้รับการกระทบกระแทก
1: ค่ะ
0: นะเขาก็บอกว่าท่อน้ำยางมันแตกพูดแบบบ้านๆนะนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องอธิบายให้เป็นวิชาการแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเพลี้ยไฟมันดูด
1: อันนี้
0: ก็ทำให้ผิวเนี่ยเสียทีนี้ไอ้ตัวที่คุณขวัญเห็นว่าผิวมันเป็นคราบ
1: ๆ
0: สีน้ำตาลน้ำตาลนั่นน่ะอันนั้นนะครับเกิดจากการทำลายของเพลี้ยไฟนะเพลี้ยไฟนั้นจะเป็นแมลงตัวที่เล็กมากและมันจะเข้าทำลายถ้ามันเข้าทำลายระยะใบอ่อนนะใบมังคุดก็จะหงิกงอทำลายดอกหน่อก็จะร่วงเสียหายและก็ถ้าทำลายผลก็จะแคะแกรนแล้วก็เป็นคราบสีน้ำตาลอย่างที่เราเห็นอันนี้เราก็จะต้องใช้สารป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะ
1: ใช้ระยะไหนล่ะอาจารย
0: ์อะไรนะฮะ
1: ไปใช้ระยะไหนคือแบบตั้งแต่ออกดอกหรือว่าลูกโตขนาดเท่าไหนมันถึงจะแบบใช้สารกำจัดเพลี้ยไฟ
0: ก็อยู่ที่ระยะว่าถ้าตอนมังคุดแตกใบ
1: ค่ะ
0: แล้วเราเห็นว่ามันมีบางยอดเนี่ยใบอ่อนที่แตกออกมาเริ่มมีอาการหงิกงอมีอาการไหม
1: ้ค่ะ
0: อันนี้เราก็รู้แล้วตรงนี้เป็นเพลี้ยไฟเราก็ต้องฉีดตรงนี้ให้ทีหน่อย
1: ค่ะ
0: ส่วนต้นทั่วไปเราก็ฉีดบางหน่อยทีนี้ตอนมังคุดเริ่มออกดอกตอนช่วงดอกยังตูมๆอยู่ก็อาจจะเป็นอีกช่วงหนึ่ง
1: ค่ะ
0: และช่วงมังคุดติดผลอ่อนอันนี้สำคัญเลยนะฮะคุณขวัญเห็นไหมมังคุดมันจะมีเป็นผลไม้ที่ผมรักมากเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เพราะอะไรคะ
0: เพราะว่าสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยวิชาศิลปะผมเนี่ยแย่ที่สุด
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับมังคุดอาจารย
0: ์เวลาครูสั่งให้ปั้นเนี่ย
1: ผมอาจารย์ปั้นมังคุด
0: เดียวคือมังคุด
1: อาจารย์ปั้นแตงโมก็ได้นะง่ายกว่ามังคุดอีก
0: แตงโมมันเห็นไม่เห็นไม่เห็นเป็นแตงโมมันไม่เห็นลายไง
1: อ๋อ
0: แต่มังคุดมันยังมีจุกมีกลีบข้างบนนะ
1: อนุมานได้ว่าเป็นมังคุดค่ะ
0: นั่นแหละทีนี้เวลานั่นแหละตัวแมลงมันจะไปซ่อน
1: ค่ะ
0: ถ้าเราไม่ได้ใช้สารดูดซึมนะเวลาเราฉีดไปเนี่ยมันจะไม่โดนตัวไม่ตายอีกตัวหนึ่งนะที่เป็นปัญหาเหมือนกันแต่มันจะใกล้เคียงกับการทำลายของเพลี้ยไฟคือผิวเนี่ยมันจะหยาบกร้าน
1: ค่ะ
0: ก็คือไรแดงหรือบางคนจะเรียกว่าแมงมุมแดง
1: ค่ะ
0: นะฮะสองตัวเนี่ยครับเป็นตัวที่ทำลายผลมังคุดเพราะฉะนั้นจังหวะวิกฤตของมังคุดคือช่วงติดผลอ่อนถ้าคุณทำสวนมังคุดเป็นมืออาชีพแล้วคุณไม่ป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟก็เรียกว่า1ปีที่รอคอย

0: ก็ได้3โล100ครับพี่3โล100แต่ความจริงนะมันกินอร่อยนะ
1: มันลูกเล็กอ่ะมันก็คือไม่ถ้าเขาเรียกอะไรนะคะไม่มีเม็ดอ่ะแล้วมันก็จะสามารถแบบกินแบบวุ๊บคำเดียวไปได้เลยถ้ามันมันดีทั้งลูกนะถ้ามันดีทั้งลูก
0: แต่ว่าลูกเล็กเนี่ยคุณขวัญมันก็เกิดจากการที่บำรุงไม่ถึง
1: ค่ะ
0: ปุ๋ยไม่ถึงเหมือนคนมีพ่อแม่มีลูกหลายคนเลี้ยงไม่ถึงลูกก็แค่แกลน
1: สารอาหารไม่ถึง
0: เพราะฉะนั้นเวลาตอนมังคุดติดลูกเน
1: ี่
0: ยเราต้องประเมินนะว่าปีนี้มังคุดติดลูกเท่าไหร่จำนวนใบที่มีเนี่ยแต่เสียดายไม่มีใครวิจัยว่ากี่ใบเลี้ยงหนึ่งลูกอะไรเงี้ยนะฮ
1: ะ
0: ไม่สามารถจะลงรายละเอียดได้ขนาดนั้นนั้นพอมังคุดติดลูกก็เล็กประเมินแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือจะเป็นพอมังคุดเริ่มขยายผลเราก็13 13 21หรือ8 24 24นะครับเพราะฉะนั้นมังคุดเป็นพืชที่มีโรคแมลงไม่เยอะจะมีอีกตัวหนึ่งแมลงก็คือตอนระยะแตกใบอ่อนเนี่ยจะมีหนอนกินใบอ่อนอยู่บ้าง
1: ค่ะ
0: นะฮะแต่ว่าถือว่าถ้าพูดถึงโรคแมลงมังคุดจัดว่าเป็นพืชที่มีโรคแมลงน้อยแมลงก็จะมี3ตัวหลักๆส่วนโรคก็จะมีอยู่2ชนิดคือโรคใบจุดซึ่ง อันนี้มักจะเกิดกับคนปลูกมังคุดที่ทรงพุ่มหนาทึบตอนเก็บผลแล้วไม่มีการตัดแต่งให้ทรงพุ่มเหมือนปลูกอย่างนี้ก็จะเป็นเชื้อราและใบก็จะเหลืองร่วงถ้าปล่อยเอาไว้ในสวนมันก็จะแพร่กระจายอยู่อย่างนั้นกับอีกโรคหนึ่งนี่เขาเรียกว่าโรคจุดสลายภาษาฝรั่งจะใช้คำว่า alcohol disease มันจะเป็นจุดสีสนิมแล้วก็ฟูฟูนะอันนั้นก็เกิดจากเป็นจุดนูนกลมขึ้นมาคล้ายๆเหมือนอย่างเหมือนผมเรียกว่ากำมะหยี่แล้วกันละเอียดละเอียดนะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นอ่ะมังคุดก็เป็นมะม่วงก็เป็นถ้าทรงพุ่มทึบอับชื้นโรคก็มีแค่นี้ไม่มีโรครากเน่าคนเน่าความจริงนะตลาดมังคุดเนี่ยทำให้ดีๆนะคุณขวัญขายเป็นลูก
1: โอ
0: ้เลิกขายเป็นโล
1: ค่ะ
0: คุณขวัญเคยรู้จักสวนส้มธนาธรไหม
1: รู้จักเพราะกินค่ะแต่ไม่รู้จักเจ้าของไม่รู้จักว่าอยู่จังหวัดไหนอย่างไรด้วยอาจารย
0: ์อยู่อำเภอฝาง
1: ค่ะ
0: เจ้าของชื่อเฮียปิง
1: ค่ะ
0: ผมเคยไปฝึกอบรมคนสวนให้กับสวนนี้นะฮะแล้วเจ้าของสวนสมัยนั้นนะขายส้มย้อนหลังไปเกือบ30ปีที่แล้วนะขายส้มลูกหนึ่ง35บาทคนยังซื้อเลย
1: ลูกละ
0: ลูกละ
1: 35
0: บาทเจ้าของก็บอกผมก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์ลูกก็30กว่าบาทเขาก็กินส้มสายน้ำผึ้งอ่ะนะฮะตอนแรกทีนี้เขาโชคดีตรงที่สวนเดิมเขาเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นจะเป็นเขื่อนหรือเป็นฝายก็ไม่รู้เขื่อนมั้งแล้วมันอยู่ในหุบอากาศมันเย็นแต่ตอนหลังเนี่ยเขาเปิดสวนใหม่อยู่ข้างบน
1: ค่ะ
0: เขาก็บอกผมว่าอาจารย์พาอาจารย์มาดูช่วยให้ความเห็นหน่อยผมบอกเฮียสวนนี้เฮียจะเสียตังค์เยอะเฮียต้องฉีดยามาก
1: เพราะว่า
0: สภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนข้างล่าง
1: ค่ะ
0: แต่ข้างบนเนี่ยโรคจะเยอะนะครับแล้วผมก็แนะนำเขาบอกว่าเป็นสวนใหญ่ขนาดเนี้ยต้องตั้งอุตุนิยมวิทยาเป็นของตัวเองแล้วก็เรื่องระบบน้ำอะไรต่าง
1: ๆ
0: ก็เขาก็เคยชวนไปบ่อยๆสมัยนั้นก็ไปกับเขาคุ้นเคยกับบริษัทปุ๋ย
1: ค่ะ
0: ก็คุ้นเคยกันชนิดที่ว่างานแต่งงานลูกเขาก็เชิญเราไปงานนะครับก็ผมก็ไปป้วนเปี้ยนอยู่ทางเหนืออยู่เยอะโดยเฉพาะเมื่อตอนสวนส้มรังสิตล่มสลายก็มีกลุ่มหนึ่งไปอยู่พิจิตรกลุ่มหนึ่งไปอยู่กำแพงเพชรกลุ่มหนึ่งก็ไปอยู่อำเภอฝางผมก็ขึ้นไปบรรยาย

0: ที่ฝังบ่อยๆนะขออภัยที่คนแก่บางทีก็คิดเรื่องเก่าทำให้เกิดความภูมิใจในชีวิตแก่ๆ
1: แ
0: ล้วก็ผมก็บอกว่าคนไปอำเภอฝางเนี่ยผมก็บอกนี่คุณปลูกส้มที่งามกันเนี่ยส่วนหนึ่งต้องบอกว่าธรรมชาติมันเอื้ออำนวยนะเพราะมันเป็นป่าเปิดใหม่นะแต่ผู้ที่ไปแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือพวกที่ขึ้นไปทางกำแพงเพชรทางพิจิตรก็ยังพอโอเคแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยเขาไปดูที่แถวสุพรรณ
1: ค่ะ
0: แต่พวกสุพรรณไม่เหมาะที่จะปลูกส้มเพราะดินมันเหนียวดินมันแน่น
1: ค่ะ
0: น้ำขาดดินก็แตกระแหงน้ำมากน้ำก็ขังไม่เหมาะครับเอาอันนี้เอาไว้หลังเราคุยเรื่องตำนานของพืชแต่ละชนิดเรามาเล่าสู่กันฟัง
1: ได้เลยค่ะ
0: ต้องพักก่อน
1: ใช่ใช่อาจารย์ต้องพักสักครู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาตอบคำถามเกี่ยวกับมะพร้าวที่คุณผู้ฟังถามมานะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
2: ยุคนี้ M-Cord จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมงขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้ข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ Smooth 105.5 ชวนคุณแพ็คกระเป๋าบินลงใต้ใน Smooth On Tour EP 1ปักหมุดเมืองคอนขอพรไอ้ไข่ครั้งแรกที่ Smooth 105.5 พาคุณเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชไหว้พระธาตุคู่เมืองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระธาตุชัยยาขอโชคลาภกับไอ้ไข่วัดเจดีย์ไหว้ตาพรานบุญเสริมเมตตามหานิยมชมความมหัศจรรย์ของพระธาตุไร้เงาเวิร์คช็อปผ้ามัดย้อมสุดพิเศษที่หมู่บ้านคีรีวงศ์หลับสบายตลอดทั้งคืนในห้องพักระดับลักชัวรี่ของโรงแรมชั้นนำตลอด3วัน2คืนเดินทาง22ถึง24พฤษภาคมนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 17,900 บาทสอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่02-245-7184หรือ LINE @smoothfm
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์คะขอถาม
0: ก่อนเดี๋ยวผมขอแทรกนิดนึงว่าที่เราคุยกันสั้นๆเนี่ยนะถ้าเผื่อท่านต้องการฟังยาวๆเต็มๆเนี่ยก็ไปฟังวันพุธกับวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับก็ความยาวทั้งหมด40นาทีเรื่องการปลูกมังคุด2ตอนตอนนี้คุยนิดนึงว่ารายการผมปกสวยเพราะว่าลูกชายปีนี้ไม่ได้ผลิตรายการทีวีก็เลยมีเวลาทำปกให้นะฮะ
1: ก็
0: อาจจะไม่รู้จูงใจหรือเปล่าเข้าไปที่บ้วนชาแนลนะฮะแล้วก็พิมพ์มาทิศบ้วนชวนคุยแล้วก็ไปฟังย้อนหลังกันดูนะครับ
1: ค
0: ือผมมีแฟนไม่เยอะคุณขวัญอยู่ที่30,000กว่าแค่นั้นเองคนอื่นเขาเป็นล้านเป็นแสนผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ที่เคยผมเคยพูดว่าแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขามักจะประเมินที่ยอดวิวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาไม่ประเมินที่คุณภาพคอนเทนต
1: ์
0: นะคุณภาพแค่ไหนไม่สนใจสนใจว่าคนดูมากคนดูน้อยแล้วบางแพลตฟอร์มก็แปลกนะเราเขาก็บางทีคนเขียนเข้ามาเราก็มองไม่เห็นเราไม่ได้เอ่ยถึงเขาก็หาว่าเราไม่คุยถึงแฟนในรายการเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็เสียดายนะในอดีตคุณขวัญคุณอะไรคุณอ้อมอ่
1: ะ
0: เคยชวนไปทำตอนที่เราเลิกรายการเที่ยงครึ่งที่จัดทุกวันนะ
1: อ๋อค่ะอาจารย
0: ์แล้วคุณอ้อมแล้วพอมาจัดอาทิตย์ละวันสองวันเนี้ยคุณอ้อมก็เคยชวนไปทำออนไลน์ของทาง สถานีแต่ว่าผมไปไม่ไหว

0: ไหว
1: ค่ะ
0: ผมปล่อยไม่ได้ทุกวันแล้วช่วงนั้นนะผมงานยุ่งมากนะเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ safety first นะครับท่านจะทำอะไรก็ขอให้ safety first เพราะว่าเมื่อวานเมื่อคืนบ้านคุณขวัญฝนตกไหม
1: ที่พักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพนี่ฝนตกตั้งแต่ช่วง3ทุ่มอาจารย
0: ์เหร
1: อหนักทั้งลมทั้งฝนเมื่อคืนนะคะ
0: บ้านผมตกสเตย์2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น่าจะตกอยู่สักครึ่งชั่วโมงมั้งผมก็ดูฟุตบอลเพื่อจะนอน
1: โอ
0: ้น
1: ะแบบนี้4ทุ่มก็ไม่รู้เรื่องแล้วจ้ะ
0: เช้ามาเป็นไงรู้ไหมคุณขวัญ
1: เป็นยังไงคะ
0: ฝ้าถล่มลงมา6แผ่น
1: หมายถึงฝ้ารับมันฝนมันฉ่ำลงมาจนฝ้าทะลุลงมาอย่างนั้นเหรอคะ
0: ถล่มลงมาเลยอ่ะ
1: โอ
0: ้คือน้ำมันไหลระบายหลังคาไม่ทัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันมีรูรั่วร่องรอยรั่ว
1: อ๋อมี
0: ถล่มลงมาเลยนี่ยังไม่รู้จะทำไงช่างก็หายากแล้วเวลาใครมาถามช่างมาแงนมองหลังคาบ้านผม
1: ค่ะ
0: ผมก็บอกช่างทำใจดีๆหลังคาบ้านผมเป็นหลังคากันแดดไม่กันฝนก็มังเต็มไปหมดลองนี่ถ้าจะทำใหม่ก็พอดีอายุเราก็เยอะแล้วเนา
1: ะ
0: ปีนี้ไม่มีดวงทางการเงินแต่ว่ามีดวงทางสุขภาพยังดีอยู
1: ่ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นก็เอาเชื่อลูกชายบอกพ่อเอาแค่บังแดดก็พอไม่ต้องไปทำหรอกถ้าจะทำก็รื้อปลูกบ้านใหม่เพราะเนี่ยจะซื้อบ้านเก่าเข้าไง
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญเคยโดนช่างหลอกไหม
1: เคยคือเรื่องของเรื่องคือยังไม่มีโอกาสได้มีศักยภาพในการสร้างบ้านเลยอาจารย์
0: เนี่ยผมมาซื้อบ้านหลังเนี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ไปทัวร์กรุงเทพวันเดียวกลับมาได้เรื่องเลยช่างมาเป่าหูภรรยากับลูก
1: ค่ะ
0: ว่าหลังคาเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนเป็นหลังคาใหม่จะได้รู้สึกว่าอยู่บ้านใหม่หลังคาเก่าผมหนาหนาดีดี
1: ค่ะ
0: เลยต้องรื้อเอาใจภรรยาหรือแล้วไปซื้อหลังคาบางเชียบ
1: กระเบื้องแบบแผ่นบางอะไรเงี้ยเหรอคะ
0: กระเบื้องก็แตกแรงงานนานาชาติพอมันกดแรงเข้าไปเวลาโดนแดดโดนอะไรเข้าไปมันก็แตกเป็นร่องนะ
1: ค่ะ
0: และไอ้หัวตะปูหัวน็อตเนี่ยก็ดูจากฝ้าเนี่ยเป็นรูตามแนวหัวน็อตเลยอ่ะ
1: อ๋ออย่างนั้นมันจะแบบเวลาฝนตกเยอะๆนานๆมันจะเหมือนชุ่มน้ำแล้วมันก็จะปริเป็นรอยน้ำออกมาเลยอาจารย์
0: ใช่แล้วพอต่อเติมช่างเราก็อาศัยคนในชุมชน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีความรู้หลังคาก็เอียงไม่พอคุณขวัญสังเกตไหมบ้านสมัยใหม่เนี่ยเราจะทำหลังคาเป็นทรงจั่วแหลมมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เหมือนโบสถ์
1: หรือว่
0: าบ้านฝรั่ง
1: อ่ะค่ะ
0: ผมเคยถามพี่ที่ไปเรียนเมืองนอกบอกพี่ทำไมก็ต้องทำหลังคาทรงแหลมๆแบบนั้นเขาบอกเฮ้ยเวลาหิมะตกอ่ะ
1: มันจะได้สไลด์ลงมาเลยจ
0: ้
1: ะ
0: มันจะสไลด์ลงมา
1: ค่ะ
0: บ้านเราสมัยก่อนไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ได้ต้องตั้งหลังคาจั่วแหลมๆแบบทรงไทยเลยล่ะ
1: ให้ฝนมันลงมาเร็วๆเหรอคะ
0: ใช่มันจะได้ไม่ขังไม่ท่วมไง
1: อ
0: ๋
1: อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเพราะว่าฝนตอนนี้มันตกหนักตกนานตกแช่ที่ผมโยงมาพูดเรื่องนี้คุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เพราะผมถือโอกาสนี้นะขอแสดงความเห็นอกเห็นใจเจ้าหน้าที่ปภ.
1: อ๋อคุณลุงที่อายุ59ที่สร้างบ้านเกือบ2ล้านไหมอาจารย์ที่โดนช่างเบี้ยวอ่ะ
0: น่ะก็มีเห็นไหมแล้วเดี๋ยวนี้คนไม่มีคุณธรรม
1: ค่ะ
0: เนี่ยเมื่อสองวันเนี่ยผมโดนด่าทางโทรศัพท์ด่าผมเสียหายเลยอ่ะด่าเรื่องอะไรรู้ไหม
1: คะ
0: โทรศัพท์มาหาผมเบอร์แปลกๆผมก็ไม่กล้ารับโทรมาผมเห็นไอ้ยี่ห้อที่เขาส่งของมาพอเชื่อถือได
1: ้ค่ะ
0: รับสายด่าผมก็โทรมาทำไมไม่รับสายเขาบอกจะเอาของมาส่ง
1: คะ
0: บอกจะเอาของมาส่งให้ผมก็บอกว่าแล้วเขาจ่ายสตังค์หรือยัง
1: ค่ะ
0: เขาบอกยังค่าของ200กว่าบาทอยู่บ้านหรือเปล่า
1: เอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่มิจฉาชีพใช่ไหมเนี่ย
0: ผมไม่เคยส่งไม่เคยสั่ง
1: ค่ะ
0: เขาบอกไม่สั่งแล้วมันจะมีของคุณได้ไง ด่าผมอ้าวผมไม่ตอบโต้ผมวาง
1: ค่ะ
0: โทรมาอีก
1: ค่ะ
0: โทรมาแล้วก็ด่าผมบอกทำไมโทรมาไม่รับสายไอ้มิจฉาชีพไง
1: โอ้โหเดี๋ยวนี้ไปแบบนี้แล้วค่ะ
0: เอาของที่เขาไม่ได้สั่ง
1: ค่ะ
0: ไปยื่นให้เขาแล้วก็บอกว่าค่าของยังไม่ได้จ่ายสองร้อยกว่าบาทได้แล้วรีบไปเลยเปิดมามีก้อนหินก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ผมรู้ก่อนผมก็เลยไม่ตกเป็นเหยื
1: ่
0: อแต่ว่าทำไมคุณต้องใช้วิธีด่าทอรุนแรง
1: อาจจะเปลี่ยนมุกในการหลอกคนอะไรเงี้ยอาจารย์คือมันจะทำเป็นหลักจิตวิทยาที่หลอกให้กลัวทำให้เป็นเหมือนกับว่าทำให้กลัวทำให้ตกใจอะไรทำนองนี้อาจารย
0: ์ข่มขู
1: ่ข่มขู
0: ่ว่าเลขที่เท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: เนี่ยมุกผมวานนี้ผมก็ไม่พูดแต่ผมรำคาญผมก็ใช้ลูกน้องพูดลูกน้องก็บอกว่าจะพูดยังไงอาจารย์ก็ไม่ต้องไปรับก็จบแล้วผมบอกพูดเถอะผมอยากให้คุณพูดจนกระทั่งเขาไม่โทรมาปรากฏว่าตั้งใจให้ลูกน้องพูดเพื่อจะไม่มีเรื่องลูกน้องผมน็อตหลุดเลยไปอีกหลายขนานเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมันเป็นสังคมไร้ศีลไง
1: ค่ะ
0: ศีล5ข้อเอาไม่อยู่เมื่อไหร่จะมีรัฐบาลเคร่งศีลแล้วก็ส่งเสริมธรร
1: ม
0: นะอันนี้ผมก็ฝากนอกเหนือจากนี้ผมก็จะฝากท่านรัฐมนตรีเรื่องคือเรื่องสินค้าเกษตรด้อยมาตรฐาน
1: ค่ะ
0: แต่เวลาจะทำเรื่องนี้อย่าไปทำให้คนที่เขาค้าขายปกติเดือดร้อนนะอย่าให้เจ้าหน้าที่ไปขู่กันโชคทรัพย์เขานะ
1: ค่ะ
0: พวกที่ขายของไม่มีคุณภาพของปลอมนะเนี่ยระบาดทั่วไปหมดเป็นเกษตรกรเป็นหมูก็เรียกว่าเล่นกันซะจนกระทั่งเกษตรกรบ้านเราเงินทองแทบไม่เหลือกันแล้ว
1: ค่ะ
0: นั้นเวลานี้วิธีจะช่วยเกษตรกรดีที่สุดนะครับคือช่วยเรื่องการตลาดแล้วปีนี้อาจารย์บ้วนมีโชคคุณขวัญรู้ไหมมีโชคเรื่องอะไร
1: อันแรกที่อาจารย์บอกไปก่อนหน้านี้เรื่องสุขภาพแล้วอาจารย์มีโชคเรื่องอะไรต่อ
0: เรื่องที่สองเสนอไอแนวคิดอะไรไป
1: อ๋อ
0: ราชการรับแฮะ
1: มีกระแสตอบรับ
0: เรื่องโซล่าเซลล์เรื่องรถเก่าแลกรถใหม่เพื่อลดมลภาวะอะไรแต่อะไรใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นผมเสนออีกเรื่องหนึ่งให้ท่านรัฐมนตรีก็โยงมาเรื่องมะพร้าวนี่แหละ
1: ค่ะ
0: ศัตรูพืชบางชนิดปล่อยให้ชาวบ้านทำไม่ได้ครับ
1: คือมันต้องใช้อะไรที่เป็น
0: มันต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติ
1: ไอ้ปาดด้วงหรือว่าอะไรจัน
0: คือประกาศเลยว่าแมลงศัตรูมะพร้าวเราจะปราบปีนี้เป็นปีแห่งการปราบแมลงศัตรูมะพร้าว
1: ค่ะ
0: ด้วงงวงเล็กด้วงงวงใหญ่ด้วงแรดเล็กด้วงแรดใหญ่ไอ้ด้วงงวงกัดไอ้ด้วงไอ้ด้วงแรดกัดไอ้ด้วงงวงมาวางไข่ด้วงงวงเจาะเข้าไปในต้นมะพร้าวยืนต้นตายแต่อยู่สวนคุณขวัญแล้วไม่โค่นทิ้งไม่ทำลายตัวด้วงผมก็ไม่รู้จะทำยังไง มันก็เป็นแหล่งเพาะแล้วก็บินมาบ้านผมแล้วผมก็ต้องปราบด้วงทุกเมื่อเชื่อวันเอาเชื้อเมตาไลเซียมมาทำกองล่อนะเชื้อบางทีก็หมดอายุไปแล้วแล้วก็ต้องกลายเป็นล่อด้วงเข้าสวนอีก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันก็ต่างคนต่างทำมันก็ไม่จบอย่างแฟนรายการถามมาว่าใบไม้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นเราไม่ใช่ใบไม้ผมสอนโรคมะพร้าวไม่ใช่โรคใบไม้ครับแต่ใบไม้ที่ท่านเห็นช่วงเวลาเนี้ยหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ถ้าอยู่ทางทิศตะวันตกแม้ว่ามะพร้าวจะอยู่กลางแจ้งแต่แดดในยุคปัจจุบันเนี่ยมันแรงอาจจะโดนแดดก็ได้หรือถ้าเห็นใบล่างๆเป็นเฉพาะใบล่างนะใบมันเหมือนใบไม้อะความจริงไม่ใช่ใบไม้แต่ความจริงเป็นหนอนหัวดำครับ
1: ค่ะ
0: หนอนหัวดำจะเอาใบมะพร้าวมาหุ้มตัวมันแล้วก็จะกัดจะแทะ พอกัดแทะผิวใบเราก็จะเห็นใบเนี่ยแห้งเป็นสีน้ำตาลแต่หนอนหัวดำจะกินเฉพาะใบแก่ใบล่างๆแต่ในอดีตก่อนหนอนหัวดำระบาดเนี่ยมันจะมีหนอนอีกตัวหนึ่งนะฮะนั่นเขาเรียกแมลงดำหนาม
1: ค่ะ
0: ไอตอนช่วงสึนามิปีช่วงปีสึนามิ
1: ค่ะ
0: แมลงดำหนามจะระบาดอันนั้นเขาเรียกมะพร้าวหัวงอกใบจะขาวโพลนไปหมดงั้นการปราบแมลงศัตรูมะพร้าวมันยาก
1: ค่ะ
0: ต้องฉีดอยู่ฉีดยาแล้วมันละอองมันไปทั่วหมดทางราชการก็ปล่อยแตนเบียนไปสู้นะบางทีก็สำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอย่างกรณีมะพร้าวอย่างเนี้ยท่านรัฐมนตรีต้องประกาศสมมติว่าปีนี้เป็นปีแห่งการปราบศัตรูมะพร้าวทุกคนทุกสวนนะต้องสำรวจเช่นเดือนนี้สำรวจเดือนหน้าทุกสวนปฏิบัติดังต่อไปนี
1: ้
0: โดยรัฐอาจจะช่วยค่าปัจจัยหรือจะเตรียมเมตาไลเซียมไว้ชลาเมตาไลเซียมไว้หรือจะอะไรอะไรก็แล้วแต่คืออย่างน้อยให้มันลดปริมาณจาก 100% จาก 70-80% เนี่ยให้มันลดลงมาเหลือ 10-20% มันก็จะอยู่ได้และอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้ผมฝากที่ปรึกษารัฐมนตรีไปหลายคนละแต่พอฝากไปปั๊บอ้าวเปลี่ยนรัฐมนตรีพอดีคือเรื่องแมลงวันทองแมลงวันผลไม้ซึ่งสร้างความเดือดร้อนต่อผลไม้ต้องห่อนะพริกก็เน่าแตงพืชตระกูลแตงก็เน่าเราเรียกว่าแมลงวันทองหรือแมลงวันผลไม้แต่มันไม่ได้ทำร้ายเฉพาะผลไม้ครับพืชผักอย่างพริกแตงเนี่ยมันก็ทำร้ายบางคนก็เรียกว่าแมลงวันแตงก็มีนะครับแต่ว่าชื่อจีนัสสปีชีส์ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้เหมือนกันถ้ารัฐบาลประกาศนะปีนี้ต้องไม่พบผลไม้เน่านะต้องไม่พบผลไม้เน่าในที่ต่างๆเลยหมายความว่าแม่ค้าเจอเน่าต้องจับใส่ถุงพลาสติกผูกปากมันตายในถุงไม่ใช่เน่าแล้วโยนทิ้งถ้าเน่าแล้วโยนทิ้งมันก็เหมือนปล่อยเสือเข้าป่านะแมลงวันทองมันก็ออกมาจากลูกแล้วมันก็ไปเข้าดักแด้ในดินแล้วมันก็บินไปวางไข่ไอ้แบบเนี้ยมันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งคนที่ไม่ใช่เกษตรกรก็ต้องช่วยกันทำ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญมีโอกาสไปพบรัฐมนตรีก็ช่วยนำเสนอให้ผมด้วย
1: ค่ะ
0: เรื่องแมลงศัตรูมะพร้าวกับแมลงวันทองแมลงวันผลไม
1: ้
0: สองอย่างเนี่ยครับต้องประกาศเป็นวาระแห่งชาติแล้วผมกล้าท้าเลยพอคุณขวัญประกาศแต่พวกว่าประเทศไทยจะเอาจริงเอาจังกับแมลงวันผลไม้ต่างชาติจะกล้ารับผลไม้จากไทยเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย
1: ค่ะมีคุณอิสระชนนะคะถามมาว่าถ้าเอาสารเคมีแบบเป็นเม็ดหรือว่าสารเคมีใช้กับมะพร้าวเนี่ยใส่คอมะพร้าวเนี่ยสารเคมีจะตกค้างถึงน้ำมะพร้าวในลูกไหมอาจารย์คะ
0: คืออย่างนี้ครับอดีตเราเคยใช้สารที่ชื่อว่าคาร์โบฟูราน
1: ค่ะ
0: ชื่อสามัญนะชื่อการค้าชื่อฟูรดานและคูลาแทในปัจจุบัน
1: มันเลิกใช้ไหมคะ
0: มันมีฤทธิ์ตกค้างอยู่30วัน
1: ค่ะ
0: แล้วเรากลัวชาวบ้านเนี่ยจะเอาไปใส่ผักอายุสั้น
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ให้ใช้แล้วถ้ามีใช้อยู่นี่ก็ต้องคิดหนักนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอดีตเนี่ยเราก่อนที่จะมีเชื้อเมตาไลเซียมก่อนจะมีเซโลโมนเนี่ยเราใช้วิธีเอาทรายผสมกับยาเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปโรยคอทางมะพร้าวทีนี้เอคุณขวัญ นึกถึงตัวด้วงอะรอยต่อระหว่างหัวกับตัวมันจะมีร่องใช่ไหม
1: ใช่มีเป็นร่องร่อง
0: มันมุดไปมุดมาเนี่ยทรายมันก็จะไปขัดที่คอมันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอมันพยายามพังงอกหัวขึ้นเนี่ย

0: มีแผลใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีแผลยาก็เข้าไปแล้วมันก็ตายแต่ในปัจจุบันใครจะปีนขึ้นไปเอาทรายไปโรยคอทางมะพร้าวไหวอ่ะ
1: อ่อน

0: าเป็นสวนยกล่องต้องโยนลงน้ำเลยให้ร่วงไปตายในน้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แช่น้ำในท้องร่องเลยถ้าเจอใบมะพร้าวทางมะพร้าวมีหนอนหัวดำต้องตัดแต่งออกมาแล้วแช่น้ำในท้องร่องเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้หนอนตายอยู่ในนั้นแล้วมันจะกลายเป็นน้ำหมักธรรมชาติให้เราได้ใช้ประโยชน์ด้วยและต้องประกาศว่าถ้าสวนไหนปล่อยให้มีพร้าวมีมะพร้าวยอดด้วนอันนี้หมายถึงพืชตระกูลปาล์มนะ
1: ค่ะ
0: มะพร้าวปาล์มน้ำมันอะไรเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันถ้าสวนไหนปล่อยให้มีคุณจะตกปรับต้นละพันคุณจะได้ไปจ้างคนมาโค่นต้นมะพร้าวออกซะ
1: ถ้าไม่ออกกฎหนักนี่มันคือมันไม่ได้เลยใช่ไหมอาจารย์
0: ก็เนี่ยคุณขวัญผมไปบรรยายเรื่องมะละกอตอนนั้นโรคไวรัสมะละกอระบาดหนักที
1: ่
0: สมุทรปราการชาวสวนที่ไปจัดประชุมที่บ้านเขาเนี่ยเขาชี้ให้ดูบอกอาจารย์มานี่หน่อยมีอะไรขอด่าหน่อย
1: ทำไม
0: เนี่ยอาจารย์พูดวิรุทุกวันทำไมไม่พูดเรื่องนี
1: ้อ๋อ
0: เนี่ยแล้วเขาก็เอ่ยถึงคนจังหวัดหนึ่งอย่าไปเอ่ยชื่อเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยมาซื้อสวนมาปลูกมะพร้าวแล้วปีไม่เคยโผล่หัวมาดูเลยแล้วมะพร้าวมันยืนต้นตายเนี่ยแล้วสวนมะพร้าวบ้านผมจะทำไงเข้าไปสวนเขาก็ไม่ได
1: ้
0: หาว่าบุกรุกแล้วมันก็แพร่แมลงผมก็บอกผมก็พูดครับแต่ประชาชนตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยมันไม่มีน้ำหนักบางทีผมก็อาจจะคิดผิดนะสมัยหนุ่มๆที่เคยคนเชิญผมไปสมัครส.ส.เนี่ยผมน่าจะตัดสินใจนะเพราะบางทีการไม่มียศมีตำแหน่งบางทีก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันถ้าไปเป็นอย่างนั้นอาจจะเสียผู้เสียคนไปแล้ว
1: ได้เลย
0: ฝากไว้นะครับคุณขวัญครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องมะพร้าวนะคะคุณผู้ฟังมีเรื่องมะพร้าวอะไรเพิ่มเติมถามกันมาได้นะคะแต่ว่าขอไปที่อีกคำถามหนึ่งอาจารย์คะ
0: เชิญนะเชิญนะ
1: เขาถามถึงเรื่องของต้นลำไยคริสตัลแล้วก็ต้นเอบิวค่ะอันเนี้ยตัวขวัญไม่เคยรับประทานทั้งสองอย่างเลยอาจารย์ตัวลำไยคริสตัลเนี่ยอาจารย์เคยรับประทานไหมแล้วก็เอบิวค่ะ
0: ไม่เคยได้ยินเลยซ้ำ
1: เอบิวนี่คือขวัญไปเซิร์ชใน Google นะอาจารย์แบบเป็นต้นเป็นลูกสีเหลืองๆแล้วก็ด้านในอ่ะเป็นเนื้อสีขาวแล้วก็มีตัวเมล็ดอะค่ะสีดำอันนี้ขวัญไม่เคยรับประทานจริงๆอาจารย์เดี๋ยวไว
0: ้มันก็สีเหมือนลำไยทั่วไปอยู่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ลำไยคริสตัลก็ไม่เคยทาน
0: เดี๋ยวให้ผมไปสืบค้นดูก่อนว่ามันคืออะไรเทือกเขาเหล่ากอมันมาจากไหน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าอันนี้ผมก็สารภาพว่าผมไม่รู้จักแต่ว่าผมรู้แต่ว่าจริงๆเนี่ยลำไยในบ้านเราที่มีอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ดีอยู่นะแล้วเราก็โชคดีที่เรามีลำไยภาคกลางอย่างพวงทองแล้วลำไยที่เป็นพืชที่แปลกนะคุณขวัญแปลกตรงไหนลองเดาดิ
1: ทนแรงทนน้ำหรืออะไรอะคะ
0: ถ้ากินตอนผลสดมากเนี่ย
1: ร้อนในค่ะแต่ถ้ากินตอนแห้ง
0: จะเลี้ยงกินแล้วเย็นใช่ไหม
1: ไม่เคยสังเกตเลยอาจารย์เพราะว่าน้ำลำไยอะน้ำตาลมันสูงขวัญก็เลยเลี่ยง
0: คือถ้าเราทำน้ำลำไยสูตรที่น้ำตาลไม่สูงนักเนี่ยนะมันน่าจะดีนะเพราะลำไยปีหนึ่งเนี่ยมันคือเนื่องจากว่าในสมัยก่อนนะมันจะมีสมดุลของมันนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: คือลำไยเนี่ยมันจะออกผลปีเว้นปีเพราะว่ามันต้องการสะสมอาหารพอปีนี้มันออกดกนะ
1: ค่ะปีหน้าก็จะไม่ค่อยมี
0: มันไม่ค่อยมี
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นปริมาณผลผลิตเนี่ยมันก็สมดุล
1: แต่ว่า
0: เดี๋ยวน
1: ี้มันเยอะทุกปีเลยอาจารย
0: ์เรามีปุ๋ยไง
1: ค่ะ
0: เพราะพอลำไยเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จได้ดกเราก็ใส่ปุ๋ยชดเชยลงไปมันก็ดกทุกปี
1: ค่ะ

0: นอกจากว่าสภาพอากาศมันไม่เย็นให้เลยนะฮะเพราะว่าพืชพวกนี้ถ้าอากาศไม่เย็นมันจะไม่ออกช่อ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็มันก็เลยทำให้ผลผลิตล้นแล้วผมว่าในปัจจุบันแม้ว่าเกษตรอุตสาหกรรมคือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเนี่ยมันจะเยอะขึ้นแล้วแต่สมดุลความเป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบกับผู้แปรรูปเนี่ยมันยังไม่มีระบบเกษตรแบ่งปันฝากช่วยทำเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวสักทีแล้วต่อไปเนี่ยเราจะเลิกพูดว่าสินค้าเกษตรผมทำสำเร็จไปเรื่องนึงแล้ว
1: ข้าวใช่ไหม
0: ข้าวไม่ขายเป็นเกวียนขายเป็นกิโลเช่นข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะ
0: เคยไปบรรยายที่สำพรานผมก็บอกเฮ้ยบอกว่าอะไรที่มันถูกอย่าไปขายเป็นโลเลยขายเป็นลูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แม่มีเกษตรกรเมาอยู่หน้าสวนหน้าเวทีอาจารย์แล้วองุ่นมันจะขายเป็นลูกได้ไง
1: ขายเป็นพวงสิ
0: ผมก็บอกว่าขายเป็นพวงสิพวงละเท่านั้นพวงละเท่านี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็ไปแปรรูปสิอย่างองุ่นที่เราต้องปิดออกตอนลูกมันพวงมันเล็กๆเนี่ยเราก็มาขายเป็นลูกเกดใช่ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นอ่ะอันนั้นก็มาจากองุ่นแล้วถ้าลูกโตแล้วเราก็ขายเป็นพวงเพราะฉะนั้นเหมือนกันครับคุณขวัญต่อไปเราก็ควรจะขายเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปและอะไรที่ขายเป็นลูกได้เนี่ยต้องขายเป็นลูก
1: ค่ะ
0: โดยใส่ระบบแพ็กเกจจิ้งเข้าไปใส่ระบบบรรจุหีบห่อเข้าไป
1: ค่ะ
0: อย่างเมื่อกี้เราพูดถึงขออนุญาตเอ่ยนามสวนธนาธรในอดีตเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ในกล่องหนึ่งกล่องเนี่ยเวลาคุณขวัญขับรถกลับจากเชียงใหม่ผ่านมาทางลำปางสองข้างทางจะขายส้มเป็นกล่องๆเต็มไปหมดเลยยกมาคนละกล่องละกล่องแล้วมันก็อร่อยจริง
1: ค่ะ
0: นะฮะเพราะว่าเขาทำคุณภาพถึง
2: ทั่วไทย

เวลา 14:00 นค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดบางเทาตำบลเชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตแก้ปัญหาบุกรุกพื้นที่สาธารณะนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรศิษฐ์โกแพรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ชายหาดบางเทาตำบลเชิงทะเลอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตรับฟังปัญหาการบุกรุกที่ดินสาธารณะบริเวณชายหาดบางเทาเนื้อที่รวมกว่า6ไร่หลังจากก่อนหน้านี้ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นร่วมกันเข้าจัดระเบียบชายหาดโดยแจ้งความดำเนินคดีแก่ผู้ประกอบการที่มีการก่อสร้างร้านค้าอาคารรวม34หลังบนพื้นที่ดังกล่าวอย่างเปิดอย่างผิดกฎหมายนายกรัฐมนตรีระบุว่าการลงพื้นที่ในวันนี้มารับฟังข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกันในการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามย้ำว่าพื้นที่ที่มีการบุกรุกเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่าไม้ซึ่งนี่เป็นกระดุมเม็ดแรกที่ทุกฝ่ายต้องยอมรับกรณีที่มีการระบุว่ามีผู้ตั้งตัวเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งเป็นอดีตนายทหารเป็นผู้เข้ามาบุกรุกพื้นที่บริเวณนี้ก่อนที่จะปล่อยเช่านายกรัฐมนตรีระบุว่าอย่าเรียกบุคคลดังกล่าวว่ามีผู้มีอิทธิพลแต่ให้เรียกว่ากุ๊ยต้องถูกดำเนินคดีทางนี้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปพูดคุยกับทางป่าไม้เพื่อหาทางออกในเรื่องนี้เพื่อให้ประชาชนสามารถทำกินได้และย้ำว่าทางออกดังกล่าวไม่เป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางนี้ยกให้ชายหาดบางเทาเป็นแซนด์บ็อกซ์การแก้ปัญหาบุกรุกที่ดินสาธารณะบนชายหาดอื่นๆในภูเก็ตหมอยงเผยไทยมีความเสี่ยงจากไวรัสฮันตาต่ำมาก

0: ศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้บรวรรณราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องโรคไวรัสฮันตาน่ากลัวไหมสำหรับประเทศไทยโดยระบุว่าไวรัสฮันตาเป็นไวรัสในกลุ่ม RNA ไวรัสมีหนูและสัตว์ฟันแท้เป็นแหล่งรังโรคหลักโรคนี้พบได้ทั่วโลกโดยแบ่งเป็น2กลุ่มอาการคืออาการที่คล้ายไข้เลือดออกและมีปัญหาทางไตพบมากในเอเชียและยุโรปมีอาการทางเดินหายใจหรือปอดพบทางอเมริกาโดยเฉพาะอเมริกาใต้โรคนี้ติดต่อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนจากหนูสัมผัสสิ่งขับถ่ายของหนูถูกหนูกัดโดยทั่วไปไม่ค่อยติดต่อจากคนสู่คนยกเว้นสายพันธุ์ในอเมริกาใต้ที่เป็นข่าวอยู่นี้ลักษณะอาการจะเป็นไข้สูงปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนในรายที่รุนแรงจะมีไตวายเลือดออกคล้ายไข้เลือดออกน้ำท่วมปอดหายใจล้มเหลวสายพันธุ์ที่ระบาดและเป็นข่าวอยู่นี้อัตราการเสียชีวิตถึง30-40%ประเทศไทยเคยพบหลักฐานของไวรัสฮันตาและแอนติบอดีต่อเชื้อทั้งในหนูและมนุษย์มีการตรวจพบเชื้อหรือสารพันธุกรรมของฮันตาไวรัสในสัตว์ฟันแท้หลายชนิดโดยเฉพาะจำพวกหนูเช่นหนูพุกและมีการตรวจภูมิต้านทานแอนติบอดีในประชาชนบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่สัมผัสหนูหรือทำงานเกษตรโรคฮันตาไวรัสในประเทศไทยถือว่าพบน้อยมากและสายพันธุ์ที่พบก็เป็นคนละสายพันธุ์กันความเสี่ยงประเทศไทยถือว่าต่ำมากถึงแม้ว่าจะมีไวรัสตัวนี้อยู่ในประเทศไทยแต่คนละสายพันธุ์กันและมีมานานแล้วมากกว่า 40-50 ปีจึงไม่เป็นหน้าวิตกกังวลแต่อย่างใดเรือสำราญถึงเตเนริเฟเตรียมเริ่มแผนอพยพเรือสำราญ MV Hondius ที่เผชิญกับการแพร่ระบาดของไวรัสฮันตาเดินทางมาถึงบริเวณใกล้กับท่าเรือกลานาดิยาในเกาะเตเนริเฟในมหาสมุทรแอตแลนติกของสเปนแล้วเมื่อเช้าตรู่วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเรือจะจอดทอดสมอเพื่ออพยพผู้โดยสารและลูกเรือบางส่วนเจ้าหน้าที่สเปนเปิดเผยว่าผู้โดยสารทุกคนขณะนี้ยังไม่มีใครแสดงอาการติดเชื้อจะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายก่อนที่จะถูกลำเลียงขึ้นสู่ฝั่งด้วยเรือขนาดเล็กจากนั้นจะมีรถบัสที่ปิดมิดชิดมารับไปที่สนามบินเพื่อเดินทางกลับประเทศตามภูมิลำเนาต่อไปหน่วยงานสาธารณสุขของยุโรปแถลงว่าตามคำแนะนำทางวิทยาศาสตร์แบบเร่งด่วนผู้โดยสารทุกคนบนเรือสำราญฮอดิอุสจะถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ที่สัมผัสที่มีเสี่ยงสูงเพื่อเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกา
5: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
6: โทร02-513-5251
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
8: ้เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
12: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
13: ปัญหาคอร์รัปชันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศแต่ปัจจุบันบางคนกลับมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาความคิดเห็นเช่นนี้เป็นอันตรายต่อความมั่นคงในทุกๆด้านของประเทศถึงเวลาที่ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย
14: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
15: MCOT จันทร์ 95.25 โทรศัพท์039-471-446 039-471-446 TikTok MCOT จันทบุรีและ Facebook อสมทจันทบุรี
16: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถ ติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย021143990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี 24 ชั่วโมง
17: คุณกำลังฟัง M-Cod Radio Network อสมทจันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat

นี่มาที่ไหนกันเนี่ยแสงสีมันช่างเจิดจ้าซะเหลือเกินฮะนั่นมันโอ้แม่สาวน้อยฉันไม่อยากจะเชื่อเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: 14นาฬิกา16นาทีนะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกันกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยารา Black Cat 1นะครับเจอกันวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: เจอกันนะฮะวันอาทิตย์ที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2569นะครับทางสถานีวิทยุอสมท9สถานี10คลื่นความถี่ครับอสมทนครศรีธรรมราช FM 104.5 MHzอสมทยะลา FM 102.5 MHz อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 MHz อสมทชุมพร FM 90.75 และ 104.75 MHz อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 MHz อสมทสุโขทัย FM 99.25 MHz อสมทสกลนคร FM 107.0 MHz อสมทอุดรธานี FM 91.5 MHz และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75เมกะเฮิร์ตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังกันอยู่แล้วอยากจะถามถึงผลงานเพลงหรืออยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับเรานะคะก็สามารถโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0754192225ค่ะ0754192225นี้โทรจากทั่วประเทศไทยโทรมาที่เบอร์นี้เบอร์เดียวนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่ทางหน้าจอไลฟ์สดของเราตอนนี้ที่หน้าแฟนเพจปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจบีดีแฟนเพจดีเจช้างตกมันนะคะแล้วก็สามารถชมพวกเราได้ที่หน้าแฟนเพจอสมทนครศรีธรรมราชด้วยนะคะ
0: ครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์กันด้วยนะฮะสำหรับท่านที่ติดตามนะผ่านทางไลฟ์สดนะครับนะฮะส่วนคนที่ฟังทางวิทยุนะครับก็โทรศัพท์นะฮะมาแนะนำบทเพลงกันได้นะครับเมื่อกี้คุณเกียร์ก็บอกไปแล้วนะครับที่0754192225บรรยากาศแต่ละพื้นที่ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างบ้านใครจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะฮะก็ลองโทรมาบอกเรากันหน่อยก็แล้วกันลองทักมาบอกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ตอนนี้เนี่ยอยู่จังหวัดอะไรแล้วก็ฝนตกอยู่หรือเปล่านะครับเหมือนกับที่นครศรีธรรมราชนะครับในตัวเมืองนครตอนนี้ก็ฝนกำลังตกอยู่ครับ
1: ฟ้ามืดมาเลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็หลายหลายคนเนาะอย่างที่บอกแหละช่วงนี้ก็ฤดูฝนกันมาเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังด้วยอาชีพของเราคืออาชีพเกษตรกรนะพี่ช่างเนาะเราพอเป็นอาชีพเกษตรกรปุ๊บต้องระมัดระวังพืชสวนไร่นาของเรานะคะว่าตอนนี้อยู่กันแบบไหนพอถ้าเจอฝนกันไปเยอะๆเดี๋ยวปัญหาอะไรจะตามมาโดยธรรมชาติธรรมดาของการทำเกษตรจะต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วจริงๆไม่ได้เฉพาะพี่น้องภาคเกษตรอย่างเดียวที่เจออุปสรรคนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: เราเจอทุกสายอาชีพต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาต้องมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราเดินหน้าไปต่อได้เนี่ยเราต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องทำใจให้เร็วแล้วก็ต้องแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดนะคะบางครั้งปัญหาที่เกิดมันอาจจะดูเราสิ้นหวังเราท้อหลายๆเรื่องแหละเข้าใจในทุกๆบริบทของแต่ละบ้านแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ที่อยู่นะคะมันก็เกิดขึ้นได้วันหนึ่งคนเราทุกข์ตั้งร้อยทีสุขอาจจะมีแค่สองครั้งก็ได้นะคะความทุกข์มันมากกว่าความสุขอยู่แล้วในชีวิตนะคะลองสังเกตไหมพี่ช้างวันนี้ถ้าพี่ช้างมีความสุขลื่นเริงหัวเราะมากไม่นานค่ะเดี๋ยวคุณก็จะมีเรื่องทุกข์ตามมาทันที
0: ครับ
1: เขาถึงบอกว่าทุกข์และสุขมันอยู่ข้ามเส้นกันนิดเดียวค่ะ
0: ครับ
1: ในเสี้ยววินาทีเองนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นเมื่อเช้าพี่เกียร์ก็เจอลูกค้าเนาะเขาก็บอกว่าเนี่ยพี่นะไปเต้นแอโรบิกอยู่ดีๆเลยน้องเกียร
0: ์
1: เต้นอย่างสนุกสนานเมามันกับเพื่อนมากสักพักตัวเองก็ต้องหายออกจากวงจรเต้น
0: ครับ
1: เพราะได้ยินโทรศัพท์จากทางบ้านบอกว่าพ่อเป็นลมอยู่โรงพยาบาลต้องรีบไปด่วน
0: อ
1: ันนี้แหละก็คือมันเกิดขึ้นได้กับทุกครอบครัวกับทุกคนนะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ยังไงก็ต้องเจอเรื่องพวกนี
0: ้
1: นะคะดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ทำใจให้เร็วอยู่ที่การเรียนรู้อยู่ที่ประสบการณ์ใครประสบการณ์เยอะจิตใจก็จะเข้มแข็งนะพี่ช่างเนาะเหมือนบางคนเนี่ยทุเรียนร่วงปีที่แล้วนู่นสมมติว่า3ปีที่แล้วอย่างคุณปิ๋มเนี่ยเนาะคุณผมปิ๋มนี่นะทำทุเรียนมาขาดทุนเป็น10ล้านเลยคุณเกียร์แล้วทีนี้เนี่ยมันกลัวมันเกิดความหวาดระแวงมันมีความรู้สึกคือไม่อยากทำทุเรียนอีกแล้วเพราะตั้งแต่ฉันมีเธอมาเนี่ยรายได้ในบ้านของฉันมันหดหายไปเรื่อยเลยก็มีหลายคนนะที่เกิดแบบนี้นะพี่ช้างเนาะแต่ท้ายที่สุดมันก็บอกว่าอีกฮึดนึงขอแรงใจอีกหนึ่งแรงใจเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรามีพื้นที่แล้ว เราไม่ได้เช่าสวนคนอื่นมาทำ
0: ครับคุณปลูกไว้แล้วอ่ะ
1: ใช่แล้วก็ขออีกอึดใจเดียวในการฟื้นฟูต้น 4-5 เดือนก็ว่ากันไปตามสถานการณ์ของแต่ละแปลงนะคะพอฟื้นฟูมาได้ปุ๊บฟื้นฟูแล้วเราในขณะที่เราบอกว่าเราขาดทุนมาทุกปีอะค่ะเราก็ไม่สามารถทำให้ปีนี้ขาดทุนได้อีกปีหนึ่งถูกไห
0: ม
1: พอเราฟื้นฟูมาได้เริ่มมีใบเราจำเป็นที่จะต้องทำดอกเพราะเราคิดว่ามันคงจะอย่างน้อยปีนี้ได้มีรายได้จากสวนในการเลี้ยงครอบครัวไม่จำเป็นที่ต้องบอกโอ๊ยทำปีนี้แล้วจะไปคืนทุนที่ขาดทุนมาตลอดเนี่ยไม่ใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเห็นทิศทางที่ดีขึ้น

0: ก็คือต้นมันเริ่มสวยขึ้นและยังพอเก็บผลผลิตได้ถึงแม้ว่าผลผลิตไม่ขึ้น AB แบบ 80% หรือ 90% เหมือนสวนคนอื่นที่เขาใช้เรามาต่อเนื่องยาวนานแต่วันนี้มันส่งผลให้รู้ว่าเฮ้ยปีหน้าต้นฉันยังทำงานได้อย่างเต็มที่มากขึ้นกว่าปีนี้อย่างแน่นอนอันนี้ก็คือหลายๆกำลังใจที่จะส่งต่อให้กับพี่น้องที่เป็นภาคเกษตรไม่ว่าคุณจะอยู่ในสวนแบบไหนหรือว่าสวนปาล์มเมื่อวานที่ส่งภาพให้เกียร์ดูทำมา10ปีไม่เคยได้ผลผลิตเลยแบล็คแคทจะช่วยได้ไหมเกียร์ขอเวลาต่ออีกแค่7เดือนกับพี่ช้าง7รอบไม่ใช่7เดือนนะ
1: 7
0: รอบในการฉีดพ่นขอแค่7รอบอดทนให้อีกนิดนึงในเมื่ออดทนมาตั้ง10ปีแล้วเนาะลองอดทนอีกสัก7ครั้งครั้งคือ15วันครั้ง15วันครั้งก็เท่ากับ6เดือนนะพี่ช้างเนาะแล้วลองดูว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้ว
1: 3เดือน
0: เอ้ย3เดือน
1: กว่า
0: 3เดือนครึ่ง
1: 3เดือนครึ่ง
0: 3เดือนครึ่งดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและใน3เดือนครึ่งนี้คุณไม่ต้องกังวลว่าเม็ดเงินที่คุณลงทุนกับเราม ันจะสูญเปล่าถ้ามันไม่ดีไม่เป็นผลดีประการใดเลยเก็บขวดเอาไว้แล้วเรายินดีคืนเงินให้คุณคุณแค่เสียเวลากับเราอีก3เดือนครึ่งเท่านั้นสำหรับ
1: 3น้ำมัน
0: นะคร
1: ับแต่ทุกชนิดพืชที่คุณเอาไปใช้นะถ้าเกิดว่าใช้ไป 6-7 ครั้งแล้วไม่เห็นผลไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในทางที่ดีขึ้นอันนี้เราก็ยินดีคืนเงินกันอยู่แล้วนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับตอนแรกพูดถึงพยากรณ์อากาศนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ฝนก็จะตกเป็นวันสุดท้ายครับแต่เขาก็มีการขอต่อเวลาน
0: ะถึงใครต่อเวลา
1: ฝนจะตกต่อจ้านะฮะ10ถึง11พฤษภาคมนะฮะภาคประเทศไทยตอนบนเนี่ยนะครับก็ยังคงมีฝนนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีหนักนะหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือครับนะฮะแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนะฮะแล้วก็รวมถึงภาคใต้ด้วยนะก็ยังคงที่จะมีฝนตกนะฮะต่อเนื่องกันไปนะครับแล้วก็ในช่วงของวันที่12ถึง16เนี่ยก็ยังตกนะแต่ว่าปริมาณการตกเนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยนึงนะครับยันก็ยังคงต้องระวังกันไปจนถึงวันที่16พฤษภาคมนี้ประเทศไทย
0: 16เลยเหรอคะ
1: ฝนยังตกอยู่ครับ
0: แล้วคุณพี่จะปลูกได้ไหม
1: ก็อาจจะไม่ต้องรดน้ำไง
0: พี่วรรณโชค
1: ครับ
0: พี่วรรณโชคก็อีกหนึ่งผู้คนอีกหนึ่งท่าน
1: ที่
0: ที่แบบโชคร้ายจริงๆเพราะว่าลูกเท่ากำปั้นไงท่านผู้ฟัง
1: แล้ว
0: ฝนมันกระแทกหนักมากอย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยเกียร์พูดคุยเรื่องนี้นะท่านผู้ฟังขั้นใดที่ยังคงแบบเหมือนกำลังจะเจอ
1: ครับ
0: แล้วอยู่ในสภาวะที่เราแล้งจัดมานาน
1: ครับ
0: ทีนี้เนี่ยช่วงนี้ที่บอกว่าพายุอยู่ในสภาพอากาศเนี่ยเขาบอกมาแล้วกรมอุตุเขาบอกมาแล้วว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถามว่าจะเกิดขึ้นในที่ดินเราหรือไม่แปลงเราหรือไม่เราไม่รู้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะบอกให้กับทุกคนก็คือปล่อยน้ำออกมานิดนึงนะช่วยน้ำหน่อยลดระดับความร้อนในสวนเราให้มันลดลงพอเวลาไปเจอฝนกระแทกเข้าจริงๆพืชมันยังปรับตัวได้ง่ายกว่าการที่อยู่แบบร้อนๆแล้วไปถึงกระแทกปึ้ง2วัน3วันซ้ำอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดการน็อกได
1: ้
0: พี่สุประโชคเนี่ยเราพี่วรรณโชคเราก็ทำกันมาอย่างเต็มที่เลยท่านผู้ฟังพี่สุประโชคพี่วรรณโช
1: ค
0: ขอโทษทีค่ะพี่วรรณโชคนี่เป็นลูกค้าปุ๋ยแบคแคทมาตั้งแต่เริ่มปลูกเหมือนกันนะคะแต่ก็ใช้แบบผสมผสานค่ะพี่ช้างก็ยังมีตัวนั้นตัวนี้อยู่ก็อันนี้มันอยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้าแหละค
1: ่
0: ะแต่ก็สิ่งที่เกิดขึ้นถามไปว่าส่งภาพมาให้พี่เกียร์นี่เหลือแต่ขั้วแล้วค่ะก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างความหมายคือเราพลาดน้ำหรือเราพลาดเรื่องอะไรเขาบอกว่าฝนมันตกฝนตกหนักเจอฝนตกหนักไปหลายวันก็ร่วงพี่สมเกียรติก็มีร่วงกับพี่ชายแต่ยังมีผลผลิตเหลือก็เลยอย่างที่บอกว่ามองมุมรวมทั้งหมดองรวมทั้งหมดอย่างพี่สมเกียรติอย่างน้อยคือต้นเขาให้ผลผลิตมาต่อเนื่องหลายปีละ2ปี3ปีนี่ละแต่ของพี่วรรณโชคเนี่ยปีที่แล้วเริ่มเรียนรู้แต่ว่ายังไม่ได้เป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะทุเรียนยังไม่ถึง5ปีเนาะพี่วรรณโชค
1: ครับ
0: ทุเรียนยังอายุประมาณเราเริ่มไว้กันตอนประมาณ3ปีครึ่งประมาณนี้นะคะแล้วก็ปีนี้น่าจะ4ปีครึ่งไม่แน่ใจพี่วรรณโชคบอกมานิดนึงค่ะแต่ว่าก็รู้สึกเสียใจนะคะพี่วรรณโชคนี้ปีนึงใช้เราประมาณสัก2ชุด นะคะใช่มั้ยพี่ถ้าเกียรติดูจากประวัติเนาะประมาณสัก2ชุดแต่ก็คุยกันไปเรื่อยๆแนะนำกันไปเรื่อยๆอย่างที่บอกไปเมื่อวานว่าเรื่องที่ Black Cat ช่วยไม่ได้เลยคือ ดินฟ้าอากาศธรรมชาติจะช่วยให้ไม่ได้เลยนะคะนอกจากว่าเรามีโชคอยู่ในเรื่องของดินเราไม่อุ้มน้ำ

0: ถ้าแปลงไหนดินไม่อุ้มน้ำมันก็จะแก้ปัญหาได้เร็วมากกว่าดินที่อุ้มน้ำหรือสถานการณ์ในแต่ละสวนในแต่ละพื้นที่อย่างที่บอกว่าเราจะบอกไม่ได้ว่าแปลงนี้ควรจะให้น้ำกี่นาทีควรจะต้องถอยน้ำเท่าไหร่บอกไม่ได้เลยทุกคนต้องเรียนรู้หน้างานของตัวเองอย่างการทำงานของ Black Cat เนี่ยค่ะท่านผู้ฟังเราพยายามให้ทุกคนเรียนรู้ที่จะปฏิบัติและเรียนรู้ที่จะใช้ปุ๋ยไปร่วมด้วยว่าจะต้องทำแบบไหนแต่สิ่งที่เราบอกได้ว่าถ้าคุณใช้ปุ๋ย Black Cat เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องบวกตัวอื่นเพิ่ม
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าวันนี้ถ้าไปเจอผลกระทบสิ่งที่จะอยู่กับคนที่ทำสวนด้วย Black Cat ก็คือสภาพสวนที่สมบูรณ
1: ์
0: อย่างของพี่วรรณโชคอาจจะเราเดินกันมาสักประมาณกี่เดือนแล้วล่ะพี่3เดือนไหมคะนะมาถึงลูกระยะเนี้ย3เดือนเนาะเหลืออีก3เดือนถึงจะขึ้นตาช่างเหลืออีกประมาณสัก2เดือนหรือ60วันประมาณเนี้ยถ
1: ึ
0: งจะขึ้นตาช่างแต่สิ่งที่สำคัญสุดคือวันเนี้ยถ้าเกิดมันเกิดวิกฤตไปแล้วพี่ช้างสิ่งที่แกอยากจะให้พี่วรรณโชคไปต่อหรือใครๆที่เกิดปัญหาไปในเรื่องนี้
1: อ่
0: ะให้ไปต่อโดยการที่ทำหนึ่งชุดใบหรือถ้าใบนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอฝนไปแล้วมียอดเดินมาแล้วได้ใบแก่แล้วพี่ก็หลังจากนั้นก็ฉีดกระทุ้งใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวเลยค่ะพี
1: ่
0: พอใบพี่แก่แล้วพี่ฉีดกระทุ้งใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวเลยค่ะดูฟอร์มดอกชุดใหม่ว่าเราได้หรือไม่ถ้ามีโอกาสมันก็อาจจะเป็นโอกาสให้พี่ได้ทำนอกฤดูแต่ก็เวลานอกฤดูเราก็จะลำบากไปนิดนึงเพราะเราจะเจอฝนมาก
1: ครับ
0: พอเจอฝนมากโรคจะเยอะหนอนแมลงจะเยอะเมื่อสภาวะอากาศมันแปรปรวนอ่ะพี่ช้างมันจะเกิดโรคระบาดได้ง่ายมันจะเกิดหนอนเพลี้ยได้ง่ายมากขึ้นแต่สำหรับแปลงที่เป็น Black Cat เราเชื่อว่าเราเห็นมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แค่ความเชื
1: ่อ
0: แต่สิ่งที่เราประสบมาแล้วมันมีแต่มีน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้เคมีค่ะ
1: ครับ
0: นะคะมีเรื่องหนอนเพลี้ยแมลงมีแต่มีน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้เคมีมีโอกาสเดินโรคไหมก็มีเหมือนกันเพราะว่าทั้งแปลงไม่ได้ Black Cat ทั้งบนทั้งร่าง 100%มันยังมีตัวแปรอื่นเช่นยาหนอนยาเพลี้ยยาแมลงที่เป็นกลุ่มเคมีมันยังมีเรื่องของการจัดการและมันยังมีเรื่องของปุ๋ยดินที่เราใช้กันอยู่ด้วยนะบางแปลงนี่ยืนหยัดเลยว่าฉันจะใช้อินทรีย์เคมีตลอดบางแปลงก็ยังคงเล่นเคมีบางแปลงก็ยังคงเล่นปุ๋ยเกล็ดมีการกดยอดยังมีสารพัดหลายเรื่องที่ยังเป็นองค์ประกอบหลายๆตัวในการทำสวนของแต่ละแปลงแต่ละพื้นที่ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะส่งต่อได้ก็คือ1พี่วรรณโชคส่งภาพนะคะส่งภาพในสวนส่งใบนะพี่ไม่เอาขั้วละเรารู้แล้วว่ามันร่วงไปแล้วนะคะแล้วก็ส่งใบมาให้ดูหน่อยนะคะว่าใบพี่เป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่วรรณโชคเนี่ยเสียใบไปแล้ว1ชุดใบไหม้เกิดใบไหม้เกิดซันเบิร์นกับพี่เพราะว่ายังมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มาใช้ร่ว
1: ม
0: ก็คุยกันก็จริงๆกับตั้งใจแล้วว่าจะเดินด้วย Black Cat ต่อเนื่องเพิ่งได้สั่งไปสักเดือนที่แล้วเพิ่งสั่งปุ๋ยไปเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ทันเวลาทั้งหมดนะก็กำลังรอผลประกอบการของพี่สมเกียรติอยู่ในพื้นที่ที่เราเจอฝนหนักจริงๆแล้วมันอยู่ในช่วงลูกไข่ไก่หรือแก้วน้ำหรือขวดโคกเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังมันก็หมิ่นเหม่เหมือนกันนะคะแล้วก็พี่สมเกียรติก็ส่งมาแล้วแหละว่ากิ่งล่างที่เห็นภาพนะกิ่งร่างมันร่วงแต่กิ่งบนยังไม่ได้เห็นว่ามันออกมาแล้วมันยังมีลูกให้พอต้นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันจากพี่สมเกียรติและ150ต้นร่วงทั้งหมดไหมหรือเฉพาะบางต้นที่มันอยู่ในน้ำมากเขาเรียกว่าน้ำมันจมมากกว่า
1: อ
0: ันเนี้ยก็เราต้องมานั่งวิเคราะห์เราตัวเราเองด้วยตัวสวนด้วยนะคะต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าสภาพดินในสวนเรามันเป็นแบบไหนต้นที่เราปลูกมันอยู่ในที่ลุ่มหรือเปล่าเวลาเจอฝนเข้ามาน้ำนองไหมถ้าเราเจอแล้วน้ำนองแล้วอยู่ในช่วงระยะลูกที่ไม่เกิน60วันมันก็มีสิทธิ์ที่จะหลุดร่วงได้ง่ายเช่นกันค่ะ
1: ครับนะฮะสวัสดีทักทายกันนะครับหน้า Facebook Live นะครับสวัสดีพี่รัฐด้วยนะครับคุณคนึงนิดนะครับจากเจียงใหม่นะครับสวัสดีด้วยครับป้าพึ่งคุณสมยศนะครับรัศดาฝนมืดมากนะตอนนี้นะครับแล้วก็พี่วรรณโชคบอกว่า5ปีแล้วครับแต่อากาศแปรปรวนนะครับมันสอนให้รู้หลายอย่างครับนี่
0: ค่ะนะคะจริงๆแล้วมันทุกอย่างอ่ะจะเกิดขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นในอนาคตก็คือทุกอย่างคือจะเป็นประสบการณ์ให้เราทั้งหมดเลยถามว่าถามเราวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะถามพี่วรรณโชควันนี้ว่าการฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทไปสำหรับสวนของพี่วรรณโชคมันเป็นผลดีผลเสียผลร้ายแบบไหนพี่วรรณโชคสามารถ

0: ียนมาได้นะเราจะได้พูดให้ท่านผู้ฟังฟังไปเลยทั่วประเทศเราไม่กลัวอะไรเลยดังนั้นเพราะว่าเรารู้ว่าอาหารของเรามันเพียงพอแต่เมื่อมันมีความเพียงพอแล้วกรณีที่ฟ้าปิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างสวนของพี่สายันน่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พี่สายันนะเวลาเขาเจอฟ้าปิดฝนไม่ต้องขาดเม็ดครับแค่ฝนซาเขาก็ลงมือฉีดพ่นเลยพี่สายันบางทีวันฉีดพ่นทุกวัน
1: ครับ
0: เพื่อประคองลดความเครียดแล้วเขาอยู่คือผลผลิตเขาอยู่ไม่เคยแพ้สักปีเดียว
1: ครับ
0: แล้วก็ผ่านฝนมาตลอดค่ะส่วนนี้คือยังไงคือผ่านฝนมาทุกปีเลยส่วนคุณสายันเนี่ยยังไม่เคยได้ผลผลิตแบบไม่บานผ่าฝนไม่เจอวิกฤตฝนเลยนะคะทำกันมา10กว่าปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาก็ใช้จังหวะอย่างนี้ค่ะในการฉีดพ่นบางที2ชั่วโมงพอฝนซาปุ๊บเขาก็จัดเลยเขาจะไม่ปล่อยให้มันเลยไปจน3วัน4วันจนฝนหยุดสนิทแล้วค่อยเข้าแปลงบ้านนี้จะไม่ทำแบบนั้นเลยแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องของผลผลิตไม่พอต้นเลยค่ะท่านผู้ฟังมันก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ละเอียดในการทำงานละเอียดต่อการเรียนรู้ที่หน้างานของเราแล้วก็สภาวะอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่หน้างานของเราด้วยแล้วเราจะแก้ปัญหามันไปได้ถ้าคุณเข้าใจว่าพืชมันกำลังขาดอะไรพืชมันกำลังช็อกเรื่องอะไรแล้วเราเติมแบบนี้เข้าไปเนี่ยมันจะลดความเครียดแล้วมันจะไม่หลุดร่วงมันจะไม่ปัดภาระมันจะไม่ทิ้งภาระเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะถึงแม้ว่าเราต้องกลับไปถอยไปดูว่าทรงพุ่มเราเนี่ยเราควรจะไว้สักกี่ลูกสำหรับทุเรียนนะทรงพุ่มจะไว้กี่ลูกแม้กระทั่งสวนเงาะสวนมังคุด
1: ครับ
0: หรือว่าสวนสละพี่ช้างเห็นไหมเหมือนพี่ประเสริฐบอกว่าต้องการสละให้ลูกสวยลูกใหญ
1: ่
0: แล้วกระปุกสวยๆแน่นๆพอถึงเวลาอายุเท่านั้นวันเท่านี้วันก็ยังต้องไปแต่งออก
1: ครับ
0: เพื่อไม่ให้มันเบียดกันเกินไปแล้วลูกมันจะโตได้ไซส์แล้วเราจะได้ขายของแบบเกรดเอได
1: ้ครับ
0: อันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการการจัดการเขาถึงบอกว่าการทำสวนนะคะแม้ว่าปุ๋ยดีอาหารดีสถานที่ดีนะคะการจัดการต้องดีด้วย
1: ครับ
0: ถ้าการจัดการไม่ดีมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างเช่นคนทำทุเรียนการจัดการไม่ดีก็จะมีเรื่องของหนอนเรื่องของราดำเรื่องของเพลียแป้งอันนี้ตามมาซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในสวนเราปุ๊บนั่นหมายความว่าเงินในกระเป๋าเราลดหดหายไปแล้วค่ะ
1: ครับ
0: นะคะ
1: ต้นทุนของคุณก็เพิ่มขึ้นแล้ว
0: ใช่
1: นะคุณศักดานะครับราชหวางครับบอกว่าใช้ดีจริงๆครับนะครับแล้วก็สวัสดีคุณสุทัศน์นะครับอนุกูลด้วยนะที่ทักทายกันเข้ามาทางไลฟ์สดนะครับโทรศัพท์นะครับที่0754192225ครับ0754192225นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการจะสอบถามสั่งซื้อปุ๋ย Black Cat ต้องการสอบถามสั่งซื้อยารา Black Cat 1นะครับติดต่อมาที่เบอร์โทร063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับติดต่อมาที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยหรือว่าทักแชทกันมานะครับที่ปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้สอบถามกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะหรือว่าจะแอดไลน์กันมาก็เบอร์นั้นเลยครับ063-459-6939นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเบอร์ที่คุณสามารถที่จะแอดไลน์นะครับกันเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะก็ทักกันเข้ามาแล้วคืออยากแค่ส่งสติกเกอร์แบบ
1: มีประเด็นคำถามอะไรคือส่งคำถามมาเลยเพราะว่ามันมีข้อความมาเยอะ
0: มุ่งเป้าไปได้เลย
1: ไม่ต้องกลัวว่าต้องสวัสดีมาก่อนแล้วให้เราสวัสดีกลับแล้วค่อยมาคุยคุณอยากคุยเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรคุณพิมพ์มาเลยเราก็ได้ตอบคุณทันทีเลย
0: บางคนส่งสติกเกอร์แบบจ้าเอมาแล้วก็หายแววไปเพราะเกียร์ก็ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเกียร์ก็ไม่คุยด้วยนะ
1: แล้วมีประเด็นอะไรที่คุณพิมพ์มาเลย
0: สมมติอาจจะสนใจต้นอายุเท่าไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยบอกเล่ามาก่อนแล้วเราได้พูดกันให้เคลียร์ชัด
1: ๆ
0: ว่าเราจะแก้ปัญหาให้ได้หรือไม
1: ่
0: ของพี่วรรณโชคนะยังย้ำเหมือนเดิมว่าตอนนี้ถ้าใบพี่แก่ใบพี่สวยใบพี่ตันแล้วเดี๋ยวพอเลยวันที่16ไปแล้วเนี่ยสภาวะอากาศเนี่ยมันจะเปิดโล่งให้เราแล้วพี่อัดใต้ท้องกิ่งเผื่อว่าเราจะได้ดอกอีกรุ่นนึงที่มาทำนอกฤดู
1: ครับ
0: นะคะพี่เราไม่ท้อแล้วก็เราตั้งหน้าใหม่แล้วเราไม่ต้องไปบูทรอปีหน้านะคะไม่ต้องไปตั้งรับจนถึงปีหน้าแล้วค่อยทำนะคะเอาเลยนะคะไม่รู้ไม่ต้องฉีดสารไม่ต้องอะไรบำจังสวนของพี่วรรณโชคก็รู้สึกจะฉีดสารแบคโคไปด้วยนะคะยอดมาฝนตกมากติดต่อกันหลายวันลูก45วันถึง50วันค่ะมันล่วงครับโอเคเข้าใจเลยมันเป็นช่วงที่แบบจังหวะเลยค่ะพี่ช้างนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่ลองดูว่าถ้าใบพี่แก่พี่ไม่ต้องลงสารซ้ำนะพี่นะไม่ต้องลงสารซ้ำแล้วก็ถ้าใบพี่แก่ใบพี่ตันจังหวะอากาศมันเปิดพี่ก็เปิดโคนเปิดอะไรได้ปกติแล้วก็ฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทอัดใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวเลยนะพี่เผื่อได้เป็นโอกาสดอกอีกรุ่นหนึ่งที่พี่จะสามารถทำต่อเนื่องได้เลยเพราะถ้าคนที่ใช้ปุ๋ยแบคแคทกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วทำใบทำยอดมาอย่างต่อเนื่องรับประกันว่าต้นไม่โทรมแน่นอนนะแต่สำหรับสวนที่ต้นป่วยพี่ช้างป่วยอยู่แล้วมาฟื้นฟูกับเราได้ไปครึ่งปีแล้วทำผลผลิตเลยโดยการกดยอดเหมือนเดิมโดยการฉีดสารแพ็คโคเหมือนเดิมนะคะพ่นสารแพ็คโคเหมือนเดิมเนี่ยมันก็มีโอกาสป่วยกลับมาซ้ำนะคะแต่ถ้าคุณไว้ดกก็มีโอกาสน็อกได้เช่นกันถ้าต้นมันป่วยอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เร่งไม่รีบมีอยู่200ต้นป่วยสัก30ต้น30ต้นรักษาก่อนแล้วทำที่120ต้นทำที่120ต้นทันผลผลิตอีก30รักษาก่อนพอมันดีปุ๊บพี่จะไม่ต้องกลับมารักษามันใหม
1: ่
0: จริงๆเราก็ไม่รู้เนาะแต่ละคนเนี่ยก็อยากทำงานเลยแหละเกียร์เข้าใจตายก็ปลูกใหม่ซึ่งคำนี้เกษตรกรที่ปลูกสวนทุเรียนทุกคนชอบใช้
1: คร
0: ับไม่เป็นไรตายก็ปลูกใหม่ไม่ท้อสู้ต่อไม่ได้ลงสารครับสอนส่วนพี่วรรณโชคไม่ได้ลงสารยิ่งง่ายเลยค่ะพี่วรรณโชคพี่วรรณโชคเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปส่งไลน์ให้น้องดูใบนิดนึงนะคะว่าใบชุดสุดท้ายณตอนนี้เป็นแบบไหนนะคะชุดสุดท้ายณตอนนี้เป็นแบบไหนถ้าดูจากพยากรณ์อากาศแล้ววันที่16ก็จะปลอดโปร่งแล้วใช่ไหมคะพี่ช้างวันที่16ก็จะปลอดโปร่งแล้วนะคะก็เรามาว่ากันใหม่อีกสักตั้งหนึ่งนะพี่นะเพราะว่าบางครั้งบางพื้นที่มันเกิดขึ้นไปแล้วกับเรื่องของสภาวะอากาศที่ไม่เป็นใจกับเราก็เข้าใจทุกท่านเหมือนกันนะแต่นี่คือทางแก้ทางออกที่ทำให้เราไม่ต้องรออีก1ปีแล้วค่อยมาทำผลผลิตมันจะมีโอกาสติดเพราะทำมาแล้วเรื่องนี้คือทำมาแล้วมีประสบการณ์ตรงแล้วค่ะพี่ร่วงไป1ชุดบ้านน้องแตงน้องป้อมบ้านน้องแตงน้องป้อมที่ท่าศาลาค่ะทำแบบนี้เลยค่ะพี่ช้างนะแล้วก็กระถุงต่อดอกรุ่นใหม่ก็ออกมาค่ะพี่วรรณโชคดังนั้นไม่ต้องกังวล นะคะเราอาจจะเสียเวลาไปสักนิดหนึ่งนะคะแทนที่ว่าอีกสัก20-30วันอีกประมาณมัน115วันทำไปแล้ว50ก็เหลืออีก60วัน
1: ครับ
0: ก็จะได้เก็บผลผลิตก็ไปตั้งต้นใหม่อีกนิดหนึ่งถอยหลังไปใหม่อีก100วันนะพี่เนาะแล้วเรามาดูกันว่ามันมีโอกาสให้เราแบบไหนนะพี่
1: ครับอ่ะก็เป็นกำลังใจกันต่อไปเนาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องชาวสวนกันนะครับเราก็เป็นตัวช่วยท่านได้ครับนั่นก็คือในเรื่องราวของธาตุอาหารแหละนะครับสำหรับในส่วนของปุ๋ย Black Cat นะครับ 1,980 บาทครับคุณฟัง1ชุดนะฮะซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดนะครับซื้อ10ชุดแถมฟรี2ชุดครับหรือว่าท่านที่มีปริมาณเยอะๆนะครับซื้อยกลังไปเลยนะครับหรือว่าจะรวมกันมาหลายๆท่านนะ 2-3 คนแล้วก็รวมกันไป1ลังก็ได
0: ้
1: จะได้ไปช่วยลดต้นทุนให้ท่านได
0: ้ทุกคนรวมได
1: ้เพราะ1ลังที่ท่านประหยัดไป 9,600 บาทต่อลังเลย
0: ใช่นะอย่างคนที่ใช้กันเยอะๆอย่างเงี้ยรวมกันมาค่ะ
1: ครับ
0: นี่ไงพี่วรรณโชคบอกว่าใบชุดสุดท้ายเพสลาแล้วโอเคสบายเลยพอใบชุดสุดท้ายเพสลาแล้วพี่ฉีดแต่ชนิดน้ำอย่างเดียวเลยนะพี
1: ่ไม่ต้องเอาชนิดผงผสม
0: ไม่ต้องใส่ชนิดผงพี่เอาชนิดน้ำอย่างเดียวใส่ยานอนยาเพลียยาเชื้อราตามปกติเลยนะคะพี่ฉีดอัดใต้ท้องกิ่งฉีดใบฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดใบแต่พี่ไม่ต้องไปบวกอาหารเสริมชนิดอื่นเพิ่มแล้วฉีดใต้ท้องกิ่งฉีดใบไปจนถึงใบแก่เลยค่ะพอใบแก่นะคะเอาแบล็คแคทชนิดผงกับชนิดน้ำผสมทั้งสองตัวแล้วก็ผสมยาหนอนยาเพลียยาเชื้อราเพราะเราต้องทำให้ท้องกิ่งเราสะอาดนะคะก็ฉีดอัดแต่ใต้ท้องกิ่งอย่างเดียวระบบการกักโศกทำเหมือนเดิมนะพี่วรรณโชคนะทำเหมือนเดิมแล้วก็พี่ก็อัดส่งเลยทีนี้แล้วเรามาดูว่าหลังจากนั้นนะมันจะใช้เวลาประมาณถ้าใบเราแก่ใบเราตันคนที่ใช้แบล็คแคทมาเรื่อยๆจะใช้เวลาไม่ถึง3ครั้งในการกระทุ้งมันก็ได้ดอกนะได้ดอกเพราะล่าสุดอย่างของครูอุที่ท่าศาลาเนี่ยเขาฉีดสารใบข้าวเพสลาดตอนวันที่1เมษา
1: ครับ
0: วันที่18เมษาได้ดอกแล้ววันที่1เมษาใบแค่เพสลาด วันที่18เมษาเขาได้ฟอร์มดอกมาแล้วใบยังไม่แก่จัดด้วยซ้ำนะแปลงนั้นเขาก็ใช้เรามาต่อเนื่อง3 ปี 3 ปีล้มลุกคลุกคลานกับพี่ช้าง
1: ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเล่าของครูอู๋ครูอู๋ก็ต้องฟังรายการอยู่ด้วยทุกรอบอะค่ะเขาจะฟังทุกเสาร์อาทิตย์แล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องคนทำงาน
1: ครับ
0: ก็ต้องหาครั้งปีแรกเลยที่ใช้เราเนี่ยจากสภาพส่วนโซมอะ

0: ท่านผู้ฟังแล้วเราก็ฟื้นฟูมาแล้วก็หาคนฉีดนอกมาฉีดข้างนอกที่เขารับจ้างทั่วไปอะกว่าจะได้ตรงเวลากว่าจะนั่นจะนี่แล้วก็เอ๊ะทำไมฉีดแต่เท่านี้ล่ะที่ผมไปรับจ้างมาเนี่ยตั้ง 7-8 ตัว10ตัวเลยนะแล้วมันจะพอไหมก็กึกกักกึกอักเดี๋ยวผมไปเอาตัวนั้นมาเพิ่มให้นะตัวนี้มาเพิ่มให้นะมีแต่จ่ายเงินไป
1: ครับ
0: ก็ใบดีขึ้นมาต้นดีขึ้นมาแต่พอเวลาทำผลผลิตก็ต้องบวกนั่นบวกนี่จนแบบเจ้าของสวนแบบไม่ต้องมาฉีดแล้วเปลี่ยนคนอีกเปลี่ยนคนนี่เปลี่ยนไป3ชุดแล
1: ้
0: วชุดนี้ได้พี่น้องจากทางสปป.มาช่วยแล้วก็อยู่กันในกลุ่มค่ะท่านผู้ฟังเขาทำคือครูอู๋บอกว่าอู๋เนี่ยไม่เป็นมีแต่สวนแล้วครูเนี่ยเป็นผอ.แล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะต้องอยู่ที่โรงเรียนสามีก็เป็นทหารที่จะต้องไปประจำการที่ปัตตานีก็จะไม่มีใครดูก็มีพี่น้องเนี่ยแล้วก็เลยให้พี่เกียร์เข้าไปอยู่ในรายกลุ่มด้วยแล้วก็มีอะไรก็สอนได้ทีมงานใหม่มาจากสปป.ลาวแล้วก็สอนกันโอ้โหสวยก็ทอนให้คนไทยทำอีกพี่จันสวยแล้วก็ตอนนี้ได้ดอกแล้วท่านผู้ฟังเราก็มองภาพว่าโอ้จากที่มันล้มลุกคลุกคลานกันมา3ปีค่ะนี่คือขอบคุณครูอุ๊แล้วก็สามีที่ตั้งใจที่อยากจะทำสวนทุเรียนแบบไม่เคมีจ๋า
1: ครับ
0: แล้วตั้งใจที่จะใช้ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคทวันมาอย่างต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์ก็คือตอนนี้ต้นมันสวยหมดนะคะต้นสวยหมดแล้วก็ถือว่าทีมงานนี้ที่เข้ามาอาจจะเป็นทีมงานที่ดีนะคะเขาก็ให้คนงานของเขาเนี่ยฟังรายการเราตลอดแล้วก็ติดตามทางหน้าแฟนเพจแล้วก็ทำตามค่ะท่านฟังก็ถือว่าปีนี้ถือว่าเราเห็นความสดใสในสวนนะคะเห็นถึงขั้นระยะดอกละแต่ก็ต้องไปลุ้นกันต่อว่าวันที่บานดอกเราจะไปเจออ
1: ะไร
0: ฝนอีกหรือเปล่านะคะ
1: อ่ะนะก็ติดตามกันนะครับ 14:43 พักกันก่อนแล้วกันกับบทเพลงของพี่บ่าววีสักเพลงนึงวันนี้ชื่อเพลงว่าจะรักซะให้บ้านะครับมาเป็นพิเศษกับแฟนคลับของพี่บ่าววีโดยเฉพาะพี่รัฐด้วยก็แล้วกันนะครับ

0: จะรักษาให้บ้านนะครับบทเพลงของพี่บ่าววีครับนะครับแล้วก็ระหว่างเปิดเพลงนี้ก็ได้กินขนมไข่ใส่เนยนะฮะอร่อยดีจ้านะคุณเกียร์ไปซื้อมานะฮะของเจ๊แจนนะครับ
1: ใช่ฟังรายการอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านปลัดกับท่านเจ๊แจน
0: ตลาดสุชาติ
2: อร่อยมาก
1: โอ้นี่ทักทายเจ๊อรุณีสุขใสด้วยคุณพี่รัตยาสุขใสค่ะอาจารย์ชัยพงษ์นะคะคุณธเนศคุณทิจุธาไม่ทราบที่สวนเป็นยังไงบ้างของน้องทิจุธานะคะคุณพานุรัตน์นะรัตนพิรมเห็นว่าป่วยหายไวๆนะคะคุณพี่นะจริงๆเรามีนัดกันที่เขาค้อนะคะมาป่วยซะแล้วนะคุณศักดาบอกราชหวางราชฉวางเหรอเรียกว่าอะไรราชหวางนะใช้ดีจริงๆครับนะคะจริงๆในปุ๋ยคุณพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะสวัสดีค่ะนะคะแล้วก็ทักทายคุณอุดรขันเอียดด้วยนะคะทักทายหลายๆท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะก็
0: นี่มีพี่เกษมด้วยจ้า
1: ค่ะเอานี่ไงพี่วรรณโชคบอกว่าดอกรุ่นแรกติดอยู่ประมาณ100แต่ต้นดอก2ร่วงหมดแล้วเฮ้เรายังอยู่เลยพ้นมฤตปีช้าง
0: อ๋อคือรุ่นแรกจะมีอยู
1: ่
0: ไอ้ที่ร่วงนี่คือรุ่นสอง
1: ไอ้เหลงไม่หมด
0: อ้าวไอ้เรานี่นั่งร้องกันแล้วนะเนี่ยเห็นดู
1: เห็นดูเกียร์ร้องแล้วแหละท่านผู้ฟังนะคะอ้าวจะคุยตั้งแต่เมื่อวานว่าเรื่องของการทำนาข้าวท่านผู้ฟังจริงๆตอนนี้เกียร์มีความหวังอยากทำนาข้าวอ่ะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ใครมีพื้นที่บ้าง
0: แถวแถวเชียนใหญ่แถวปากพนัง
1: ปากพนังเชียนใหญ่
0: แถวนั้นอ่ะหัวไซนะใครมีพื้นที่นาแบบไม่อยากทำนาเลย
1: ไม่อยากทำแล้ว
0: เพราะว่าทำแล้วได้ผลผลิตน้อยทำแล้วไม่คุ้มทำแล้วขาดทุน
1: เดี๋ยวคุณเกียร์จะทำให้ดูก่อน
0: แต่ถ้าคุณจะทำเองคุณก็เอาแค่ปุ๋ยแบคแคทไปใช้เท่านั้นเอง
1: แต่ถ้าบอกว่าตอนนี้ไม่ทำปีนี้ไม่ทำช่วยให้เกียร์เช่าหน่
0: อ
1: ยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะทำเพื่อให้เป็นตัวอย่าง
0: ครับ
1: แล้วถ้ามันแบบโอ้ยพื้นมันได้มาเต็มที่จริงๆคุณจะขอกลับมาทำใหม
0: ่ได
1: ้เลยไม่มีปัญห
0: า
1: แต่เกียร์อยากจะทำให้ทุกคนได้เห็นว่านาข้าวมันสำเร็จได้แบบไหน
0: ครับ
1: หรือพัทลุงมีไหมฮะน้องจุ
0: แล้วคุณก็ทำให้เราได้เลยนะ
1: ทำให้ได้ด้วย
0: คุณเองก็ได้งานอ่ะ
1: ใช่
0: ไม่ได้ยกว่างานไม่ใช่ได้แต่กล้าเช่าอย่างเดียว
1: รับทำได้ด้วยนะจ๊ะรับทำได้ด้วยแต่ว่าปุ๋ยยาเดี๋ยวคุณเกียรติจัดการเอง
0: ครับ
1: คุณมีหน้าที่ทำอย่างเดียว
0: ใช่
1: นะคะแล้วก็เนี่ยคือสิ่งที่อยากจะทำให้เกิดขึ้นเกียร์อยากให้ข้าวเขาเรียกว่าข้าวยาไซเนาะที่บ้านเราจะมีพันข้าวเนาะที่นครศรีธรรมราชท่านฟังมีข้าวยาไซข้าวนางพญาไหมข้าวนางยาแล้วอีกอันข
0: ้
1: าวไข่มดริ้นนะคะซึ่งอันเนี้ยกำลังร
0: อ
1: ข้าวสารจากเพื่อนคุณช้างอยู
0: ่ท่านสท
1: สีแล้วยังคะข้าวไข่มดลิ้นจะเอามาหุงดูก่อน
0: อ
1: ว่าข้าวเป็นยังไงถ้าข้าวกินแล้วอร่อยเกียร์จะทำข้าวไข่มดลิ้น
0: เราก็จะมาโฆษณากันได้เต็มที
1: ่อยากให้ทุกคนได้ทานข้าวมดไข่มดลิ้น
0: ครับ
1: แต่ต้องขออนุญาตซื้อเนี่ยเชื่อไหมว่า

0: านว่าทำไข่มดลิ้นไปพื้นที่10ไร่นะจะได้เม็ดข้าวมาเท่านี
1: ้ครับ
0: แต่คุณไม่ได้ไปแก้ปัญหาต่อให้กับชาวบ้านว่าทำยังไงให้ไข่มดลิ้นมันได้ไร่ละ1ตันหรือทำยังไงให้ข้าวหอมมะลิได้ไร่ละ1ตันทำยังไงให้เป็นกข29กข12กขอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกอยู่รองอธิบดี1รอง4 5แล้วอันกินกินป่าซี่ฉันโดนหลวนเลย
1: นะแต่ว่าง่ายๆเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ทำนาข้าวนะครับแล้วก็อยากจะได้ผลผลิตนะที่เพิ่มขึ้นในอย่างของที่เรามีลูกค้าของเราใช่ไหมพี่เกียร์ที่เขาใช้กันอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่ค่ะ
1: 1ไร่1ตัน
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นพันอะไรฮะ
0: เขาเรียกก็ข้าวรายปี
1: อ
0: ะไม่รู้พันอะไรพี่เกียร์ก็ไม่ได้ทำ
1: แต่เขาทำได้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้พี่เกียร์กำลังทำเนี่ยเดี๋ยววันที่12คนที่อยู่ทางหน้าแฟนเพจนะคะแล้วก็ทำนาอยู
1: ่
0: ก็ตักหมุดเอาไว้วันที่12พี่เกียร์จะแช่เม็ดข้าว
1: เริ่มตั้งแต่กระบวนการเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาแช่ปุ๋ยแพ็คเกจก่อน
0: แล้วเดี๋ยวพอหลังจากแช่ไปแล้ว2ถึง4ชั่วโมงมันเกิดอะไรขึ้นกับเม็ดข้าวนั้นนะคะแล้วอีกวันนึงค่ะเราจะเอาไปหว่าน
1: อันนี้เราไถแล้วใช่ไหม
0: ไถแล้ว ทำที่ไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปดูถึงการไถเนาะพี่เกียร์ไม่ได้ขายรถไถ พี่เกียร์ ไม่ได้ขายรถไถเกียร์ไม่ได้ขายคลาดเกียร์ไม่ได้ขายแบบคันไถ นะแต่เกียร์ขายปุ๋ยดังนั้นเกียร์ต้องการประสิทธิภาพเรื่องปุ๋ยเรื่องการไถเรื่องการขุดอันนี้ไม่ใช่ของเกียร์
1: คือเราไม่ต้องบอกนะคุณ
0: ไม่ต้องบอกแต่คุณจะเรียนแบบเกียร์ก็ได
1: ้ครับ
0: นะแต่เกียร์ไม่ต้องบอกเพราะมันไม่ใช่วิธีที่เกียร์จะมาทั้งบอกพอเกียร์ขายปุ๋ยขายยาปุ๊บเนี่ยเกียร์จะทำยังไงไม่ให้ยาพุ่มพวงเกิดขึ้นในสวนฉัน
1: เออเนี่ยเพราะหลายคนก็กังวลเรื่องยาเหมือนกัน
0: ใช่ไหมว่าทำยังไงยาพุ่มพวงเนี่ยพอหวานไปก็แพ้ยาเออหวานไปก็เป็นโรคล้านหลุ
1: ม
0: หวานไปก็เดี๋ยวมันแหว่งตรงนั้นมันขึ้นไม่เต็มมันมาจากการแช่เมล็ดพันธุ์ก่อนอันดับแรก
1: ครับ
0: คนเคลียร์ดินคุณรู้อยู่แล้วคนไถนานเนี่ยเขาไปไถให้มันละเอียดก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมพี่ช้างเหมือนพี่เกียร์จะปลูกส้มแต่พี่เกียร์ไม่ต้องขุดหลุมมันก็ปลูกไม่ได้ถูกไห
1: ม
0: เออมันก็มีกระบวนการตามวิถีของพืชนั้นๆอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องสอนเหมือนสอนเด็กนักเรียนว่าเอามาขึ้นร่องปลูกผักบุ้งกันนะไม่ต้องบอกแบบนั้นเพราะเรามีอาชีพเป็นเกษตรกรกันอยู่แล้วนะคะดังนั้นคนที่เป็นนาข้าวแล้วอยากจะติดตามเดี๋ยวรอติดตามปักหมุดเอาไว้เลยเกียร์จะไลฟ์สดนะเราจะมีสัญญาณที่โน่น
1: 12
0: วันที่12จะไลฟ์สดเพื่อที่จะบอกวิธีการแช่เมล็ดข้าวหลังจากแช่เสร็จเราจะให้มาดูอีกว่าเมล็ดข้าวมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบไหนบ้างแล้วหลังจากนั้นเราจะหว่านข้าวที่เกียร์ปลูกคือข้าวเหนียวลืมผัวค่ะพี่ช้างนะคะแล้วก็ให้พาไปติดตามดูข้าวโพดไปดูแมคคาเดเมียแล้วก็ไปดูเรื่องของต้นพันธุ์ส้มนะคะตอนนี้ต้นพันธุ์เกียร์เรียบร้อยแล้วแต่เกียร์ได้ต้นพันธุ์มาแบบคือถอนต้นมาแบบเป็นรากอ่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ไม่มีดินเกาะท่านผู้ฟังเออแล้วต้นพันธุ์นี้ไม่ใช่ถูกนะต้นประมาณสักเกือบ200บาท
1: ครับ
0: ถอนมาแล้วเกียร์แช่ในปุ๋ยแพ็คเกจมาให้เกิดการแบบแอบโซลูทโดดขึ้นไปมันก็เป็นวิธีของเกียร์แหละค่ะมันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักกรมวิชาการแต่เกียร์จะแก้ปัญหาลดการขายน้ำของต้นพันธุ์เพื่อในการเคลื่อนย้ายเพราะเราต้องเคลื่อนย้ายมาไกลหลายชั่วโมงเลยค่ะกว่าจะมาถึงแปลงนะคะแล้วก็ไม่มีดินเกาะดินอุ้มดังนั้นเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงมากเหมือนกันแต่ว่าเกียร์เผื่อขาดมาแค่20ต้นเท่านั้นปลูกคือเผื่อเหลือมาเผื่อตายแค่20ต้นเกียร์เผื่อตายไว้แค่ 20% เท่านั้นค่ะท่านผู้ฟังดังนั้นเนี่ยก็รอติดตามแล้วกันนะสำหรับเทคนิคและวิธีการปลูกกันแบบไหนมันจะเจริญเติบโตแบบไหนคือตามได้เลยแปลงเกียร์ตามได้เลยนะคะแล้วคุณก็ไปดูทางหน้าไลฟ์สดแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทนะคะให้ทุกคนได้เห็นว่านาข้าวทำแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราจะพูดรายละเอียดเชิงลึกให้กับคนทำนาทำแค่4ครั้งเท่านั้นพี่ช้าง
1: น้อยมาก
0: ฉีดพ่นแค่4ครั้งเท่านั้น4ครั้งจริงๆค่ะแล้วก็คุณจะพ่นกับโดรนก็ได้คุณจะพ่นเองก็ได้คุณจะไม่แบ่งให้ใครมากินค่าจ้างเลย
1: ทำเองหมด
0: ก็ได้ทำเองให้หมดนะคะดังนั้นเนี่ยยังมีโปรเจกต์ยังมีโครงการอีกมากมายที่อยากจะสนับสนุนพี่น้องภาคเกษตรนะในขณะที่เรามีปัญหาเรื่องของแรงงานกับพี่ช้างพอเรามีปัญหาเรื่องแรงงานปุ๊บเราต้องเตรียมตัวเองไว้สำหรับที่จะแบกต้นทุนเพื่อใช้นวัตกรรมในการทำสวนนะคะอันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในชั่วโมงหน้า
1: พักก่อนละกันฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยครับระหว่างพักโทรมาหาคุณเกียร์ได้นะ0634596939 0634596939ครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อในชั่วโมงที่2

ฟัง MCOT Radio Network 104.5 อสมทนครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร

ณะนี้เวลา 15:00 น.เทียบเวลาโดยจอวินิกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อม4ตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิกเพราะจอวินิกเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิกกรุ๊ปร่วมกับอสมทนครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ินิสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเจ้าหน้าที่ชุดภัยแทรกซ้อนทัพภาค4สนที่กำลังตรวจยึดสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่ากว่า50ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดระนองจากกรณีพลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองบังคับการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้เร่งติดตามและตรวจสอบหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการลักลอบจัดเก็บสินค้าต้องสงสัยหลีกเลี่ยงภาษีภายในโกดังของชาวต่างชาติสัญชาติเมียนมาในพื้นที่อำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ประสานกำลังร่วมกับชุดปฏิบัติการภัยแทรกซ้อนกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่25และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองระนองเข้าตรวจสอบโกดังบริษัท168ทรานสปอร์ตโลจิสติกจำกัดพบสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ใช้ในโรงงานและโรงแรมรวมถึงเครื่องปรับอากาศระบบร้อนและระบบเย็นจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่าอาจจะเป็นสินค้าที่ลักลอบนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า50ล้านบาททางนี้เจ้าหน้าที่ได้

0: ร่วมกันตรวจยึดสินค้าดังกล่าวไว้เพื่อตรวจสอบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมคัดแยกตรวจสอบแหล่งที่มาและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปกองทัพภาคที่2ส่งชุดประสานชายแดนไทยกัมพูชาเตรียมให้ความช่วยเหลือคนไทยหลังกัมพูชาจับคดีลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายกองทัพภาคที่2ได้รายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีทหารกัมพูชาจับกุมชายไทย1รายหลังลักลอบข้ามแดนบริเวณช่องตาเลงอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ไปหาของป่าก่อนที่จะหายตัวปริศนานาน15วันสร้างความกังวลให้แก่ครอบครัวอย่างหนักสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30เมษายน2569โลกออนไลน์ได้แชร์ข้อความตามประกาศหาญาติที่เข้าไปหาของป่าตามแนวชายแดนช่องตาเล็งก่อนที่จะขาดการติดต่อและไม่กลับบ้านนาน 4-5 วันต่อมาหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจปกครองได้จัดชุดข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบภูมิลำเนาของผู้สูญหายทราบชื่อต่อมาคือนายโยดสายน้อยอายุ58ปีชาวจังหวัดสุรินทร์มีอาชีพหาของป่าโดยออกจากบ้านตั้งแต่วันที่25เมษายน2569ก่อนที่จะหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยญาติให้ข้อมูลว่าปกตินายโยดจะเข้าป่าเพียง 1-2 วันแล้วกลับบ้านจึงเชื่อว่าอาจจะถูกเจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวกระทั่งวันที่4พฤษภาคมกองกำลังสุรนารีได้รับการประสานจากตำรวจในพื้นที่จึงเร่งประสานไปยังกัมพูชาโดยฝ่ายกัมพูชายืนยันว่านายโยดได้ลักลอบเข้าเขตกัมพูชาจึงถูกจับกุมในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและถูกส่งดำเนินคดีในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยแม่ทัพภาคที่2ได้สั่งการให้เร่งประสานกับทางการกัมพูชาเพื่อช่วยเหลือโดยเร่งด่วนสหรัฐเร่งสอบเหตุเรือระเบิดที่ไมอามี่เจ็บ11คนเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งสอบสวนหาสาเหตุของระเบิดบนเรือลำหนึ่งซึ่งส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ11คนในเมืองไมอามี่ทางตอนใต้ของรัฐฟลอริดาเหตุเกิดหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งความเป็นไปได้ที่เรือจะระเบิดที่บริเวณสันดอนทรายฮอลโอเวอร์แซนบาร์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองไมอามี่ส่วนผู้บาดเจ็บทั้ง11คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในท้องถิ่นโดยอาการบาดเจ็บจากแผลไหม้และอาการบาดเจ็บทางร่างกายอย่างรุนแรงทีมดับเพลิงเปิดเผยว่าเหตุระเบิดน่าจะเกิดขึ้นถึงถังน้ำมันของเรือส่วนเรือลำเกิดเหตุเป็นเรือเช่าเหมาลำชื่อว่านอติเนเบิร์สแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยสาเหตุการระเบิดอย่างแน่ชัด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกา
8: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้บ้านท่าน
9: โทร02-513-5251
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
9: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
9: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
15: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
16: ขอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
17: คุณกำลังฟัง M-Court Radio Network อสมท.จันทบุรี FM 95.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบ็คแคทโดย DJ ช้าง

0: ฟังกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและก็ยาราแบล็คแคทวันครับ15นาฬิกากับ15นาทีนะครับยังคงอยู่ด้วยกันครับบทเพลงที่จบไปสิริพรอำไพพงศ์ครับชื่อเพลงว่าคอยทางที่นางรองครับ
1: เพลงนี้ก็ให้น้องโอโน
0: ่
1: ในระหว่างขับรถน่าจะอยู่ถนน24พอดีเลยนะคะน่าจะผ่านนางรองพอดีเลยนะคะก็ขับรถปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเจอกันในวันมะรืนนี
0: ้ครับช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ด้วยกันนะครับกับปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเนาะนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีคุณผู้ฟังเนาะได้ฟังเราเรื่องราวของการหาพื้นที่นะครับนาข้าวนะครับในการที่จะทำนาข้าวไม่ได้ทำเป็นแปลงสาธิตนะ
1: ค
0: ่ะอันนี้คือทำเอาตังค์จริงๆเพียงแค่ว่าแปลงนาข้าวของเราก็คือจะมีปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวัน

0: นะฮะที่จะเอาไปใช้
1: เป็นหลักเลย
0: ใช่
1: เราจะใช้2ตัวเนี้ยเป็นหลัก
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีเรื่องของปุ๋ยทางดินก็คือตามทุกอย่างในกระบวนการการทำนา
0: หรือว่าใครขายปุ๋ยทางดิน
1: จะมาร่วมด้วยมั้ย
0: จะมาร่วมมั้ยครับเพราะเราไม่ขายปุ๋ยทางดินไง
1: เราไม่ขายปุ๋ยทางดิน
0: แต่ว่าถ้าใช้แบคแคทแล้วคุณก็ต้องทำใจนะว่าเขาลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลงนะ
1: ใช่แต่เกียร์ไม่ใช้ยูเรียนะจ๊ะทุกคนค่ะเป็นแปลงที่ไม่ต้องใช้ยูเรียนะใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบคแคท1ส่วนปุ๋ยสูตรทั่วไปที่เคยใช้อยู่กับนาข้าวก็ยังคงใช้เหมือนเดิมแต่ลดปริมาณลงมาครึ่งนึงเลย
0: ใช่
1: เมื่อก่อนเรา1ไร่ใส่ปุ๋ย50กก1ฤดูกาลเนาะใส่ปุ๋ย50กกอันนี้ไม่ต้องละเหลือแค่25กิโล
0: ก็ประหยัดไปแล้ว
1: ประหยัดค่าปุ๋ยไปแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังก็ฟังรายการเราอยู่แถวบ้านคุณจุนเลยนะ
0: เชียงใหญ
1: ่อำเภอเชียงใหญ่บอกว่ามีเนื้อที่อยู่ประมาณ15ไร่พี่เกียรติสนใจจะมาทำไม้ผมเนี่ยเพิ่งย้ายมาจากบ้านแฟนที่สงขลากลับมาที่บ้านแล้วก็อยากทำคือมีแนวคิดอยากทำเรื่องนี้อยู่พอดีนะก็ติดตามเรามาสักระยะนึงแล้วทั้งเรื่องของสวนปาล์มแล้วเรื่องของนาข้าวนะคะอันนี้คือบอกท่านผู้ฟังจริงๆนะถ้าไม่มีแรงจะทำนาแล้วแรงในที่นี้หมายถึง
0: ไม่ต้องมีแรงสิแต่ไม่มีทุนอะได้
1: ไม่มีทุน
0: ต้องมีแรง
1: พี่เกียร์พูดผิด
0: ครับ
1: ไม่มีแรงทุนและไม่มีแรงทุนไม่มีเงินทุนพอที่คือหมดกำลังใจในการที่จะลงทุนทำนาแล้ว
0: ครับ
1: แต่มีพื้นที่นะ4-5เจ้าก็ได้ค่ะมาปล่อยให้เกียร์
0: ครับ
1: นะ4-5 เจ้าก็ได้มาปล่อยเดี๋ยวเราจะไปทำในนามของบริษัทเองแต่ที่ทำเนี่ยประเด็นของพี่เกียร์คือเอาเงินอย่างที่พี่ช้างบอกแหละ
0: ครับ
1: เพราะเราคิดว่าเราทำเงินได้นะเรามั่นใจว่าเราทำเงินได้ไร่หนึ่งเนี่ยเราทำได้แน่นอนนะเราได้มากกว่างานวิจัยของทางกรมการข้าวแน่นอนได้มากกว่างานวิจัยกรมการข้าวแน่นอนนะแล้วก็จริงๆอยากจะให้ทางกรมการข้าวเนี่ยไปเป็นกรรมการให้เรา จะได้รู้สักทีว่ามันมีวิธีนะที่จะนำพาชาวบ้านชาวนาชาวไร่ชาวสวนเนี่ยให้มัน
0: ให้เขาไม่ขาดทุน
1: ใช่
0: ให้เขาสามารถอยู่ได้เพราะทุกวันนี้นะครับหลายคนที่แบบเลิกทำนาเพราะหนึ่งก็ทำแล้วก็ขาดทุนแค่จะเก็บไว้กินเองก็ไม่พอครับถูกไหมหลายคนบอกว่าเนี่ยคือกับการที่เราหนึ่งเหนื่อยแรงทีแล้วพี่เกียร์และสุดท้ายเงินก็พอมาเนี่ยมันก็ไม่พออ
1: ่
0: ะเก็บตังไว้แทนที่จะต้องลงทุนเอาตังไปซื้อข้าวสารกินก็บอกว่ายังคุ้มกว่า
1: เกียร์จะหาคนร่วมหุ้นก็คือ1คนที่มีรถไถเป็นของตัวเองขอรถไถขอเจ้าของนา
0: ครับ
1: ส่วนปุ๋ยและยาอยู่ที่เกียร์คนทำงานอย่างน้องแอดเนี่ยเมื่อกี้โทรมา
0: ครับ
1: บอกว่าน้องแอดบอกว่าถ้าเกิดผมรวมพื้นที่หัวไซด้วยได้มั้ยพี่ได้หมดขอพื้นที่ขั้นต่ำ
0: ให้มันอยู่ใกล้ๆกัน
1: ให้อยู่ใกล้ๆในการทำงาน
0: แล้วมันจะทำได้ง่าย
1: คือเราจะทำให้ทุกคนเห็นแล้วทำให้ว้าวเลยล่ะค่ะ
0: ครับ
1: ที่ไหนก็ได
0: ้
1: พิจิตรฟังอยู่ก็ได
0: ้
1: สุโขทัยฟังอยู่ก็ได้เพราะจริงๆเนี่ยเรามีพื้นที่ที่ตาคลีอยู่ประมาณ100ไร
0: ่ครับ
1: อธิบดีท่านให้ว่าพี่เกียร์ไปทำได้นะแต่บังเอิญมันไกลพี่เกียร์จะไปคอนโทรลว่า
0: เราก็ไปดูได้ไม่ได้
1: ไม่ได้มันจะไม่เหมือนไม้แบบปลายปี
0: ครับ
1: แต่ว่าอันนี้มันแค่อย่างน้อยก็แค่90วัน100กว่าวันแค่นั้นเอง
0: 4เดือนไม่เกิน
1: ใช่นะฮะรอบมันเป็นแบบนี้แล้วก็มีแพลนว่าถ้า1ปีเราเช่าไปแล้วเนี่ยพอเราทำนาไปเสร็จเรียบร้อยเราจะลงพืชไร่อย่างอื่น
0: ครับ
1: ลงแตงโมแตงกวาว่าไปทุกคนจะได้มีงานพี่ช้างนะฮะทุกคนจะได้มีงานพื้นที่มันจะได้ไม่ว่างเปล่า
0: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่อยากจะทำ
0: แล้วมันจะเป็นต้นแบบให้สำหรับหลายๆคนได้
1: ใช่จะเป็นกำลังใจ
0: ค
1: ุ
0: ณสามารถทำตามเดินตามเราได้เลย
1: ค่ะ
0: ค
1: ือเดินตามได้
0: ท่านเห็นเราคุณเกียร์ทำอุ้ยได้ข้าวเยอะมาก
1: ตาย
0: อะไรเงี้ยเอาฉันเอากลับแล้วนะฉันไม่ให้เช่าแล้วนะก
1: ็
0: ไม่ว่า
1: ไม่ว่า
0: ถูกไหม
1: คือ
0: แต
1: ่
0: อย่าลืมเอาปุ๋ยแบคแคทกับยาลาไปใช้ตามที่เราทำ
1: ถ้าคุณไม่ใช้ตามเกียร์คุณก็อาจจะไม่ได้
0: อาจจะไม่ได้ไงถูกไหม
1: ใช่นะฮะและเกียร์ก็มองว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเกียร์สามารถฉีดพ่นทุก7วันด้วยได้ซ้ำสำหรับนาข้าว
0: ครับ
1: ไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ที่ให้ทุกคนฉีดแค่4รอบคือประหยัดประหยัด
0: ครับ
1: เอาแบบประหยัดประหยัด
0: เพราะแค่นี้คุณก็ได้แล
1: ้วได้แล้วก็1ชุดต่อนา10ไร่อ่ะ
0: ครับ
1: คุณใช้ไปสิคะแต่เราอ่ะจะทำให้มันมากกว่านั้นไงเพราะเราไม่ได้บอกว่ามันเยอะแล้วมันจะเสียหายนี
0: ่ครับ
1: ไม่ได้เสียหายแล้วก็พี่วรรณโชคบอกว่าถ้าทำนาต้องทำนาดำนะจริงจริงนาหวานก็ได้นาดำก็ได้ได้หมดเลยครับพี่วรรณโชคจริงจริงเวลาเราทำนาดำเนี่ยมันจะต้นทุนในการดำนาก
0: ็
1: เลยบอกว่าใครที่มีรถไถแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาเราใช้รถในการดำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนะพี่ช้างไม่ใช่ได้ง่ายซะทีเดียวแต่จริงๆพี่เกียร์อยากทำนา

0: แบบกระบวนการเดิมเมื่อสมัยพี่เกียรติเด็กๆอ่ะที่เขาเรียกโรงแขกอ่ะพี่จ๋า
1: ครับ
0: ไม่ต้องเสียค่าแรงแต่เสียค่าต้มถั่วดำถั่วดำข้าวเหนียวกับข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มาลงแขกกันทำงาน
1: วันนี้ก็แปลงคนนี้อีกวันนึงก็นัดไปแปลงโน้นสลับกัน
0: พี่เกียรติอยากได้ฟิลแบบนั้นอ่ะแต่พี่เกียรติก็เชื่อว่าสามารถทำได้แต่มันก็ค่อนข้างจะยากเพราะเนื่องจากว่ามันสมัยใหม่แล้วเนาะไม่มีใครที่จะอยากกลับไปทำแบบนั้นแต่มันจะมีเครื่องจักรเข้ามาช่วยนะฮะจะมีเครื่องจักรแต่อยากทำนาหวาน
1: ครับ
0: อยากทำนาหวานกับพี่แล้วก็เราก็คิดว่าเราทำได้เม็ดข้าวก็มีได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องทำนาดำนะคะแล้วก็อยากทำนาหวานก็คืออยากได้ข้าวอย่างน้อยสุดคือต้องมีไร่ละ1ตัน
1: ครับ
0: เราคิดว่าถ้าเราทำไมถึงต้องเป็น100ไร่เพราะว่าการมีพื้นที่ที่ใหญ่เพียงพอปริมาณข้าวที่มันสามารถส่งตรงลงสีใหญ่ได้เลยทีเดียวเนี่ยมันก็จะสามารถทำให้เราได้ราคาเหมือนกันกับพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะเราก็คิดว่าเราตั้งใจจะทำข้าวที่ดีแล้วก็เป็นข้าวตลาดความหมายคือให้เป็นข้าวที่ตลาดต้องการแล้วเราก็ไปเสิร์ฟบางทีเราอาจจะส่งตรงให้กับท่านสุภจีก็ได้ใครจะไม่รู
1: ้ไม่แน่เดี๋ยวสุภจีอาจจะมา
0: เออ
1: นครศรีธรรมราชขึ้นมาอุ๊ยมาดูซิแปลงนี้เห็นว่าได้ทำได้ไม่ต่ำกว่าตันเหรอคะทำยังไงคะ
0: เออนะฮะเรามาร่วมมือกันแบบนี้คือเกียร์อยากทำงานแบบนี้กับพี่น้องภาคเกษตรเกียร์อยากทำงานแบบนี้จริงๆอยากให้มันเกิดประโยชน์มากๆกับพี่น้องภาคเกษตร
1: ครับ
0: นะไม่แล้วพอเราเก็บข้าวเสร็จนี่คือความฝันอีกเนาะเก็บข้าวเสร็จฟางก็ไปทำเป็นอัดแท่งอย่างเงี้ยขายฟางได้อีกแต่ทำคนทำฟางเนี่ยน่าจะเป็นนาดำเน
1: า
0: ะ
1: ไม่แน่ใจแบบยาวๆหรอ
0: ไม่รู้มันไอ้นั้นมันนาปีไงมันจะมีฟางแต่ว่าฟางแบบเนี้ยเราไม่รู้ว่าเวลาเราใช้รถเกี่ยวแล้วเราจะมาอัดฟางได้แบบไหนอันนี้เดี๋ยวไปศึกษาต่อเรื่องฟางนะแต่ว่าพื้นที่ที่มันว่างรงอ่ะเกียร์ก็มองว่าพลิกก็ทำได้ถูกไหมพี่ช้าง
1: ครับ
0: ทำพลิกสักสิบไร่ทางแตงสักสิบไร่ปลูกคะน้าสักสิบไร่ปลูกกะหล่ำดอกสักสิบไร่อย่างเงี้ยมันก็มีพืชผักให้ส่งแล้วนะทุกคนก็มีคือประเด็นพี่เกียร์คือทุกคนมีงานทุกคนมีรายได้เลยไม่ต้องเอาตัวเองไปพึ่งรัฐบาลความช่วยเหลือจากใครเราจะปรับตัวเองเราจะไม่เป็นนั่งร้องขอ
1: แต่เอานะพันหนึ่งสี่เดือนอะ
0: เอาใช่ไหม
1: เอา
0: แต่พี่เกียร์ไม่อยากจะสนับสนุนให้กู้นะ 400,000 ล้านนั้นไม่อยากสนับสนุนให้กู้มีความรู้สึกว่าตัวเองก็แบกหนักเป็นเราอ่ะประชาชนที่มีรายได้อ่ะค่ะอย่างเช่นพนักงานประจำข้าราชการที่มีเงินเดือนประจำนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายที่ต้องแบกเรื่องของภาษีอันนี้แหละเป็นตัวแบกค่าใช้จ่ายที่ต้องเอามาให้เป็นเบี้ยหัวแตกให้กับแต่ละคนรับไป 1,000 บาท 1,000 บาทซึ่ง 1,000 บาทมันดูเหมือนกระตุ้นแต่สำหรับความคิดเกียร์คือมันเอาเงินมาเทละลายน้ำอะค่ะพี่ช้างเพราะท้ายที่สุดแล้วเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยไอ้ 40,000 กว่าล้าน400ล้านเนี่ยค่ะมันจะกลับไปหายักษ์ใหญ่ที่เป็นการค้ายักษ์ใหญ่เท่านั้น
1: ครับ
0: นั่นคือไม่ได้ไปไหน
1: คุณก็มากินร้านตังเกียสิ
0: มันก็ไม่ได้มากินทุกคนแม
1: ้คุณไปกินร้านอื่นนี่ไปกินขนมไข่เจ๊แจนเจ๊แจนก็เปิดคนละครึ่ง
0: หรือว่าไปเก็บต้องเปิดปุ๋ยคนละครึ่งด้วยเหรอ
1: เนี่ยวันก่อนเสนออยู่เสนอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรว่าอย่าไปซื้อปุ๋ยมาแจกเลย
0: ไม่อันนี้ก็ไม่เห็นด้วย
1: ให้ตังเข้าไปคุณจะรู้ได้ไงว่าผมใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไร
0: ถูก
1: มึงไปเอาปุ๋ยยี่ห้ออะไรมาแจกก่อน
0: ขยันจังนักนะกับการหาโปรเจกต์แบบนี้
1: ถ้าจะให้ก็เอาตังมาเดี๋ยวกันจะคอยไปซื้อเองได
0: ้ในความเป็น Black Cat นะท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังมีเช่นมีกองทุนขอกองทุนมาอย่างเช่นทำปาล์มโดยการขอกองทุนทำสวนยางขอกองทุนทำสวนทุเรียนขอกองทุนมาจากสวนยางพาราเก่าไปขอกองทุนมาทำทุเรียนอย่างเงี้ยค่ะคุณก็มันจะมีงบส่วนหนึ่งที่คุณเอาใบเสร็จไปเบิกจากกองทุนต่อ
1: ได
0: ้คุณมาเอาได้เลยคนที่สั่งซื้อปุ๋ย Black Cat คุณก็ขอใบเสร็จไปได้ทุกครั้งแล้วเงินก้อนนี้ของคุณคุณต้องไปขอกองทุนเงินกองทุนก็กลับมาที่บ้านคุณ
1: ครับ
0: อันนี้ทำได้นะทำได้คุณแค่แจ้งมาว่าพี่อ่ะต้องไปเบิกกองทุนขอใบเสร็จแบบนี้แบบนี้คุณบอกให้เลยว่าให้เราเขียนใบเสร็จแบบไหนเราก็ทำให้คุณได้นะคะขอแค่คุณลองเปิดใจแล้วลองทำดูนะไอ้สิ่งที่พูดเนี้ยมันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่เกียร์คนเดียว มันเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายทุกฝ่ายในที่นี้คือดินก็ดีต้นไม้ก็ดีส่วนตัวเจ้าของสวนก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นนะคะมันทำให้ทุกคนมีมูลค่ามากขึ้นในตัวเองพอประชาชนภาคเกษตรเรามีอย่างท่านเราก็ฟังรายการเขาบอกว่ารายได้จากคือเรามีพื้นที่สวนอะเยอะมากพื้นที่เกษตรเราเยอะมากแต่รายได้ GDP จาก 6%เนี่ย 6% 6% ซึ่งน้อยมากๆ มันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าแรงงานส่วนใหญ่ของประเทศที่คอยจะสนับสนุนให้ประเทศรุ่งเรืองขึ้นได้เนี่ยแต่มันรายได้ต่ำกันจริง
1: ๆครับ
0: รายได้ต่ำมาจากไหนมันมีปัจจัยนู่นนี่นั่นสารพัดเรื่องเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วยังมีอุดมการณ์ยังมีความฝันอยู่เล็กๆที่อยากจะให้กลุ่มก้อนกลุ่มเดียวพอไม่ต้องมาทั้งประเทศหรอกค่ะ
1: ทำไมบางประเทศแบบคนเกษตรรวยอ่ะ
0: ญี่ปุ่นเกษตรรวยมากนะ
1: แม้คนที่ทำเกษตรบางประเทศคือรวยมาก
0: เกาหลีคนที่เกษตรรวยมากสหรัฐคนที่เป็นเกษตรรวยมากไม่ได้เป็นนักธุรกิจอย่างเดียวแล้วรวยมีพื้นที่กันเป็นกี่ร้อยเอเคอร์ล่ะเขาทำปุ๊บเขาใช้เทคโนโลยีทั้งหมดเลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งเจ้าของ iPhone เอ่ยนักธุรกิจใหญ่ๆซัมซุง
1: เอ่ยเขามาทำเกษตรด้วย
0: เขามาทำเกษตรกันหมดแล้วจ้าที่ราคาแล้วพอเวลายักษ์ใหญ่เขาตระเวนซื้อที่อย่างนี้ล่ะค่ะ
1: ครับ
0: คุณไม่ต้องดีใจที่คุณได้ขายที
1: ่
0: คุณต้องเสียใจว่าฉันหมดอาชีพแล้วนะ
1: แล้วเราต้องไปซื้อเขา
0: เราไปซื้อเขากินทั้งหมด
1: เอาเขามาก็คือไทยก็กลับเวียนไปหาเขาอีก
0: หมดทุกสิ่งอย่างดังนั้นเรามีอยู่แล้ววันนี้ขอให้หวงที่ของตัวเองวันนี้ถ้าเรานั่งพูดอยู่เนี่ยเราบอกว่าถ้าวันนี้เกิดวิกฤตแบบไม่มีกำลังใจวิกฤตที่ว่าหวานไปแล้วได้ข้าวน้อยนะคะราคาตกต่ำวิกฤตแบบท้อและทำแล้วไม่รวยสักทีพ่อพี่เกียรตินี่ทำนาก็ไม่ได้รวยสักทีจริงๆเราก็ทำนามาก่อนเราก็ไม่ได้รวยจากการทำนาแต่เราก็ไม่ได้ยากจนเพราะเราทำแล้วเราได้เรามีใช้ในครอบครัวแต่วันนี้ถ้าใครแล้วเนี่ยพื้นที่มีไม่มีแรงทุนแล้ว
1: ครับ
0: เรามีโครงการแบบเนี้ยเล็กๆค่ะท่านผู้ฟังไม่ได้โครงการใหญ่โตอะไรมากเป็นโครงการเล็กๆนะคะก็สามารถส่งเสียง
1: ติดต่อมา
0: ที่เราได
1: ้063ครับ 4596939 0634596939
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะก็โทรกันเข้ามานะแล้วก็เป็นการรวบรวมแล้วก็เดี๋ยวจะคุยเงื่อนไขกันคือถ้ามีปุ๊บเราประชุม
1: ครับ
0: เราจะนัดประชุมกันทั้งหมดว่า
1: เขาเริ่มตอนบ้านเราจะเริ่มเดือนไหนอะเริ่มถ่าย
0: นาข้าวตอนนี้เริ่มเกี่ยวกันไปเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยพอเข้าฝนเนี่ยก็เริ่มกันแล้วเราอยากทำก่อนแล้วเดี๋ยว
1: น้ำจะท่วมอีกไง
0: เม็ดกับกามท่วมเหล่า
1: ต้า
0: ตัวเดียว
1: ท่วมอีกต้องนับย้อนหลังมา
0: อัตโต้อัตโต้
1: เดือนนี้เดือนอะไรวะ
0: เดือนนี้เดือนพฤษภา
1: คมกรกฎาคม
0: พี่รู้ว่าเขาหว่านข้าวตอนชักพระ
1: ฮะ
0: ชักพระนี่ถอนกล้าเนาะ
1: ชักพระที่มันออกพรรษาแล้วนะ
0: เขาใช่ไงเขาถอนกล้านะวันพี่เกียร์สมัยก่อนมันข้าวนาปีหรือเปล่าหรอคะท่านผู้ฟังเกียร์ก็ไม่รู้จำไม่ได้อ่ะไหนปกี้ฟัง
1: แน่ใจนะว่าเราจะทำนากันเนี่ย
0: แน่ใจค่ะดิฉันแน่ใจคุณไม่แน่ใจเหรอ
1: เรายังไม่รู้เราจะหว่านข้าวตอนไหนตอนเนี้ย
0: ไม่แล้วคุณแน่ใจมันเดี๋ยวพี่เกียร์ศึกษาเองนะเรื่องนี้มันไม่ยากหรอกเรามีอยู่แล้วพี่น้องเขามีอยู่แล้วเพื่อนเธอก็ทำนาตั้งหลายคน
1: ครับ
0: มีอยู่แล้วแต่เราแค่อยากไปทำให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราแค่อยากไปทำให้ทุกคนได้ข้าวเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นไม่ใช่หว่านข้าวไป1ไร่ได้ข้าวมา200กิโลอย่างเงี้ย มันน้อยมากๆอ่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: นะฮะมันได้แค่กินแต่มันไม่สามารถเอาไปเลี้ยงชีพอย่างอื่นได้ไม่สามารถไปต่อยอดแบบอื่นได
1: ้
0: นะต่อให้เรามีอะไรเป็นของตัวเองทั้งหมดแล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันไม่ได้หวังว่าข้าวจะได้ส่งไปขายไม่
1: ม
0: ีเพราะมันไม่พอจะกินในครัวเรือนด้วยซ้ำเหมือนวันนี้เราดีใจกับพ่อใหญ่อ๋อยพ่อใหญ่อ๋อยเนี่ยทำนา10 กว่าไร่ในทุกครั้งที่ทำนาไม่เคยมีข้าวกินฮอดปีถึงปีเลย
1: ก็คือต้อง
0: ม
1: ัน
0: ไม่จบปีไม่ซื้อค่ะคนอีสานเขาไม่ซื้อ
1: ทำไมอ่ะ
0: ไปยืม
1: อ
0: ่ะบ้านช้างมีข้าวพี่เกียรติก็ไปยืมช้างก่อน
1: แล้วเวลาดูการหน้าเข้าไปคืน
0: ไปเอาข้าวไปคืนคืนเป็นพันข้าวคืนเป็นอะไรก็อย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งแต่พ่อใหญ่อ๋อยตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทมาข้าวเหลือเหลือขายแล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: มันน่าดีใจไหมล่ะ
1: เม
0: ื่อก่อนเนี่ยข้าวปลูกไว้กินพื้นที่ที่เหลือเอาไปปลูกมันไว้ขายหาเงิน
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้เนี่ยปลูกข้าวได้กินได้ขายข้าวแล้วด้วยข้าวเหลือปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังนี่แหละคือง่ายๆแต่ขอให้แค่คุณตัดสินใจ
1: ครับ
0: แล้วคุณลงมือทำมันเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเกียร์บอกว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าคุณฉีดพ่นปุ๋ยแบคแคทอย่างต่อเนื่องทุกรอบตามกำหนดที่เราแนะนำไปคุณจะได้ข้าวเพิ่มจากเดิมอย่างน้อยสุดคือ 30% ขั้นต่ำที่ต้องเพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: 30ขั้นต่ำต้องเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่เกียร์การันตีได้ แล้วการันตีนี้มันเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันไม่ใช่ไม่มีสักแปลงนึงนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะที่ท่าเรือนี่ใช้กับพี่เกียร์มาก็จะ10ปีนี้แล้วนะแต่ก็ใช้เงียบๆฉันได้ผลมาซื้อได้ผลค่ะคุณเกียร์แต่เกี่ยวไปแล้วไงพี่เกียร์เลยเก็บภาพไม่ได้เกี่ยวไปแล้ว

0: แล้วอะไรก็ทำไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าอยากใช้เงียบๆก็ได้ไม่มีปัญหาอยู่ถึงท่าเรืออยู่ก็ไม่ไกลจากอสมทนะคะแล้วก็มีน้องจุที่พัทลุง มีลูกของแม่โสที่สุโขทัยนะคะมีลูกค้าที่เชียงรายมีที่บุรีรัมย์มีที่อุบลนะคะมีที่สุรินทร์อันนี้เขาก็ใช้ไม่มีปัญหาสำหรับเกียร์คือใช้ได้เลยแล้วแต่ความสะดวกของทุกคนแต่ถ้าณวันนี้เราเจอปัญหาอยู่เราเจออุปสรรคเรื่องของผลผลิตไม่เป็นกอบเป็นกำตามที่ควรจะได้ก็ลองมาเส้นทางนี้ดูมาใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับเราดูค่ะปุ๋ย1ลิตร 1,980 บาทเก็บเงินไปทาง 2,130 บาท
1: ครับ
0: ถ้าโอนเงิน 1,980 บาทใช้กับนาข้าวได้10ไร่ค่ะ
1: ครับ
0: 10ไร่จริงๆแล้วก็ลองปักหมุดไว้นะคะสำหรับพี่น้องที่ทำนาทำพืชไร่ปักหมุดเอาไว้นะพรุ่งไว้วันที่ 12. 12เกียร์จะทำวิธีการผสมในการที่จะไปแช่เมล็ดพันธุ์ให้ดูว่าทำยังไงแล้วมันมีผลดีแบบไหนสำหรับการแช่เมล็ดพันธุ์ด้วยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเราไปทำกับเม็ดกาแฟมาแล้วพี่ช้าง
1: อืม
0: ดีมากเม็ดกาแฟ5กิโลเขาแช่แล้วกว่าจะไปเพาะเนี่ยเขาจะบอกมันจะเหลือประมาณ2กิโลครึ่ง
1: ครับ
0: แต่พอเอาเม็ดกาแฟ5กิโลมาแช่ด้วยปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาเชื้อราแบล็คแคทวันได้ 100% เต็มคือ5กิโลขึ้นทุกเม็ดนี่คือความว้าวของความเป็นแบล็คแคทค่ะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: แล้วก็พี่น้องทางฝั่งสปป.เขาก็มีความสุขกับเรื่องนี้ไปแล้วไม่ว่าคุณจะทำเป็นต้นพันธุ์กาแฟหรือคุณจะปลูกกาแฟอยู่แล้วฉีดพ่นไปคุณก็ได้เม็ดกาแฟมากขึ้นผลผลิตเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าไปเหมือนหลายๆคนที่ใช้แล้วพอดีแล้วหยุด
1: ดีแล้วหยุด
0: ดีแล้วหยุดเท่ากับเดินกับถอยหลังไปขึ้นบันไดก้าวที่1ใหม
1: ่ครับ
0: นะคะขอแค่ใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รายได้จากสวนแล้วทุกครั้งที่รายได้เกิดขึ้นจากสวนคุณต้องเก็บเงินส่วนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงสวนต่อแล้วอีกส่วนคุณจะไปใช้จ่ายอะไรก็ได้ดังนั้นความสำคัญสำหรับการเป็นเกษตรกรพี่ช้างต้องมีค่าใช้จ่ายสำรองในการที่จะเป็นการซื้อปุ๋ยซื้อยาหรือการจัดการในสวนเป็นหลักก่อนเพราะว่าสวนคือหลักในรายได้ของครอบครัวของภาคเกษตรอยู่แล้วถ้าคุณเอาไปใช้ทั้งหมดแล้วไม่กันเงินเอาไว้ไม่แบ่งเงินไว้ให้กับทุเรียนไม่แบ่งเงินให้กับเงาะไม่แบ่งเงินไว้ให้กับลำไยไม่แบ่งเงินไว้กับยางพาราเลยมันก็เดินหน้าที่ผลผลิตถดถอยไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งทำให้เราชักหน้าไม่ถึงหลังไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ฟังนะคะลองปรับกันดูอันนี้คือเรื่องของการจัดการนะคะ
1: ครับอ่ะแล้วใครสนใจนะวันนี้เรื่องราวของปุ๋ยแบล็คแคทเรื่องของยาราแบล็คแคทวันต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อนะครับคุณผู้ฟังสามารถโทรมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0634596939ครับ0634596939ปุ๋ยแบล็คแคท1,980บาทนะครับยาราแบล็คแคทวัน1ขวด1ลิตรก็ราคา 1,540 บาทครับสนใจติดต่อกันมานะครับ0634596939ครับคุณพี่ประสิทธิ์ชนรบนะครับฟังรายการอยู่ที่บางกล่ำนะครับจังหวัดสงขลาขอบพระคุณมากครับ
0: โอ้อยู่ใกล้บ้านพี่เกีย
1: ร์
0: เลย
1: เพลงจากน้องป๊อปปี้ครับชื่อเพลงว่าต้องฮักให้สุดใจ

0: นะฮะเอามาให้ได้ฟังกันนะฮะกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat แล้วก็ยารา Black Cat 1ครับ 15:00 น.กับ 39:00 น.ครับ
1: ค่ะก็ถือว่า2ผลิตภัณฑ์ดีๆล่ะค่ะที่อยากจะให้ไม่ต้องฟังนานนะพี่ช้างเนาะ
0: ครับใช้เลย
1: เออไม่ต้องฟังกันให้นานเสียเวลาร
0: ีบซื้อเดี๋ยวเผื่อขึ้นราคา
1: เนี่ยมานั่งคุยกันแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังพี่ช้างก็ยังจะถามว่าเอ๊ะจะทำนากันจริงๆเหรออ
0: ืม
1: แล้วมันไม่ทำไมทำไม่ได้เหรอ
0: ฮะ
1: ทำไม่ได้เหรอ
0: ได
1: ้เอาพูดให้มันชัดเจนชัดถ้อยชัด
0: ได้ครับคุณผู้ฟังเพราะว่าที่เราวางแผนไว้คือเราไม่ได้ทำเอง เราแค่เอาเรื่องราวของวัฒนะไรนะนวัตกรรมเออเราก็เอานวัตกรรมอย่างปุ๋ย Black Cat ยาราม Black Cat 1นะก็อาจจะมีเคล็ดลับที่เราไปทำที่อื่นมาใช่ไหมแล้วได้ผลมาแล้วแล้วก็มาใช้เท่านั้น
1: ใช
0: ่ท่านแค่ทำตามเรา
1: ถูกค่ะ
0: นะ
1: ทำตาม
0: ครับ
1: แล้วได้ผลผลิตมาแบ่งกันจ้ะแบ่งกัน
0: เราจะบอกเขาหมด
1: จริ งอ่ะ
0: ใครสนใจโทรมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวเกียร์ก็เป็นคนซื่อซะด้วยท่านผู้ฟังมีอะไรก็จริงใจ
0: เรื่องเกียร์ทำนี่ไม่ต้องนะทำแบบตามมีตามเกิด
1: ไม่เอา
0: ไม่เอา
1: ไม่เอาเราต้องการกลุ่มเข้มแข็งที่อยากจะพัฒนาตัวเองเราต้องการกลุ่มที่เราอยากรวยอะค
0: ่
1: ะ
0: พ
1: ี่ชาเราอยากรวยอะ
0: อยากรวยไหม
1: แต่อยากรวยมา
0: ครับ
1: คือเราอยากรวยแต่เรารวยด้วยลำแข้งของเราเอง
0: ครับ
1: เราไม่รวยด้วยวิธีคดโกงแต่เรารวยด้วยการแลกกันกับความสามารถที่เรามีนะคะพี่ช้างก็ถือว่าถ้ายังคงอยากได้จริงๆนะท่านผู้ฟังอยากให้มันเกิดจริงๆนะก็คือไม่ว่าจะปากพนังเนาะแต่อย่าเอาที่มันท่วม4เดือน5เดือนเน
0: า
1: ะที่ดินแบบนั้นไม่เอานะท่านผู้ฟังเน
0: า
1: ะ
0: เอาแบบว่า
1: เราเราทำมาหากินได้นะคะไม่ว่าจะอยู่กันที่นี่ก็ได้นะนาพรุอะไรเนี่ยพระพรหมนี่ก็ได้ค่ะท่านผู้ฟัง
0: นี่เขาปลูกนั้นเยอะ
1: ปลูกอะไรคะ
0: ปลูกนั้น
1: ปลูกมัน
0: ใช่ไหม
1: ที่นี่พระพรหมเนี่ยจะปลูกมันค่ะ
0: มันเนี่ยใช้ปุ๋ยแบคแคดได
1: ้ใช้ได้สิใช้ดี
0: หัวจะได้โต
1: หัวไม่เป็นรากรู้จักไหมมันเป็นรากคุณรู้จักมันเป็นรากไหม
0: เขียวๆ
1: ภาษากลางก็พูดว่าอะไรเชื้อรานั่นอะเป็นระนะเป็นระภาษาใต้ก็ว่ามันขึ้นระนะคะพี่ประสิทธิ์ค่ะภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรใครรู้บ้างมันเป็นระภาษากลางคือเชื้อราใช่ไหมคะที่มันเป็น
0: เราเชื้อราแหละเขียว
1: มันต้องมีโรคมันต้องเป็นโรคชนิดหนึ่งของมัน
0: อะแล้วกลิ่นมันก็จะแปลก
1: ๆกินไม่ได้ขมถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วคือถ้าหัวขุดออกมาแล้วมันขลุขระอะค่ะท่านผู้ฟังอันนั้นเนี่ยคือมันกินไม่ได้แล้วนะมันข
0: ม
1: นะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าลงหัวแตกกอดึงช่อแตกดอกนะฮะขยายผลน้ำหนักรสชาตินี้ไว้ใจได้เลยปุ๋ยแบคแคทเราทำได้หมดทุกข
0: ้
1: อนะคะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะคะทำได้ดีด้วยนาข้าวมันสำปะหลังยางพารานะคะหรือแม้กระทั่งเรื่องของทุเรียนนี่เราเป็นเจ้าอยู่แล้วนะเราเป็นเจ้าในการทำทุเรียนคุณภาพอยู่แล้วค่ะท่านผู้ฟังใครที่ตัดเก็บผลผลิตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังตัดเก็บผลผลิตติดตามมันจังเลยเนี่ยคุณเกียร์คุณช้างเนี่ยติดตามอยู่ตลอดเลยฟังมา2ปีแล้วฟังมา3ปีแล้วติดตามมานานแล้วปีนี้ลองกับเราดูเริ่มต้นที่การฟื้นฟูก่อนนะคะถ้าการฟื้นฟูต้นสำหรับต้นทุเรียนอย่างที่เกียร์บอกว่าถ้าต้องการจะฟื้นฟูด้วยปุ๋ย Black Cat ที่เคยใช้กระบวนการเดิมๆทั้งหมดเช่นใช้ยารังสารเช่นต้องใช้ยิปซัมโรยทางดินต้องมีฮิวมิกโรยต้องปรับสภาพดินอย่างเงี้ยหยุดก่อนทั้งหมดไม่ต้องทำก่อนนะคะเริ่มต้นจากการตัดเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๋ย Black Cat 1ชุดยาเชื้อรา1ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตรฉีดไปเลยทั้งต้นทั้งกิ่งทั้งใบ
0: ครับ
1: ทั้งในและนอกทรงพุ่มและฉีดลงดินให้ชุ่มค่ะท่านผู้ฟังทำแบบนี้7รอบเราจะได้1ชุดใบแบบสวยๆแตกยอดมายาวเลยแหละนะคะ1ชุดใบสวยๆพอใบชุดที่2เริ่มขึ้นคุณก็ค่อยใส่ปุ๋ยทางดินแนะนำให้ใช้พวกอินทรีย์เคมียี่ห้ออะไรก็ได
0: ้ครับ
1: นะคะอินทรีย์เคมีจะเป็น633 933คุณใส่ไปได้เลยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วปริมาณการใส่ปีนี้เริ่มใช้กับเราปีแรกปีที่แล้วเคยใส่ต้นละ1กิโลถ้าใช้กับเราแบบนี้มาแล้วให้ใส่แค่6ขีดพอลดปริมาณการใส่ปุ๋ยทางดินลง 40% ทำแบบง่ายๆค่ะท่านผู้ฟังแล้วคุณจะเข้าใจว่าการฟื้นต้นการปรับสภาพดินได้เร็วฟื้นต้นได้เร็วเดินรากได้เร็วเดินยอดได้เร็วต้องยกให้ปุ๋ยแบล็คแคทของเราเท่านั้นจริงๆค่ะ
0: ครับนะครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ยแบล็คแคทนะครับ1ชุด1,980 บาทซื้อ6ชุดแถมฟรี1ชุดซื้อ10แถม2ชุดครับ1ลัง24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทคุณประหยัดไป 9,600 บาทครับส่วนยาราBlack Cat 1นะครับอันนี้เราทำจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนเพราะฉะนั้นพี่น้องมั่นใจนะว่าใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชเลยนะครับในส่วนของยาราBlack Cat 1 1ขวด1ลิตรผสมน้ำได้ 1,000 ลิตรราคา 1,540 บาทครับสามารถผสมพร้อมกับปุ๋ยBlack Cat นะครับในคราวเดียวกันได้เลยไม่ต้องเสียเวลานะครับที่ต้องมาแยกฉีดกันเนาะได้เลย
1: ไม่ต้องแยก
0: คู่กัน
1: แล้วก็สามารถใส่ยาเพลียยาหนอนได้ด้วยถ้าคุณมาเพิ่งมาใช้กับเราอัตราการต้านทานมันยังไม่เต็มที่คุณก็ใส่ยาเพลียยาหนอนตามระยะได้ปกติแต่ให้ลดปริมาณลงให้ลดปริมาณการใช้ลงไม่ต้องเข้มข้นเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณคอยสังเกตว่าหลังจากใช้เรามาต่อเนื่อง5ครั้ง6ครั้ง7ครั้งอัตราการต้านทานหนอนแมลงมันดีขึ้นแล้วดังม
0: ัน
1: ดีขึ้นแล้วคุณถอยทุกอย่างได้เลยทำงานดูหน้างานเป็นหลักไม่ใส่ตะพัดตะพืออย่างที่คิดว่าคนนั้นใส่นี่คนนี้ใส่นี่โดยที่ไม่รู้เลยว่าหน้าบ้านเราเป็นแบบไหนสวนไม้เราเป็นแบบไหนต้นไม้เราเป็นแบบไหนเราไม่เคยรู้เลยเนี่ยไม่ได้นะคะมันทำให้ต้นทุนในการทำสวนของเรายิ่งบานปลายพอยิ่งบานปลายพอไปเจอราคาก็เกิดการอย่างนี้เห็นไหมที่เรากำลังกังวลกันที่เกิดดราม่ากันในทางโซเชียลนี่แหละนะคะแล้วก็ลองดูค่ะว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยเราซื้อมานี่ก็พูดนะขออนุญาตพูดจริงๆผลผลิตซื้อมานะน้ำใหญ่เชียวแล้วก็เป็นน้ำจีบแกะเนื้อมาข้างในไม่ใช่กินได
0: ้ครับ
1: เราเอฟมาเราได้มาแล้วแต่เรากินไม่ได้ค่ะท่านผู้ฟังด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยอยากบอกว่าเราเป็นเจ้าของสวนกรุณาทำสวยๆผู้บริโภคปลายทางเขาจะได้กินได้จะขายเมืองไทยขายเมืองนอกยังไงเขาก็ต้องกินเพราะเขาซื้อเงินมาเขาจ่ายเงินมาซื้อเรากินแต่พอเอาไปกินไม่ได้แล้วมานั่งเคลมกันนะ

0: ไงให้เหนื่อยถ้าเหมือนแบ็คแคทเนี่ยเกียร์ก็ไม่ได้รับหน้าที่เคลมอย่างเดียวนะ
1: ครับ
0: เพราะเกียร์มั่นใจว่าสินค้าเราดีสินค้าเราดีคุณภาพเราดีแน่นอนแล้วไม่ต้องปวดหัวกับการเคลมเลยจ้ะ
1: ครับ
0: นะคะขอแค่คุณใช้อย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้เดียวแหละที่เกียร์บอกว่ามีอยู่ข้อเดียวแหละที่เกียร์ยังทำให้ไม่ได้คือเรื่องของวิกฤตสภาวะอากาศน้ำท่วมฝนตกหนักไม่ได้พักเลยในช่วงเวลาวิกฤตอย่างเงี้ยเรื่องของภัยธรรมชาติอันเนี้ยเป็นเรื่องเดียวที่ยังแก้ปัญหาให้ไม่ได้เมื่อเช้าก็มีลูกค้าทักมาสนใจยาอนุนนะพี่ช้าง
1: อะไรครับ
0: ยาเนาะไล่อะไรนะไล่กระรอกที่พี่เกียร์บอกว่ากำลังคิดค้นอยู่แล้วก็เราทำอยู่ตอนนี้เราเทสอยู่กำลังเทสไปเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องของกระรอกจากเมื่อก่อนปีที่แล้วนี่กระรอกแบบดุมากนะคะพอฉีดพ่นก็แต่ว่าขออนุญาตปรับสูตรกันอีกสักนิดนึงยังไม่ได้มีวางขายหรอกค่ะตอนนี้เอากะปิไปก่อน
1: ตอนนี้ไปหาซื้อเองได้เลย
0: ตอนนี้เอากะปิไปก่อนค่ะนะใช้กะปิไปก่อนคุณจุฑาทิพย์บอกว่าใช้ค่ะตั้งแต่พี่ใช้ของน้องหนอนราน้อยมากค่ะใช่นี่ไงพี่จุฑาทิพย์เนี่ยเป็นมือใหม่อยู่ชาวอวด
1: ครับ
0: ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบคแคทพร้อมยาเชื้อราแบคแคทวันนี่บอกแล้วว่าใช่ค่ะตั้งแต่พี่ใช้ของน้องมาหนอนราน้อยมากค่ะ
1: ครับ
0: นะมันจะค่อยๆสร้างภูมิให้กับต้นไม
1: ้
0: แล้วมันจะปกป้องกันตัวเองได้สิ่งเหล่านั้นจะไม่มารบกวนเราเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายังใจเราไม่นิ่งไม่หยุดที่แบ็คแคทกับแบ็คแคทวันนะคะพี่ช้างยังเอาตัวนั้นตัวนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะที่เกียร์ไม่รู้ว่าตัวที่เอามาร่วมเนี่ยมันมีตัวดึงให้หนอนเพลียเข้ามาในสวนไหมเขาบอกว่าแปลกจังเลยพี่เมื่อก่อนผมอยู่และปลูกคนเดียวมันไม่เห็นจะมีโรครบกวนเลย
1: หมายถึงว่าในละแวกนั้นคือทำในสวนเราอยู่คนเดียว
0: ทำสวนเราคนเดียวไม่มีรบกวนเลยนะคะแต่พอเห็นเราได้ผลแล้วหลายสวนก็
1: ปลูกด้วย
0: มาปลูกด้วย
1: ครับ
0: พอมาปลูกด้วยปุ๊บก็เริ่มฉีดพ่นกันแหละลืมเอาไว้นั่นเอาไว้นี่ตามตลาดหลักวิชาการไงปลูกทุเรียนปุ๊บต้องมีแคลเซียมต้องมีโบรอนต้องมีฮอร์โมนต้องสารายต้องคีเลตต้องเป็นสิบกว่าอย่าง
1: ครับ
0: แต่คุณไม่รู้นี่สิ่งที่ก็อย่างที่คุณเอามามีกากน้ำตาลไหมต้องใส่น้ำตาลทางด่วนเข้าไปด้วยอีกอย่างเงี้ยนั่นคืออาหารของศัตรูพืช
1: ครับ
0: นะฮะนั่นคือตัวที่จะเรียกว่าเพลี้ยจ๋ามาเลยจ้าไก่แจ้มานี่หอยมานี่อย่างนี้นะคะเรียกให้มาหาเราตลอดเวลาเลยแล้วเราก็ต้องไปไหนคะต้องไปซื้อยาฆ่าเพลี้ยยาฆ่านอนยาคุมไข่มันเป็นกลไกทางการตลาดแล้วเราทำไมต้องเดินเข้าไปสู่กักดับนี้เขาเรียกอะไรนะ
1: กับดัก
0: กับพี่เกียร์พูดอะไรกับดัก
1: ครับ
0: ทำไมเราต้องไปยืนในจุดนี้ล่ะคะท่านผู้ฟังในเมื่อมันมีทางเลือกดังนั้นเอาตัวเองออกจากเซฟโซนอันนี้ภาษาแบบเพราะๆนะเซฟโซน
1: ครับ
0: นะคะเอาตัวเองออกมาจากจุดที่คุณคิดว่าคุณปลอดภัยเพราะมันจะเปิดออกมาปุ๊บเดี๋ยวคุณจะเห็นอ้าวตายแล้วข้างนอกปลอดภัยกว่านะฮะข้างนอกที่เขาเดินกันปลอดภัยกว่าดังนั้นคุณลองดูแล้วทำชุดใบกับเราก่อนถ้าชุดใบคุณดีคุณไปต่อในระยะการทำดอกนะคะแล้วถ้าไม่ดีเอากลับมายินดีคืนเงินให้ยินดีจริงๆค่ะนะคะไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้นถ้าใช้ตามคำแนะนำเกียร์ยินดีรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
1: ครับอำเภอสิชนครับแนะนำบทเพลงกันเข้ามาของน้องเตยวีรยาด้วยนะครับร้อยผัวแล้วหนักหัวใครนะฮะ
0: เมื่อเช้านึกเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: ผู้ชายเจ้าชู้ผู้ชายมีมากมากหญิงมากเมีย
1: ครับ
0: เขาเรียกว่าผู้ชายเจ้าชู้แต่ผู้หญิงที่มีหลายคนเขาเรียกว่าผู้หญิงสัมสนคำพูดนี่มันต่างกันมากเลยนะพี่ช้างมันไม่ยุติธรรมตั้งแต่คำพูดและเพศหญิงเพศชายมันไม่ยุติธรรมกันแล้วถ้าเรื่องเพศหญิงเพศชายเดี๋ยวของขึ้นกันทั้งหมด
1: งั้นเราต้องไปดูหนังจีนแนวตั้ง
0: เรื่อง
1: ทุกเรื่องฮะ
0: ทำไม
1: ส่วนมากผู้หญิงจะได้กับผู้ชายผู้หญิงจะเป็นคนเริ่มก่อน
0: ฮะเอาใหม่นะ เอาใหม่นะ ยังไงนะ

0: 0698975539ครับ
1: ค่ะฟังเนื้อเพลงเมื่อกี้แล้วหากันเหนื่อยแล้วพี่ช้าง
0: หาเลยครับ
1: หาผัวสิเหนื่อยสิแต่เดี๋ยวคนสมัยนี้มันมีแต่คนเลว
0: ครับ
1: ทำไม
0: ต้องหันหน้าไปด้านโน้น
1: ทำไมครับเจื่อยเจื่อยจังเลยอ่ะ
0: เออ
1: นะก็คือไม่รู้สิคนเราว
0: ่
1: ากันไปตามเวรกรรม
0: เราอาจจะถูกของ
1: ของอะไรอ่ะ
0: เพลงสุดท้ายเวลาหมดนะเดี๋ยวสัปดาห์ที่หน้ากลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมวันที่12นี้กดติด Facebook นะปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทกันได้
1: ก็เดี๋ยวจะมีหลายเรื่องนะที่จะให้ดูทางหน้าแฟนเพจนะคะ
0: วันนี้ดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: แล้วก็เกียรติเกษณีโยมเมืองค่ะ
0: ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ

พลงที่แนะนำกันมาจากอำเภอสีชนครับช่วงท้ายๆของรายการกันแล้วนะครับสำหรับวันอาทิตย์วันนี้นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat และยาราBlack Cat วันนะครับหลังจากนี้โทรหาเราได้ครับโทรหาคุณเกียร์ Black Cat นะครับที่เบอร์โทร0634596939นะครับ0634596939

0: ุณกำลังฟัง M-Cot Radio Network 104.5 อสมท.นครศรีธรรมราชออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร075-419-225
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาเทียบเวลาโดยจอวินิตกรุ๊ปนายหัววินัยประเสริฐตัวแทนจำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิฟอร์ดวู่หลิงและโวลซิตี้ EV พร้อมศูนย์บริการศูนย์ซ่อมสีตัวถังมาตรฐานโรงงานทีมช่างมืออาชีพรับทุกบริษัทประกันภัยซื้อรถยนต์ดูจอวินิตเพราะจอวินิตเข้าใจรถเข้าใจคุณจอวินิตกรุ๊ปร่วมกับอสมท.นครศรีธรรมราชเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจคุมตัวจ่าบอยหนึ่งในผู้จัดหาปืนมาสอบสวนในขณะที่หลายหน่วยงานรุดสอบหนุ่มจีนต่อเนื่องส่วนสาวไต้หวันในรถตม.เพิกถอนวีซ่าเจ้าหน้าที่นำตัวจ่าบอยผู้จัดหาปืนให้กับชาวจีนมาสอบสวนเพิ่มได้อีกหนึ่งคนโดยนำตัวมาสอบสวนที่สภ.นาจอมเทียนโดยไม่ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวซึ่งตอนนี้ยังคงเหลือจ่าแหบผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาสอบสวนส่วนนายหมิงเฉินซันอายุ31ปีสัญชาติจีนผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนในห้องสปกตม.จังหวัดชลบุรีมีตำรวจทหารเฝ้าดูอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความตึงเครียดมีการพูดคุยกับนายหมิงเฉินซันตลอดเวลาเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆที่มาของอาวุธ

0: วุธและวัตถุประสงค์ในการเก็บอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือมากนักในขณะเดียวกันที่สภ.นาจอมเทียนเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวสาวชาวไต้หวันที่นั่งมาในรถของนายหมิงเฉินซันคนจีนตอนประสบอุบัติเหตุเบื้องต้นจากการสอบสวนไม่ได้ข้อมูลมากนักว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธปืนสงครามหรือไม่อย่างไรก็ตามตม.พัทยาได้สั่งเพิกถอนวีซ่าผู้หญิงชาวไต้หวันไปก่อนล่วงหน้าแล้วก่อนนำตัวมาฝากขังที่สภ.นาจอมเทียนอย.สั่งตรวจโรงงานปลากระป๋องเร่งด่วนเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าได้เร่งประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศให้เข้าตรวจสอบโรงงานผลิตและสถานที่จำหน่ายปลากระป๋องในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเร่งด่วนโดยมุ่งเน้นตรวจสอบมาตรฐานสถานที่การผลิตหรือ GMP ต้องสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดตรวจสอบความถูกต้องของฉลากชนิดของปลาที่บรรจุต้องตรงตามที่ระบุไว้บนฉลากไม่นำปลาชนิดอื่นมาสวมรอยเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวงผู้บริโภคสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาจากการเฝ้าระวังและการตรวจข้อร้องเรียนที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยสสจ.สมุทรสงครามได้ตรวจสอบสถานที่ผลิตแห่งหนึ่งประเมินมาตรฐานสถานที่ผลิตซึ่งผลปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์รวมถึงทำการสุ่มตรวจตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปลาซาดีในซอสมะเขือเทศขนาด425กรัมผลการตรวจสอบได้รับการยืนยันจากกรมประมงว่าปลาที่บรรจุอยู่ภายในคือปลานิลไม่ใช่ปลาซาดีนตามที่ระบุบนฉลากเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการอายัดผลิตภัณฑ์เรียกคืนมาได้ทั้งหมดจำนวน235กระป๋องทันทีการนำปลาชนิดอื่นมาบรรจุแทนปลาที่ระบุไว้บนฉลากเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมตามพระราชบัญญัติอาหารพ.ศ. 2522ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาทและฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้องทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญมีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาทกรณีผลการตรวจสถานที่ผลิตอาหารไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทพิพัฒน์ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนายพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะเดินทางมาถึงสมาคมฮกเกี้ยนอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเพื่อพบปะหารือเรื่องอ่าวปัตตานีท่าเทียบเรือและประมงในพื้นที่โดยมีนางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกชาวไทยเชื้อสายจีนปัตตานีมาร่วมให้การต้อนรับโดยได้เดินทางไปที่ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวในอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีไหว้สักการะองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้ปฏิบัติภารกิจและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ภายในศาลเจ้าจากนั้นเดินทางไปยังสมาคมการประมงปัตตานีประชุมรับฟังบรรยายสรุปและติดตามความคืบหน้าการให้บริการท่าเทียบเรือชายฝั่งปัตตานีรวมถึงแผนการขุดลอกร่องน้ำปัตตานีและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการประมงพร้อมรับฟังข้อมูลข้อเสนอแนะในโอกาสนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ากลุ่มประมงจังหวัดปัตตานีมีความสำคัญมากเป็นเสมือนสายเลือดใหญ่ของจังหวัดปัตตานีรัฐบาลโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงที่เกี่ยวข้องมีความตั้งใจพร้อมให้การช่วยเหลือชาวประมงในพื้นที่เพื่อเป็นการตอบสนองการสร้างอาชีพให้กับชาวประมงในพื้นที่
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริ

0: อสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช้อป

0: Melania.
1: จบข่าวกลับมาติดตามข่าวสั้นจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio อสมทจันทบุรี 95.25 ครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
2: เรนแมนผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นป้องกันกำจัดโรคที่เกิดจากเชื้อรากลุ่มโอโอไมซีสเรนแมนใช้ป้องกันกำจัดสปอร์หมดปัญหาเชื้อราดื้อยาแก้ปัญหาที่มีมานานนมเรนแมนใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นบริษัทเอราวัณเคมีเกษตรจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในสยามหาซื้อได้ที่ร้านเคมีทางการเกษตรใกล้
3: โทร025135251
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
7: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
6: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
7: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
8: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เอ็มคอร์ดจันทร์ 95.25ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
10: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะไฟหน้าบ้านไม่พอเอ๊ะทำไมมืดจังเลยมองอะไรก็ไม่เห็นค่ะเสี่ยงมากๆเลยทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะคะบางจุดในบ้านเราอยากจะติดไฟเพิ่มจังเลยแต่ต้องเดินสายไฟเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยค่ะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟเนี่ยขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรด้วยหลอด LED แบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างเนี่ยสูงมากๆเลยเปิดแล้วสว่างทันทีเลยค่ะชาร์จด้วยพลังแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้นานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายๆมีสายยาว5เมตรเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมีอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้ด้วยนะคะกันน้ำไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกก็ไม่มีหวั่นแน่นอนรับรองว่าเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลยกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์แบบนี้สั่งตอนนี้ได้ไปเลย1ชุดแถมให้ฟรีอีก1ชุดค่ะแล้วยังมีโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคล้าแบบอีก1อันด้วยทั้งหมดนี้ราคาเพียงแค่ 1,290 บาทถูกต้องแล้วค่ะ 1,290 บาทเท่านั้นรีบโทรกันด่วนเลย02-114-3990 02-114-3990

0: 990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: M-Cot จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

ชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับยังอยู่กับผมวาสุเลิศจันยานะครับเริ่มต้นกันด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้ทั้งนั้นเลยอยากจะขอนะครับเสียงร้องของนพพรชำนินะครับผลงานของพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับวันนี้เลือกเพลงของพี่บอยไว้สักสองเพลงนะครับนะฮะไม่เป็นไรเนาะนะฮะแฟนคลับพี่บอยเขาคงเยอะอยู่นะครับตามมาด้วยขออภัยไว้ก่อนนะครับพี่เอ๋นรินทร์นะบางช้างนะครับแล้วก็กล้าได้กล้าเสียมานิลาบาซิเลียนนะครับใครจะอยากพูดคุยกันในชั่วโมงสุดท้ายนะครับนะฮะรายงานสภาพอากาศสภาพการจราจรเลือกเพลงสตริงฮิตๆนะครับนึกถึงเพลงไหนวันๆคุณผู้ฟังเนี่ยผ่านเครือข่ายลูกทุ่งหมานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับกดมาพูดคุยกัน SMS ก็ได้นะครับ4689400และ @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับworldwide.rtmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนเข้ามาได้เลยหรือผ่านเครือข่าย Android iOS นะครับ MCOT Connect ก็ได้นะครับเข้าไปดูใน MCOT Radio Network นะครับคลิกโลโก้ FM95 ก็จะได้ฟังสัญญาณชัดเจนเลยนะครับอ่ะวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับวันที่25ถึงวันที่27มิถุนายนนะครับใครอยากไปร่วมกิจกรรมกับสถานีวิทยุภูมิภาคนะครับนะฮะเขาเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังได้ไปร่วมกิจกรรมนะครับอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนนอนออนเซ็นนะครับนอนเมืองการนะครับอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจะได้ไปทานทุเรียนที่อำเภอทองผาภูมิด้วยนะครับแล้วเงาะแบบ GI ด้วยนะครับ3วัน2คืนนะครับนะฮะไปกับน้องเมธิชานะครับนะฮะใครสนใจนะครับร่วมกิจกรรมได้นะครับ0812477109ครับ0812477109นะครับในกิจกรรมดีๆเนี่ยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยนะครับในหน้าฝนเนี่ยนะครับพาคุณผู้ฟังไปรับสูดรับอากาศดีๆที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ25 26 27มิถุนายนนะครับเป็นการผ่อนคลายอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแบบออนเซ็นไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นเลยที่เมืองไทยก็มีนะครับท่ามกลางธรรมชาติถึง15บ่อทุกบ่อนี้ผ่านการตรวจนะฮะตรวจสอบวิเคราะห์แล้วก็รับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การบริการนะครับแล้วก็บอกว่าปลอดภัยนะครับน้ำแร่แช่กันเสร็จแล้วนะครับสุดเฟนกับการพักผ่อนสบายๆกับที่พักสวยๆริมแม่น้ำแควเลยนะครับรับประทานอาหารท้องถิ่นพวกแกงปลาที่นั่นปลาน้ำแม่น้ำเขาขึ้นชื่อนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเช็คอินมีร้านกาแฟมีริมแม่น้ำแควเลยนะครับนะฮะขอพรนะครับจากพระพุทธรูปหยกขาวนะครับโบสถ์สีม่วงแล้วก็ร่องรอยที่รถไฟสายมรณะที่วัดพุทธเคียนนะครับแล้วก็ย้อนรอยประวัติศาสตร์ในสงครามโลกครั้งที่2กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติความทรงจำที่ช่องข่าวขาดด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ตักบาตรยามเช้าอากาศดีๆนะครับในบรรยากาศสดชื่นวิวสวยๆที่สะพานแขวนวัดท่าขนุนนะครับแล้วก็เดินชมตลาดริมแม่น้ำแควนะครับ

ชิมอาหารแล้วก็ขนมท้องถิ่นนะครับขนมทองโยอันนี้ผมก็ยังไม่เคยทานนะครับไฮไลท์ก็คือชมเทศกาลผลไม้ของอำเภอทองผาภูมิซึ่งทุเรียนเขาบอกว่าอร่อยมากๆเงาะเป็น GI ที่รสชาติหวานกรอบอร่อยเหมาะสำหรับซื้อของฟงของฝากขนกันไปได้เต็มที่เลย3วัน2คืนนะครับ25ถึง27มิถุนายนนี้นะครับนะฮะราคาท่าน9ละ 9,900 บาทนะครับนะฮะที่พัก2คืนรวมอาหาร8มื้อค่าเข้าชมสถานที่ทั้งหมดแล้วนะฮะรับจำนวนจำกัดนะครับรีบกดโทรศัพท์หาเจ้าหน้าที่เลย0812477109ครับ0812477109นะครับนะฮะสแกน QR Code ที่โปสเตอร์ในเพจของ MCOT Radio Network ได้เลยนะครับนะฮะเป็นกิจกรรมของสถานีวิทยุของอสมทในเครือข่ายวิทยุภูมิภาคภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับไปทำกิจกรรมกันนะครับส่วนใครอยากหน้าไมค์คุยกันนะครับขอสักหนึ่งสายผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศอย่าฟังเพลงช้าเพลงเร็วได้ทั้งนั้นเลยกดมาให้ไวเลยโทรหาน้องเมย์นะ02-2481366นะครับชั่วโมงสุดท้ายแล้วที่พัทยาทักมาบอกว่าโอ้โหวันนี้อากาศดีมากฝนตกนะครับกดมาเลย02-2481366นะครับเลือกเพลงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครกันนะครับ

แต้มชรัตเฟื่องอารมณ์ครับบรรยากาศทะเลตอนนี้น่าจะดีเนาะนะฮะฝนตกลงหลายจุดหลายพื้นที่เลยนะครับอยู่ริมทะเลรายงานสดกันได้นะพูดคุยกันออกอากาศได้นะครับกดมาหาน้อง

0: 02-248-1366ครับมีสายมารอเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นจังหวัดไหนก็ไม่แน่ใจนะครับโอ้เสียงดังมากเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เรียนสายคุณอะไรครับ
1: โอ้พัฒนาครับผม
0: คุณพัฒนานะครับอยู่จากแห่งหนตำบลไหนครับ
1: จากอุบลนะครับอุบลราชธานีครับผม
0: อุบลนะครับอำเภออะไรครับ
1: สีเมืองใหม่ครับ
0: สีเมืองใหม่แถวนั้นเขาทำอะไรกันนะครับพี่พัฒนา
1: อ๋อทำนาครับผม
0: ทำนา
1: ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกษตรกรนะครับทำไร่ทำนานะครับผม
0: อากาศร้อนไหมครับฝนตกไหม
1: ร้อนมากครับยังไม่ตกเลยครับตอนนี้วันนี้เงียบอยู่นะครับผม
0: นี่กรุงเทพนี่ฝนตกอากาศน่านอนมากเลยนะครับ
1: นั่นสิ
0: หลายเลยจุดเลย
1: ที่นี่ก็35องศานะครับ
0: มีวิธีคลายร้อนแบ่งปันไหมครับพี่พัฒนาครับ
1: ก็ถ้าจะให้คลายร้อนก็ต้องไปการดำรงชีวิตก็เรื่อยๆนะครับก็ทำนาทำสวนนะครับผม
0: ครับแล้วปกติฟังลูกทุ่งมหานครทางแพลตฟอร์มไหนอะครับทางอสมทที่อุบลหรือว่ายังไงครับ
1: ใช่ใช่อสมทอุบลนะคร
0: ับ อ๋อสัญญาณชัดเจนเนาะ
1: ครับสัญญาณชัดเจนครับผม
0: โอ้ดีจังเลยครับนะฮะวันนี้เลือกเพลงอะไรมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร
1: พี่ของพี่อิฐนะครับอิฐที่พลังกูลนะคร
0: ับ เนาะเขาเป็นศิลปินอยู่ค่ายอะไรอะครับ
1: ทุกคนจะเป็น RS นะครับ
0: RS โปรโมชั่นนะครับแล้วร้องตามได้ไหมครับพี่พัฒนา
1: ก็ไม่มั่นใจนะครับเพราะนานแล้ว
0: เอาสักนิดนึงสักนิดนึง
1: รอยร้าวนะครับ
0: ครับ
1: ครับผมอะไรนะ
0: แก้วทีมันละอันนี้ผมร้องตามได้ผมร้องนำได้ไงเนี่ย
1: อย่าเธออย่าปิดบังฉันนะครับแค่นี้นะครับผม
0: อ๋อเดี๋ยวให้พี่อิดร้องกันดีกว่าเดี๋ยวปลุกพี่อิดมา
1: ครับผมครับผม
0: ได้แล้ววันนี้ขอบพระคุณมากที่ให้เกียรติลูกทุ่งมหานครติดตามในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษด้วยนะ
1: ครับผมครับผม
0: นะ
1: ชอบมากครับเพลงยุคนี้นะครับผมชอบมากเลยนะครับผม
0: นะครับติดตามได้ทุกอาทิตย์นะฮะเราสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นเนาะนะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ดูแลตัวเองดูแลรักษาสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับ
1: ครับเช่นกันครับผม
0: เดี๋ยวเล่นเพลงพี่อิฐดีกว่าเนาะนะครับ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: เอาภาคอื่นมีเพลงไหนจะขิงบ้างพูดคุยกับน้องเมย์ก่อนนะ02-248-1366นะครับอุบลมาแล้วอยุธยาไปแล้วแถวมอเตอร์เวย์ผ่านไปแล้วปทุมธานีไปแล้วเชียงใหม่ก็ไปแล้ว

0: รอยร้าวครับอิทธิพลังกูลนะครับมารับสายหน้าไมค์คุยกันเรื่อยๆเลยครับในชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เรียนสายคุณอะไรเอ่ย
1: รักรวยค่ะ
0: โอ้ชื่อทำไมเพราะขนาดนี้ล่ะครับ อยากเปลี่ยนชื่อเป็นคนรวยๆบ้างจังเลยที่บ้านมีฐานะใช่ไหมครับ
1: ไม่มีฐานะค
0: ่
1: ะ
0: หรอแล้วทำไมจึงชื่อรวยๆอะไรอย่างนี้ล่ะ
1: จริงๆนะชื่อรักค่ะแฟนชื่อรวยก็เลยรวมกันเป็นรักรวยคนก็จะเรียกพี่รักรวยพี่รักรวย
0: พี่รักรวยก็เลยรวยกันทั้งสองคนผัวเมียเลยในภาวะแบบนี้ใช่ไหมครับมีวิธีรวยทางลัดอะไรไหมครับคุณรักรวย
1: ก็ไม่มีค่ะก็หาเงินก็แค่ไปค่ะ
0: ตรงข้ามกับชื่อเลยใช่ไหม
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แหมว่าจะถามจะแบ่งปันให้โอนเงินเข้ามาหน่อยนะในช่วงวิกฤตแบบว่าไม่ค่อยดีอย่างนี้มีวิธีประหยัดพลังงานช่วยรัฐบาลไหมครับคุณรักรวย
1: อ๋อก็มีวิธีอะค่ะเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันเนี่ยค่ะ
0: ไปด้วยกันนะเป็นคาร์พูลเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันแพงมากเลยเนาะนะฮะเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ในช่องแคบเพิร์มบุชนี่มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่เนาะนะฮะ
1: เราก็ต้องอยู่กับมันไปได้อะค่ะ
0: ต้องอยู่ด้วยกันได้แล้วก็เรื่องอาหารการกินค่าของชีพมันพุ่งปู๊ดมันสูงขึ้นน่ะเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วอากาศมันก็ร้อนนะฮะปีนี้มันร้อนมากเลยนะครับมีวิธีคลายร้อนยังไงครับ
1: ก็มีวิธีคลายร้อนก็คือเหมือนเราก็อยู่บ้านปกติเนี้ยค่ะแต่เปิดประตูอะไรให้มันลมเข้าหน่อย
0: ให้ลมเข้า
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าบ้านอยู่ตรงบริเวณไหนครับจะได้ไปรับลมบ้
1: าน อยู่เคหะรามคำแหงค่ะ
0: โอเคค่ะรามคำแหงแถวบึงกลุ่มเนาะ
1: ตอนเคหะรามแหงอยู่แถวมินบุรีค่ะ
0: อ๋อมินบุร
1: ีแต่ตอนนี้มาบึงกลุ่มได้อยู่ในรถค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออยู่ในรถฟังอยู่ในรถเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปกันหลายคนเลยสิท่า
1: ข้ามารับแม่ไปทานข้าววันน
0: ี้โอ้รับแม่โอ้วันนี้วันหยุดเนาะก็ต้องไปดูแลท่านหน่อยนะครับ
1: มารับคุณแม่ไปทานข้าวแม่80กว่าแล้วค่ะ
0: โอ้80กว่าแล้วบอกคุณแม่ทานข้าวเยอะๆนะลูกชายลูกสาวอุตส่าห์ชื่อมารักรวยอะไรขนาดนี้นะครับไปทานร้านไหนพิกัดไหนก็แบ่งปันกันได้นะครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: โนสปอนนะ
1: ค่ะค่ะ
0: วันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: เรามีเราค่ะของแหวนทิติมาสุ
0: เราม
1: ี
0: เราร้องได้ไหมครับเพลงนี
1: ้เคยร้องได้เมื่อตอนช่วงวัยรุ่นนะช่วงนี้ก็ลืมแล้วเหมือนก
0: ันช่วงนี้ก็ยังวัยรุ่นอยู่นะดูเสียงดูจากอะไรดูว่าคุณรัก
1: แล้ว
0: อะไรนะ
1: 55
0: เสียงยังเด็กอยู่เลยว่าจะขอวาร์ปอยู่เหมือนกัน
1: อยากฟังเพลงเก่าๆอยู่ค่ะอ
0: ยากฟังเพลงเก่าๆอยู่นะเดี๋ยวถามว่าสปอร์ตนี้ทะลึ่งไม่ใช่ผมก็แย่เลยปกตินะครับ
1: นะฮะ
0: ขออภัยด้วยอ่ะวันนี้ไหนๆเอาสักนิดนึงได้ไหมสักท่อนมึงแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยอุ่นใจ
1: โดดเดี่ยวเดียวดายข้างกายไม่มีใครสักคนทางชีวิตทุกภัยสะจน
0: ครับ

0: ฝ่าลมและฝนก็โดย
1: ฝ่าลมพาย
0: ใช้ได้ใช้ได้ให้พี่แหวนต้นฉบับร้องดีกว่า
1: ค่ะฟังดีกว่าค่ะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ฝาก
0: สวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับดูแลสุขภาพดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ให้อร่อยครับ
2: M คอดจันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของ Hilux ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้

ทาง1ช่องทางนะครับทาง SMS เลือกเสียงร้องของพี่วิทย์ประวิทย์พงษ์ธนานิกรไว้นะครับเพลงนี้ส่วนใครอยากจะหน้าไมค์โทรหาน้องเมย์เลยเพลงเข้ากับบรรยากาศในชั่วโมงสุดท้ายนะครับ02-248-1366นะครับเพลงสตริงฮิตที่คุณนึกถึง

0: ีวิตนี้ถ้าเชิญมาร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตนะครับวันเนี่ยสมัยก่อนที่เรายังคิดทำกิจกรรมเพื่อการกุศลพี่วิทย์ก็จะมาร่วมกิจกรรมกันอยู่เราบ่อยๆนะครับความผันแปรนะครับประวิตรนะครับพี่วิทย์นะฮะยังหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะครับประวิตรพงษ์ธนานิกรนะครับอ่ะมารับสายหน้าไมค์คุยกันนะครับวันนี้อยากฟังเพลงไหนเอ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณนกหรือคุณอะไรคุณกบอ๋อคุณกบนะอยู่8ริ้ว
1: ใช่ครับ
0: อยู่อำเภออะไรที่8ริ้วครับ
1: อำเภอเมืองเลยครับใกล้ๆวัดหลวงพ่อสุนทรเลยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: นะครับนะฮะอากาศเป็นยังไงบ้างครับฝนตกไหม
1: วันนี้ผมมาส่งลูกที่กรุงเทพกำลังกลับครับตอนนี้ผ่านสุวรรณภูมิฝนตกครับ
0: อ๋อเหรอโอ้นะครับช่วงเปิดเทอมเป็นยังไงบ้างครับกระเป๋าฉี่ไหม
1: พอดีลูกเรียนปี3แล้วครับแล้วก็ได้ทุนของมหาลัยก็เลยค่อยยังช่วยหน่อยครับ
0: เรียน
1: ด้านหน้า
0: เรียนมหาเรียนคณะอะไรมหาลัยอะไรครับ
1: เรียนที่ธรรมศาสตร์ครับรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร
0: ์อ๋อเรียนที่รังสิตใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อเดี๋ยวก็จบแล้วก็ได้ดูแลพ่อแม่ต่อไปเนาะ
1: ครับก็ให้เขาดูแลตัวเองก็ได้ครับเราดูแลตัวเราได้เราไม่ต้องให้เขามาดูแลเราก็ได้ครับ
0: โชคดีมีวิธีประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่ายอะไรยังไงช่วยรัฐบาลยังไงบ้างครับ
1: อ๋อก็ตอนนี้อยู่ในเมืองก็อาศัยขี่มอเตอร์ไซค์ครับไปทำงานครับ
0: ขี่มอเตอร์ไซค์
1: ไปครับแล้วก็เปิดแอร์ก็สัก27ครับ
0: 27แล้วก็มีพัดลมด้วยเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ โอ้นะครับตามที่เขาแชร์กันเราต้องช่วยกันนะครับในภาวะแบบนี้นะครับนะฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ในขณะที่สถานการณ์อะไรโอ้โหยังไม่หมดค่าครองชีพอะไรก็สูงก็ต้องประหยัดกันนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ วันน
1: ี้
0: ผม
1: ฟังรายการมานานแล้วนะครับผมไม่เคยโทรติดเลยวันนี้ครั้งแรกนะคร
0: ับ
1: เน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ขอบพระคุณนะครับที่ได้รับเกียรตินะครับ ผมก็ไปแถววัดหลวงพ่อโสธรบ่อยนะครับแล้วก็ไปทานอาหารริมแพนะครับวัดแหลมใต้นะอะไรนะ
1: ร้านเอกเสน่ห์ไหมคร
0: ับไม่วันแหลมใต้ครับไปกินปังเย็น
1: ว
0: ัน
1: แหลมใต้
0: ไปกินอาหารแ
1: พงแล้วอันนั้นปังเย็นอร่อยมาก
0: มันจะผมเหมือนพวกคนแปดริ้วเลยใช่ปะ
1: ใช่ครับ
0: รู้หมดรู้ที่กินรู้ที่อะไรหมดเลยนะฮะ เหมือนบ้านเกิดอยู่นั่นแหละเปล่าหรอกเพื่อนเป็นคนบอกเพื่อนแปดริ้วบอกว่าต้องกินที่นี่บรรยากาศดีมาริมแพอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับไปจ้างวันนี้ก็จะโยกๆหน่อยครับปลาเยอะด้วย
0: ปลาเยอะด้วย
1: คร
0: ับ นะครับอ่ะวันนี้เลือกเพลงอะไรดีครับ
1: รักกวนๆครับของต่อกับสองวงซูคร
0: ับโอ้ร้องได้ไหมครับ
1: อายุผมหน่อย
0: ร้องได้ไหมครับ
1: ก็นิดๆหน่อยๆครับ
0: รักล้วนๆแต่กวนนะ
1: ใช่ครับรักเนียนๆแบบเป็นหน้าอะไรอย
0: ่
1: างเง
0: ี้ยสนุกสนานนะครับ
1: ครับผม
0: บ่งบอกอายุได้อย่างเต็มที่เลยทั้งคนเปิดทั้งคนคอนะเอาวันนี้ขอให้มีความสุขในวันหยุดพักผ่อนนะครับนะฮะแล้วก็ดูแลตัวเองนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ขอบคุณครับเดี๋ยวเล่นเพลงให้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้เบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับอ้าวแล้วใครจะส่งท้ายปลายชั่วโมงสำหรับวันนี้แล้วนะครับพูดคุยกันออกอากาศนะครับกดมาจองสายกับน้องเมย์ก็ได้เลย02-248-1366นะครับเพลงไหนที่อยากจะรัดคิว

0: เป็นพิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซึมสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเฮฟเฮฟซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์

0: ั่วโลก
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่า

0: ษตร
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: เผอแบบเดียวน่าจะเป็นสายสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังห้าโมงเย็นอยู่กับอาชัยมังสิงศิลปินแห่งชาติแล้วก็พี่หญิงหนุ่ยนะครับดูแลคนที่ฟังต่อนะครับสวัสดีครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: คุณอะไรเอ่ย
3: ผักกาดจ้า
2: โอ้ยชื่อน่ารับประทานมากมากเลย อยู่อำเภออะไรที่อุตรดิตถ์จ้า
3: อยู่อำเภอเมืองจ้า
2: อำเภอเมืองอากาศร้อนไหมฝนตกไหม
3: ตอนนี้ลมจ้าลมแล้วก็มีฟ้าห้องแต่ฝนยังพอตกอะจ้า
2: ฝนยังพอตกเลยนะครับ
3: จ้าน
2: ะกินข้าวแรงแล้วกะ
3: ยังจ้ากำลังจะเตรียมทำกับข้าวอยู่จ้า
2: ทำอะไรทานครับวันนี้
3: วันนี้ว่าจะแกงฟักใส่ไก่นะจ้า
2: แกงฟักใส่ไก่เนาะแล้วก็อย่างเดียวเหรอครับ
3: จ้าอย่างเดียวจ้า
2: อย่างเดียว
3: กัน2-3 คน
2: 2-3 คนโอ้โหประหยัดเนาะนะครับนะฮะวันนี้ขอให้ทานให้อร่อยอร่อยเนาะนะครับ
3: จ้า
2: วันนี้เลือกเพลงอะไรปิดท้ายดีครับ
3: ของนันทิดานะจ้า
2: เพลงอะไรดีครับ
3: ทรายกับทะเลจ้า
2: ทรายกับทะเลนะครับร้องได้ไหมครับเพลงนี้
3: พอได้จ
2: ้
3: ะ
2: พอได้อยู่นะลองสักเกินสักนิดนึง
3: ลองพอได้จ้ะ
2: เอาลองพอได้ผมก็ฟังเป็นลองได้ให้พี่ตู่ร้องแล้วกันเนาะนะครับดูแลตัวเองช่วงนี้อากาศเปลี่ยนเนาะนะฮะดูแลรักษาสุขภาพด้วยจิบน้ำเยอะๆนะครับ
3: จ
2: ้านะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะครับ
3: จ้าน
2: ะครับนะฮะเดี๋ยวเล่นเพลงนี้ให้ฟังนะขอบพระคุณครับ
3: จ
2: ้
3: า
2: สวัสดีครับนะฮะอ้าวก็เป็นสายปิดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะครับเดี๋ยวหลังเพลงนี้ฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยเพลงไหนที่ติดค้างอยู่เดี๋ยวไว้ชดเชยนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับอุ้มกัสยานะครับ7:30 ถึง 10:00 นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะฮะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษแบบนี้นะครับผมจะมาในสัปดาห์ที่2บ่ายโมงถึง5โมงเย็นก็ฝากติดตามด้วยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะครับร่วมจัดกับน้าแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาตินะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่ยกับอาชัยเมืองสิงห์ดูแลคุณผู้ฟังต่อนะครับพรุ่งนี้ผมมาใหม่7:30 ถึง 10:00 ช้ากว่าอุ้มกัสยาสวัสดีครับ

0: าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: ขณะนี้เวลา17นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลพินทองทาบุตรสาวนายทักษิณชินวัตรโพสต์คลิปซึ้งก่อนพักโทษวันพรุ่งนี้นางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงศ์บุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์คลิปพร้อมรูปภาพช่วงเวลาที่ครอบครัวเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่ถูกคุมขังอยู่ภายในเรือนจำกลางคลองเปรมและมีคนเสื้อแดงมาคอยให้กำลังใจพร้อมบรรยายใจความว่าเรื่องราวมากมายและยาวนานเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายอพิโซดยอมรับว่า EP นี้เป็นช่วงเวลา8เดือนเป็นช่วงที่ขมและกลืนยากที่สุดคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางแต่มักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมพร้อมขอบคุณทุกกำลังใจในช่วงท้ายได้โพสต์ขอบคุณพ่อและแม่ที่เลี้ยงดูลูกทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้มีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือนอกจากนี้ยังได้ติดแฮชแท็กไปถึงน้องทั้ง2คนนายอนุทินนำคณะนั่งรถ EV สมาร์ทบัสอบจ.ภูเก็ตทางเดียวกันไปด้วยการรณรงค์คาภูลดใช้พลังงานภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาบุกรุกชายหาดสาธารณะพื้นที่จำเส้นทางที่รถผ่านเพื่อติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทำให้สามารถบริหารจัดการเวลาเพื่อรับฟังสภาพปัญหาอันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนอย่างทันท่วงทีและยั่งยืนเจ้าหน้าที่เตรียมสถานที่เรือนจำกลางคลองเปรมรับมือมวลชนต้อนรับทักษิณพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่ในการดูแลความสะดวกและความปลอดภัยบริเวณเรือนจำคลองเปรมเพื่อเตรียม

0: ความพร้อมมวลชนและสื่อมวลชนติดตามการพักโทษนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้โดยมีการนำแผงเหล็กกั้นมาวางโดยรอบหน้าประตูเรือนจำจัดโซนไว้สำหรับสื่อมวลชนในฝั่งขวาของประตูเรือนจำส่วนกลุ่มมวลชนที่มาให้กำลังใจจะอยู่เฉพาะด้านนอกรั้วเรือนจำและกำหนดให้รถวิ่งเป็นวันเวย์ห้ามวนในวงเวียนจนกว่าจะเสร็จสิ้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดคาดฝนตกหลายพื้นที่ในกทม.ช่วงเย็นวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศว่าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังหนองจอกมีนบุรีคลองสามวาปทุมธานีนครปฐมพระนครศรีอยุธยากลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงประเวศสมุทรปราการหลังจากนั้นในช่วง17นาฬิกาคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมเพิ่มเติมบริเวณลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงประเวศหนองจอกคลองสามวาคันยาวบึงกลุ่มบางกะปิสวนหลวงวังทองหลางลาดพร้าวบางเขนสายไหมสมุทรปราการปทุมธานีและนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: จบข่าวชั่วโมงหน้าติดตามรายการครบเรื่องข่าวจากสำนักข่าวไทยทาง MCOT Radio 95.25 อสมทจันทบุรี
10: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0%พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
12: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกัน

0: ไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เข้มข้นเรดิโอเด็กฝึกลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ผ้าไทยกว่าได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแผ่นโตย
3: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
5: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
6: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมง
7: กลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังหลายท่านเดินทางออกไปทำงานกันตั้งแต่ช่วงเวลาเช้าๆกันเลยทีเดียวนะคะบางคนอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะคนเฒ่าคนแก่อยู่ที่บ้านค่ะบางคนนะคะอาจจะมีเด็กตัวเล็กๆอยู่ที่บ้านก็จะมีความกังวลใจนะคะว่าแบบนี้เราจะฝากบ้านไว้กับใครดีนะคะวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับมิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi ค่ะกล้องวงจรปิดที่สามารถติดเองได้ไม่ต้องเรียกช่างไม่ต้องเดินสายให้วุ่นวายอีกต่อไปแล้วนะคะกล้องรุ่นนี้เชื่อมกับมือถือได้เลยคุณผู้ฟังเพียงแค่บ้านของคุณมี Wi-Fi นะคะก็เปิดดูบ้านได้จากทุกที่เลยค่ะไม่ว่าคุณจะไปทำงานไปเดินตลาดไปเที่ยวก็เปิดดูได้เลยนะคะแถมระดับชัดเนี่ยสูงถึง 4K ซูมได้ถึง5เท่ากันเลยทีเดียวส่วนเวลากลางคืนไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะเพราะว่าตัวกล้องเขามีไฟอินฟราเรดเห็นแม้แต่ในที่มืดค่ะมีระบบพูดคุยโต้ตอบกันได้ผ่านกล้องกับคนที่บ้านได้เลยนะคะเหมือนกับเราเนี่ยคุยวิดีโอคอลกันเลยทีเดียวค่ะจะถามลูกหลานจะส่องผู้สูงอายุก็ไม่มีสะดุดแน่นอนนะคะและทั้งหมดนี้ทำง่ายมากๆเลยผ่านมือถือของคุณนะคะนอกจากนี้กล้องตัวนี้ดีอย่างนึงนะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือได้แบบทันทีเลยค่ะหากว่ามีความผิดปกติอะไรเกิดขึ้นจะมีเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะคะทั้งหมดนี้เราให้คุณจ่ายเพียงแค่ 1,290 บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสุดพิเศษตอนนี้ซื้อ1แถม1ในราคาสุดคุ้ม 1,290 บาทค่ะสนใจสั่งซื้อกันด่วนเลย02-114-3990สินค้ามีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT จันทร์ 95.25 ความสุขของคนจันทบุรี24ชั่วโมงฮิ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสวัสดีค่ะอาชัยเมืองสิง
1: ห์สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้หนุ่ยนงรักนะคะมาทำหน้าที่แทนน้องกรแทนน้องลูกตาลนะคะ
1: อ๋อมาไม่ได้ใช่ไหม
0: น้องลูกตาลน่าจะติดภารกิจนะคะแล้วก็คือตัวหนูเองอะค่ะปกติหนูจัดวันอาทิตย์อยู่แล้วถึงบ่ายโมงวันนี้ก็เลยต้องขออนุญาตโฟนอินนะคะเพราะว่าไม่สามารถรออยู่ถึงเย็นได้
1: วันนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะนี่ก็ไม่สบาย
0: เป็นยังไงบ้างคะคุณอา
1: ก็การมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วก็งานมันติดกันมาของประมาณเลยผมก็ระบบปรับถ่ายอะไรตัวอะไรแล้วก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยต้องให้หมอมาฉีดให้ต้องเข้ม
0: โอ้ยแล้วคุณอาได้ไปงานต่างจังหวัดหรือที่ไหนหรือเปล่าคะ
1: ไม่ได้ไปตอนนี้ก็บอกแล้วว่าจะหากว่างานถ้าไปค้างคืนหรือว่างานอะไรต่ออะไรที่นั่นแหละก็ไม่ไปไม่ไหวเพราะว่า
0: ต้องดูแลสุขภาพนะคะเพราะช่วงนี้มันจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่แต่ละภาคด้วยนะคะ
1: สองวันสามวันร้อนเลยเนี่ยตกมาแล้วไอ้บ้านเราก็อยู่แบบหลังบางที่หลังคาก็ยังไม่ดียังซ่อมไม่ได้เพราะว่าฝนยังตกอยู่นะก็เลยให้หมอเขามาฉีดให้สองเข็มนึกว่าไม่มาก็กูจะจัดไม่ไหวแล้วพรุ่งนี้ก็จะต้องมีงานด้วยแก
0: พอดีว่าช่วงนี้ก็เลยต้องทำหน้าที่แทนกันเพราะจริงๆก็อยากให้หนูอยู่ตลอดแต่พอดีมันติดจากตอนเช้าด้วยไงคะก็เลยต้องเป็นน้องลูกตาลบ้างอะไรบ้าง
1: แล้วเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนอะไรตัวอะไรเพิ่งมารู้กับตาหานี่ก็พอดีก็เห็นว่าเป็นลูกของประสิทธิ์สีจุ้มเพชรนะก็เคยชอบพอกันแล้วก็คงจะรู้ทางกันบ้างแล้วฟังรายการเอาขอถ้าหากว่าผิดพลาดร้องไปก็อภัยบ้างนะ
0: ค่ะหนูก็ต้องขออภัยคุณอาด้วยเพราะว่าพอดีแต่เพลงอะค่ะก็คือเป็นเพลงที่หนูก็ชอบเพลงรุ่นนี้นะคะอย่างเพลงของคุณอาเนี่ยหนูฟังมาเยอะอย่างเนี่ยเพลงเมื่อสักครู่ที่เปิดทำบุญร่วมชาตินะคะเพลงของอาชัย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: เพลงนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่ามันเป็นยุคที่อาก็เรียกว่าเป็นฟิตเต็มตัวแล้วออกจากวงดนตรีจุฬาลัทธ์มาแล้วตอนสมัยตั้งวงเองก็มีวงดนตรีหลังเขาประยุกต์แล้วก็มีรุ่นเมียพี่มีชู้เนี่ยรุ่นเดียวกันเพลง
0: ตอนนั้นคุณอายุสักเท่าไหร่คะที่ร้องเพลงนี
1: ้ก็ประมาณที่ตั้งวงนะ2511ประมาณนั้น
0: โอ้ยนานมากเลยเรียกว่าเพลงนี้คือเป็นที่รู้จักกันแล้วก็ดังมากนะหนูก็คือได้ยินมานานแล้วด้วย
1: มันอัดหลายเวอร์ชันด้วยกันนะเพราะว่ามีหลายห้างเมื่อก่อนเขามาซื้อเพลงแล้วก็ทำดนตรีใหม่ไม่ให้ซ้ำกันแล้วมีต่อโคตรเอาไว้อะไรนิดหน่อยเงี้ย
0: ค่ะก็เกือบ60 ปีนะคะเพลงนี
1: ้
0: แล้วก็มี2011ก็ประมาณสัก58 ปี
1: ตอนนั้นก็หางเครื่องมีหางเครื่องหน้าเวทีแล้วก็แต่งตัวเป็นชาวเขาหลายเผ่าด้วยกันอะไรตัวอะไรแล้วอาก็แสดงก็หน้าเวทีก็มีเอาเสียงหลายคนด้วยกันสังทองสีใสมีใครตะใครใครทรงพลใครตะใครหลายคนด้วยกันที่ร้องขายใจบางปีคนดูท่าประชันกันสองวงโอ้ยอาชัยมึงติ้งออกแล้วอะไรเงี้ยวิ่งไปวิ่งกันมาอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกซะแล้วอะไรจริง
0: ก็มีเสียงเหมือนคุณอาอย่างคุณชัยทรงพลเมื่อสักครู่หนูเปิดเพลงหน้าไม่ทันสมัยแล้วก็เพลงของคุณละพินภูไทยด้วยเอาคำว่ารักของเธอคืนไป
1: เมื่อก่อนก็มาอยู่ที่วงเหมือนกันละพินภูไทย
0: แสดงว่าเป็นรุ่นเก่
1: าๆ
0: ใกล้ที่เริ่มมาจากพร้อมๆค
1: ุ
0: ณอาหร
1: ือ
0: ว่าหล
1: ัง
0: ค
1: ุ
0: ณอาคะ
1: ชัยทรงพลเนี่ยเขาไปประกวดรายการที่ช่อง3อ่ะอีกเด็ดญาติกันเลยชัยทรงพลก็ได้รางวัลที่1 นะเอาเพชรแท้มังสิงคนแรกเลยแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนด้วยกันสังมีสังทองสีใสมีใครต่อใครเนี่ยนะ
0: หลายนักร้องหลายท่านเลยช่วงนั้นแล้วตอนนี้ค่ะเพลงของคุณอานะคะถ้าเกิดว่ามีใครสนใจจะนำไปทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ทราบว่าต้องติดต่อคุณตีไหมคะหรือยังไงคะ
1: ติดต่อลูกชายคุณโตเลยเพราะว่าอาไม่ถนัดอะไรต่ออะไรทั้งนี้ต่ออะไรอยู่เวลาคุยมากๆเขาเดี๋ยวไปแย่อีกไม่ก็สบาย
0: แต่คุณอามีเบอร์ของคุณตีไหมคะเบอร์ที่จะติดต่อนะคะ
1: 089 089 192
0: 192
1: 9595
0: 9595พอดีเลยนะคะตรงกับครึ่ง95พอดีเลยก็อันนี้ก็เป็นเพลงของคุณอาถ้าใครจะเอาไปทำใหม่นะคะก็โทรติดต่อคุณตีในเวลาทำงานแหละนะคะเรื่องของการนำเพลงไปเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันอีกสักชุดหนึ่งนะคะคุณอา
1: ครับผม
0: ค่ะ

คุณฟังนะคะอยู่กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะช่วงเล่านอกเรื่องค่ะกับชายเมืองสิงห์และหนุ่ยนงรักอินทรารุณนะคะเพลงที่เปิดไปเมื่อสักครู่นะคะแม่สื่อแม่ชักนะคะเสียงร้องอาชายเมืองสิงห์คนดังลืมหลังควายคุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะไก่หน้าตาฟางคุณจิรพันธ์วีระพงษ์และหัวอกพ่อสื่อคุณภูมินทร์อินทรพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะก็อยากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะคะก่อนที่จะไปทักทายทาง Facebook Fanpage นะคะซึ่งคือหนูไม่ได้ไปนั่งอยู่ที่ทำงานแต่หนูก็เปิดดูอยู่ที่บ้านนะคะใครที่ขอเพลงมาคือจัดได้จัดทันก็จะจัดเข้าไปให้ส่งไปให้วันนี้อยู่กับน้องเมย์น้องช้างนะคะน้องช้างบอกว่าเดี๋ยวช่วงครึ่งหลังก็จะเป็นน้องปอนมั้งคะแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นน้องช้างอยู่นะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะถ้าร้อนให้เปิดพัดลมธรรมดามันก็ไม่เย็นค่ะเพราะมันจะมีแต่ลมร้อนใช่ไหมคะร้อนนี้นะคะครูพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นครูพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้ถึง3ระดับนะคะพร้อมทั้งระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะคะมีล้อสำหรับให้เราเคลื่อนย้ายได้โดยสะดวกนะคะจะไปไว้ในห้องนอนห้องนั่งเล่นมันก็จะเย็นได้ทุกที่นะคะและมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้ครูพลัสช่วยคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะคุ้มสุดๆนะคะเพียง 1,190 บาทค่ะรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นนะคะโทรไปค่ะที่021143990นะคะ021143990มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะขออนุญาตทักทายนะคะคุณณรงค์จุ้ยทองคำนะคะว่าเช้าก็ฟังรายการหนูพี่อ้อยไปแล้วนะคะขอเพลงกันมาด้วยนะคะแล้วก็มีลุงต่อยแก่แล้วคุณนางหนูวานคุณสะอาดคุณลำพึงคุณโหนริงคุณกัลยาคุณธนูสวัสดีคุณทันพิธาก็ขอเพลงของแม่ของมานะคะคุณน้องแชมป์สีสุบอกว่าพี่ลูกตาไม่มาหรอพี่ลูกตาไม่ว่ามาจ๋าคุณชีวิตต้องทนคุณเจษดานะคะคุณเจษดาก็สวัสดียามเย็นที่หนูน้องรักด้วยสวัสดีค่ะก็ทักอาศัยมาด้วยนะคะแล้วก็คุณลำดวนเจ้าคุณไพศาลคุณมานพอินเพลงนะคะเมื่อเช้านี้คุณมานพบุญมานะนะไรเดอร์เราแล้วก็พี่เสือหวานเจ้าบอกว่าเทคหนึ่งฟังฉลุยหนุ่ยมาแล้วแก้วใจจ๋าได้เวลามาคุยฟุ้งลูกทุ่งพลัสคิดไม่ถึงคนึงนิดคิดมาจัดปลื้มชะมัดผลัดกันมาน่าชื่นชมก็สลับไปสลับมาอยู่ในคลื่น95นี่ราคาเดี๋ยวก็ไปช่วงของคุณคราบ้างอะไรบ้างก็คือจะเป็นแนวเพลงที่มันพอจะไหวอะค่ะถ้ามันจะไม่ไหวก็จะไปไม่รอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าเพลงรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่หนูก็ชอบฟังอยู่เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ขอกันมานะคะก็คือเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าเสียงอาชัยเมืองสิงห์นะคะคุณณรงค์ช่วยทองคำขอมาแล้วก็เพลงคนสุด

0: ษโดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษณ์อินทรารุณ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและนงลักษ์อินทรารุณ
2: คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะกับอาชายเมืองสิงห์และหนุ่มนงลักษ์อินทรารุณนะคะเพลงที่ฟังกันไปเมื่อสักครู่ก็เป็นเพลงตามคำขอค่ะอาชายอยู่ในสายแล้วใช่ไหมคะ
3: อยู่ในสายแล้ว
2: ค่ะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังขอเพลงมาค่ะคุณอาหนูก็เลยเปิดให้ฟังไปแล้วเพลงพ่อแก่แม่เฒ่าของคุณอานะคะ
3: พ่อแก่แม่เฒ่านี่ก็เป็นเพลงยุคสมัยจุฬารัตน์นะยุคเดียวกับไอ้สมัยจุฬาทิพย์ยุคเดียวกับพวกแม่พี่มีชู้พวกอะไรต่างๆเนี่ยยุคนั้นแหละ
2: รุ่นเก่าเพลงแม่สื่อแม่ชักด้วยป่ะคะ
3: แม่สื่อแม่ชักนี่เป็นเพลงยุคสมัยจุฬารัตน์ยังอยู่ยุคแรกเลยแม่สื่อแม่ชักนี่ก็จะมีเพลงสมัยจุฬารัตน์ของตูมงคลอมาตยกุลที่อายังเป็นนักร้องใหม่ๆ07เนี่ยประมาณนั้นน่ะพี่เนี่ย
2: ก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ดังกันมาตั้งแต่รุ่นนั้นเลยนะคะเนี่ย
3: มีหลายเวอร์ชั่นด้วยกันมีหลายก้าวด้วยกันที่เขาซื้อไปอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พออาไม่ได้ผูกขาดกับค่ายใดอะไรต่ออะไรพออาไม่มีค่ายมีอยู่ค่ายเดียวค่ายบางอาจารย์ตอนนี
2: ้ค่ะก็แต่ละเพลงนะคะก็คือจะค่อนข้างคุ้นเคยแต่เมื่อสักครู่มีเพลงของแม่ผ่องอ่ะเพลงคนสุดท้ายอะค่ะเพลงนี้คุณรุ่น
3: ส
2: ุ
3: ดท้ายใช่ไหม
2: ค่ะคนสุดท้ายอะค่ะของแม่ผ่องสีอะค
3: ่
2: ะ
3: ผ่องสีเนี่ยเขาปีเดียวกับตานะแต่ว่าเขาแก่พรรษากว่าหน่อยหนึ่งแก่เดือนหน่อยแต่เขาเข้าวงการก่อนเขาอยู่จุฬารัตน์ยุคแรกนะที่อายังไม่ได้ยังไม่เป็นชายบางสิงเลยแต่เดือนคนใกล้ใกล้ไปไกลเลยเคียงที่โน่นที่ชัยนาทอะอะไรเนี่ยมโนรมแต่เขาอยู่วงสุรพลแล้วก็แต่ว่ายุคแรกๆเนี่ยเขาอยู่กับรวมมงคลอมาตยคุณจุฬารัตน์ที่ยังไม่ได้ไม่ได้เป็นวงใหญ่จุฬารัตน์เนี่ยเขาเล่นสลับรายการต่างๆ2ชั่วโมงหรือชั่วโมงอะไรตามโรงหนังอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย
2: แ
3: ล้วก็ตอนหลังเขาไปอยู่กับที่สุรพลอย่างกับเพลงนั่นแหละที่ก็ว่าแล้วก็อามาแต่งเนี่ยผ่องศรีก็ไม่ได้อยู่วงอาแต่บางท่านก็เจอกันรับเชิญกันกระต่ายแย่ๆกันอยู่เรื่อยๆว่าไอ้เพลงชาติทิ้งหน่อยนะของสีกับชายมึงสิงอะไรเนี่ยคนนึกว่าเป็นแฟนกันบอกไม่ใช่นะมันเพลงกระต่ายแย่ๆกับมึงก็เพื่อนกันน่ะ
2: ค่ะก็จะเป็นเพลงแบบสนุกนะคะ
3: เดี๋ยวเพลงเพลงนางกระทังทิ้งน้อยกระปิดใส่น้อยเชื่อมันอร่อยหวานใจเอาพริกแกวหั่นแล้วเอามาดันมาจิ้มชักชวนแม่สมลิ้มผัดกันจิ้มผัดกันชายอะไร
2: จะเป็นแบบมีทำกับข้าวด้วย เป็นเนื้อหาแบบจะสนุกอะค่ะแล้วก็จะสอดแทรกอารมณ์ขันในเรื่องของการเอาชื่อเหมือนของอะไรอาหารการกินเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะคะหนูเห็นหลายๆเพลงเป็นแบบนี้
3: ส่วนมากที่อาไปเนี่ยไปเล่นที่ไหนอาชอบนั่งข้างๆคนขับรถเป็นเพื่อนคนขับรถคอยดูให้ทางโน้นข้างนี้พอเล่นงานมาแล้วก็นั่งแต่งเพลงไปด้วยอะไรเท่าไหร่อย่างนี้ก็เป็นส่วนมากเป็นเพลงใกล้ตัวบางเพลงก็เพลงกระเต่าเย้าแย่กันก็มีผักปลูกด้วยกันเอง
2: ค่ะก็

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
1: สวัสดีค่ะดิฉันองวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
3: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา18:00 ถึง 20:00 น.นะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
3: ครับผม
4: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง2ชั่วโมง
3: ใช่ครับ
4: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่เราจะพูดคุยกันแต่ว่าโอ้โหไม่คุยก่อนไม่ได้เลยอะคือตอนเนี้ยที่หน้าเรือนจำอ่ะ
3: โอ้โหเห็นภาพข่าวเมื่อกี้เมื่อสักครู่
4: ไม่แน่ใจว่าโดนฝนด้วยหรือเปล่าครับ
3: น่าจะไม่รอดด้วยเหมือนกันเพราะว่าฝนตกกระทั่วทุกพื้นที่ของกทม.โดยเฉพาะในพื้นที่โซ

0: โซนนั้นนะพี่รง
1: ครับ
0: มีฝนอยู่แล้วไม่ว่าในส่วนของตรงที่เราอยู่เนี่ยห้วยคงห้วยขวางเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดนฝนเท่าไหร
1: ่
0: แต่ตรงแถวเส้นนั้นเนี่ย
1: ครับ
0: ยาวไปจนถึงปากเก็ดแจ้งวัฒนะต่างๆเนี่ยโดนฝนตลอดไม่เคยห่างใช
1: ่แล้วก็ดูเรื่องของเต็นท์พักค้างที่เขาเอามานอนค้างคืนกันคืนนี้เนี่ยโอ้มีหลากหลายนะเต
0: ็
1: นท์ปกติธรรมดาที่โอเพนแอร์เนี่ยนะคือลมร้อนก็ร้อนถ้าลมเย็นก็อากาศสบายหน่อยแต่มีเต็นท์ปรับอากาศด้วยไงเห็นไห
0: ม
1: เห็นไหมเอาเครื่องปรับอากาศมาใส่ไว้ในเต็นท์เอาพลาสติกใสๆคุมเขาไว้ก็อย่างน้อยก็กันยุงแล้วก็อากาศได้เรียบร้อยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็พรุ่งนี้เช้านะฮะก็ประมาณสัก7โมงเนี่ยเรื่องของการทำเอกสารก็คงจะแล้วเสร็จนะฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะออกมา7โมง45นะฮะครอบครัวจะได้พบหน้าคุณทักษิณนะครับ8โมงยืนทำความเคารพเพลงชาติไทยนะฮะแล้วก็หลังจาก8โมงออกมาจากเรือนจำนะครับพบปากกับคนเสื้อแดงแล้วก็เดินทางไปที่จันทร์สงขลา
0: ครับ
1: นะ
0: ก็คงต้องรอดูเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้คือเท่าที่ติดตามข่าวเนี่ยก็ไม่ใช่แค่มวลชนเฉพาะที่อยู่ที่ถึงหน้าเรือนจำแล้วนะพี่ลง
1: ครับ
0: ยังมีจากหลายพื้นที่ที่ทยอยเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่องด้วย
1: ในพื้นที่เนี่ยนนทบุรีแน่นอนฮะกำลังเดินทางมาบางส่วนที่ปักหลักพักค้างอยู่หลายวันแล้วก็มีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ปทุมธานีสมุทรปราการเชียงใหม
0: ่
1: เชียงรายนะฮะแล้วก็ภาคอีสานอีกหลายจังหวัดที่เขากำลังเคลื่อนขบวนกันมาถึงที่หน้าเรือนจำครับ
0: ใช่ก็คงต้องรอดูเพราะว่านอกจากอย่างที่บอกว่านอกจากบรรดาญาติบรรดาครอบครัวที่คุณอุ๊งอิ๊งแล้วก็ลูกชายลูกสาวทั้ง3คนเนี่ยที่เดินทางไปเยี่ยมมาโดยตลอดในช่วงที่ผ่านมาก็ยังมีกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนี่แหละที่จะอยู่ในภาพข่าวตลอดลักไปปักหลักรอทุกวันเราจะเห็นมันไม่ใช่ไม่ได้มีข่าวแค่ว่าครอบครัวใครที่ไปเยี่ยมบ้างแต่ว่าเราจะเห็นว่านี่แหละมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่เขารอคอยการกลับมาของคุณทักษิณเนี่ยไปปักหลักกันอยู่ทุกวันเลย
1: ฝ่ายค้านนะฮะก็ออกมาให้ทัศนะอยู่หลากหลายนะ
0: ครับ
1: ว่าควรจะหยุดเรื่องของการบ้านการเมืองได้แล้ว อยู่เลี้ยงหลานเถอะนักวิชาการก็เชื่อนะฮะว่าถ้าออกมาเนี่ยนะครับแม้ว่าคุณอุ้งอิงก่อนหน้านี้บอกว่า
0: คง
1: จะวางมือเนี่ยนะฮะนัก
0: ว
1: ิชาการบอกยังไงรู้ไหมครับ
0: ยังไงครับ
1: วางมือไม่ได้ถ้าเกิดวางมือพักเพื่อไทยแตกครับเขาบอกอย่างนั้นนะฮะ
0: ครับแต่ว่า
1: ถ้าเกิดไม่มีเหมือนกับศูนย์รวมจิตใจอยู่นะฮะเพราะว่าพักเพื่อไทยก็ต้องยอมรับว่าเขามีบ้านใหญ่มีมุ้งกันเยอะใช่ไหมครับความเห็นหรือว่าความคิดต่างๆเนี่ยอยู่ที่คือผู้นำทางจิตวิญญาณอย่างเดียวถ
0: ้
1: าผู้นำทางจิตวิญญาณไม่อยู่แล้วเนี่ยนะฮะมีโอกาสสูงครับ
0: ครับที่จะไม่มีสีแดง
1: ใช่ครับ
0: ไม่อาจจะมีสีแดงแต่ว่าพรรคเพื่อไทยนี่อาจจะไม่เป็นแบบนี
1: ้
0: หรือว่าจะเป็นแบบอื่นหรือเปล่าไงพี่ลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเราติดตามข่าวเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยเคยบอกหลายครั้งหลายรอบบอกจากปากคุณทักษิณเองด้วยซ้ำไปว่ากลับมาประเทศไทยจะไม่ยุ่งเ
1: ร
0: ื่องการเมืองจะขอกลับไปเลี้ยงหลาน
1: อ
0: ันนี้คือแม้กระทั่งว่าออกมาจากปากคุณทักษิณเองเลยนะพี่ลงแต่ว่าเนี่ยรอบล่าสุดก็คือออกมาจากปากคุณอุ้งอิงไงก็ไม่รู้แหละว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยก็อย่างนี้พี่ดำรงบอกไปว่าก็วิเคราะห์แล้วแหละว่าคุณทักษิณยังคงมีบทบาทสำคัญแม้ว่าตัวเองเนี่ยตั้งแต่ก่อนหน้านั้นตั้งแต่กลับมาอยู่ในเมืองไทยแม้ว่าจะนอนพักอยู่ในโรงพยาบาลจะอยู่ในระหว่างการอยู่ในเรือนจำอะไรต่างๆนานาก็ยังมีประเด็นที่ออกมาจากในเรือนจำออกมาให้ข้างนอกได้มีการพูดถึงกันอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน
1: ตอนที่ไม่อยู่แล้วไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยในการประชุมในการหาหรือก็ยังมีหัวหน้าครอบครัวก็เหมือนเงาของคุณทักษิณอยู่แล้วก็มีการนำต่างๆมานั่งประกบซ้ายขวาคุณอุ้งอิ๊งอยู่ตรงกลางเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจจริงๆนะฮะความสำคัญของคุณทักษิณกับการบ้านการเมืองไทยโดยเฉพาะกับพ
0: ร
1: รคเพื่อไทยสำคัญขนาดไหนเดี๋ยวเราจะคุย
0: ใช
1: ่แต่คำที่บอกว่าพอแล้วนะฮะล้างมือในอ่างทองคำแล้วจะกลับไปเลี้ยงหลานเนี่ยทั้งออกมาจากปากคุณทักษิณเองทั้งออกมาจากคนใกล้ชิดคุณทักษิณเน
0: ี่
1: ยถ้ารวมๆแล้วเนี่ยมีนับ10ครั้งนะฮะย้อนไปครั้งแรกเมื่อ22ตุลาคมปี49หล
0: ัง
1: จากรัฐประหารใหม่ๆนี่นะฮะหลังจากลาออกจากหัวหน้าพรรคไทยรักไทยแล้วคุณทักษิณบอกว่าจะยุติบทบาททางการเมือง
0: อ
1: ันนี้พูดผ่านคุณนพดลปัทมะว่าพอแล้วไม่เอาแล้วนะฮะแต่ก็นั่นคือจุดเริ่มต้นที่บอกว่าพอแล้วใช่ไหมครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ1มกราคม51ครับ ผมจะวางมือทางการเมือง 100% และจะคอยให้คำปรึกษาในฐานะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น
0: ครับ
1: อันนี้ครั้งที่2นะครั้งที่3เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ28กุมภาพันธ์2551เหมือนกันการกลับมาวันนี้ผมไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับการเมืองผมขอเป็นประชาชนคนไทยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยผมไปมาทั่วโลกไม่มีแผ่นดินไหนอบอุ่นเท่าเมืองไทยอันนี้เกิดขึ้นมาปี51 2รอบนะ
0: ครับ
1: ปี52มีวันที่22กันยายนครับหากผมไม่ถูกปฏิวัติก็จะอยู่ครบเทอมราวปลายปี52ซึ่งตั้งใจว่าจะวางมือเลิกเล่นการเมืองในช่วงเวลานั้น
0: ครับ
1: แต่มันก็ไม่เกิดขึ้นจริงเพราะว่าถูกปฏิวัติรัฐประหารใช่ไหมครับ
0: อ
1: ีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่12พฤศจิกายนครับผมต้องการความยุติธรรมผมไม่สนว่าจะต้องกลับไปสู่การเมืองหรือไม
0: ่ครับ
1: แต่หากคนส่วนใหญ่ต้องการให้ผมกลับไปอย่างนั้นผมก็ต้องกลับนะฮะนี่คือปี52
0: ครับ
1: มาอีกครั้งหนึ่งตอนปี2555วันที่15เมษายนครับไม่คิดเข้าสู่การเมืองน้องผมเป็นนายกแล้วมันหมดเจเนเรชันผมแล้วฮะจำได้ไหมคำพูดน
0: ี้ตั้งแต่สมัยยุทธตั้งแต่คุณสมชายเข้ามาเป็นยุคนั้น
1: ใช่ครับ ใช่ครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อ20เมษายน57ครับพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวตอนนั้นยังมียศอยู่นะ
0: ครับ
1: พร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้แต่ขณะเดียวกันทุกฝ่ายต้องเสียสละและยึดมั่นในกติกาเช่นกันอันนี้คุณนพดลปัทธรรมะได้กล่าวไว้นะครับ
0: ครับ
1: อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี57เหมือนกันวันที่20เมษายนนะครับถ้าทุกฝ่ายนะครับคืนความยุติธรรมให้ประเทศแล้วขอให้จบจะให้ตระกูลชินวัตรเลิกเล่นการเมืองก็พร้อมเพราะถ้าปล่อยเป็นอย่างนี้เรื่อยๆก็เสี่ยงเกิดความรุนแรงฮะนี่สองครั้งสงครามในเดือนเดียวนะครับ อีกครั้งหนึ่งเมื่อปี60ครับวันที่29กันยายนพันตำรวจโททักษิณและครอบครัวพร้อมเสียสละยุติบทบาททางการเมืองเพื่อให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อันนี้ออกจากปากคุณนพดลปัทธรรมะเหมือนกันนะครับ2ธันวาคม60ครับ10ปีที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้ยังยืนยันคำเดิมว่าเราเพียงแต่ต้องการชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นกลับคืนมาโดยที่ไม่มีคนหนึ่งคนใดในครอบครัวต้องการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกเลย
0: อ
1: ันนี้คุณพานทองแท้ชินวัตรได้พูดไว้นะครับถึงคุณพ่อนะครับ
0: อ
1: ีกครั้งหนึ่งนะครับถอยหลังไปปี2566ว่าเมื่อวันที่16พฤษภาคมผมต้องการกลับไปเลี้ยงหลาน ไม่เกี่ยวกับการเมืองและพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคร
0: ับ
1: อันนี้คุณทักษิณพูดนะครับ
0: uh-huh.
1: แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนี่แหละฮะต้นปีนี
0: ้
1: 26กุมภาพันธ์69เข้าไปอยู่6เดือนแล้วน่าจะวางมือแล้วไม่มีไม่วางมือหรอกค่ะ แพทองธารชินวัตรตอบคำถามนักข่าวหลังเข้าไปเยี่ยมคุณพ่อครับนี่คืออัปเดตล่าสุดนะ
0: ครับ
1: เมื่อ26กุมภาพันธ์2569คร
0: ับ ก็คงต้องรอดูเพราะว่าถ้าพี่อย่างพี่ณรงค์เท้าความมาเนี่ยก็ตั้งแต่ในยุคที่คุณทักษิณยังอยู่ในอำนาจแต่ตอนปี49นะตอนนี้มันผ่านมาตั้ง40ปีแล้วพี่ณรง
1: ค์
0: 49 59 20ปีเนี่ยอายุคุณทักษิณเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมาตอนเนี้ย
1: 76
0: ใช่70กว่าแล้วงั้นพี่ณรงค์ถ้าเกิดจะกลับมาเนี่ยแต่ก็ถือว่าอย่างที่บอกไปว่ายังคุณทักษิณยังคงมีบทบาทยังคงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแม้ว่าจะอยู่จะข้องเกี่ยวหรือไม่ข้องเกี่ยวกับพรรคโดยตรงเนี่ยแต่ว่าทุกการเคลื่อนไหวก็ต้องจับตามองด้วยเหมือนกัน
1: อ่ะเดี๋ยวจะมีบรรยากาศนะฮะแต่เราขอไปชั่วโมงที่2นะครับสำหรับเรื่องของคุณทักษิณอยากให้คุณผู้ฟังรอติดตามฟังนะครับแต่ว่าชั่วโมงแรกที่เราจะคุยก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับเมืองหลวงเราครับ
0: ถูกต้องเพราะว่าอีกประมาณ1เดือนนะวันที่28มิถุนายนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าแล้ว
1: ครับ
0: ถ้าเกิดเราติดตามมาดูตอนนี้ก็คือหลายๆคนเนี่ยก็เริ่มที่จะเปิดตัวซึ่งคุณชัชชาติผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ย
1: 121
0: ใช่คือก่อนหน้านี้ก็นักข่าวเขาไปถามหลายรอบแล้วว่าอาจารย์จะลงรอบ2มั้ยซึ่งอาจารย์ก็ไม่เปิดเผยไม่พูดไม่กักไม่ตอบอะไรสักอย่างแต่ว่าเนี่ยแหละเพิ่งจะมายอมรับกันไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ก็ยังไม่เต็มปาก
0: นั่นแหละ
1: จะลงไม่ลงยังไงนะฮะหลายคนก็ยังคาดเดาไปต่างๆนานาแต่ลองดูคำพูดนี้
0: ฮะ
1: ครั้งแรกที่ลงสมัครเนี่ยงานแต่รอบนี้ work เขียนนโยบายเอาไว้แล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ความชัดเจน21พฤษภาคมส่วนคนที่ ประกาศตัวชัดเจนแล้วเนี่ยมีคุณติ่งดร.มาริกา
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
0: สังกัดอิสระ
1: คนแรกเลยที่เปิดตัวว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.

0: ครับ
1: พรรคประชาชนสนามใหญ
0: ่
1: เลือกตั้งในกรุงเทพ33เขตเนี่ยเขากวาดหมดเลยสนามท้องถิ่นฮะกทม.เขาส่งดร.โจ
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็อย่างนี้ด้วยนะครับพรรคประชาชนเนี่ยเขาบอกว่าจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของพรรคประชาชนติดอยู่บนต้นไม้ติดอยู่เสาไฟฟ้าแม้แต่ป้ายเดียวนี่คือกลยุทธ์ของเขานะครับเดี๋ยวดูว่าเขาจะบิลบอร์ดไห
0: ม
1: หรือว่าจะออกในรูปโซเชียลหรือว่าจะมีการหาเสียงในรูปแบบไหนนะครับพรรคประชาธิปัตย์เขาบอกว่าให้รอวันที่16พฤษภาคมนะฮะส่วนเพื่อไทยก็ชัดเจนว่าไม่ส่งนะฮะแต่ว่าสนามสกเนี่ยเขายังพร้อมที่จะ
0: ส่งตัวแทน
1: ส่งตัวแทนอยู
0: ่
1: นะครับส่วนพลังประชารัฐเขาไม่ส่งฮะแต่สมาชิกรองหัวหน้าพรรคของเขาเนี่ย บอกว่าถ้าเกิดว่าอยากจะลงขอได้ฮะไปลงอิสระได้ครับพ
0: ร
1: รคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับส่วนคนอื่นๆเดี๋ยวรอติดตามจะมีอิสระเพิ่มเติมหรือไม่ยังไงนะ
0: ครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่นึงครับ
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอที่ไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการทิศทางข่าวประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ฉันทองครับ
1: ชั่วโมงที่2ก่อนจะไปดูภาพใหญ่การเมืองไทยนะครับว่าจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนหลังจากคุณทักษิณชินวัตรได้รับการพักโทษวันพรุ่งนี้นะครับดูสนามท้องถิ่นกันก่อนเพราะว่าสำคัญไม่แพ้สนามใหญ่เลยนะครับเพราะว่าเป็นหัวใจของคนกรุงฮะ
0: เพราะว่าอย่างวันนี้เองในส่วนของนิดาโพเนี่ยเขาก็มีการทำโพด้วยเหมือนกันว่าตื่นเต้นไหมกับการที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในอีก1เดือนข้างหน้านี
1: ้นี่แหละฮะ
0: ครับ
1: จำเป็นจะต้องถามทางนิดาเลยครับเพราะว่าผลที่ออกมาบอกว่าคนกรุงไม่ตื่นเต้นเลือกผู้ว่าเนี่ยเพราะไม่ตื่นเต้นเพราะรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะฮะกลัวจะไม่ออกมาใช้สิทธิ์กันสิครับอ๋อยังไงก็ชนะแน่นอนนอนหลับทับสิทธิ์ดีกว่าไม่ได้นะครับต้องออกไปใช้สิทธิ์นะฮะเพื่อที่เราอยากจะให้คนเก่งคนดีมาทำหน้าที่แทนเรา
0: อ
1: ันนี้สำคัญเลยนะครับ
0: ครับ
1: คุยกับคนนี้ฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพฮะไปสำรวจสนามกทม.มานะครับเห็นอะไรบ้างกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่กำลังจะถึงนี้นะครับ
0: ครับผมตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุวิชาครับ
5: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่เวลากับทางรายการครับ
5: ครับผม
1: ครับอยากอาจารย์สรุปหน่อยฮะเราตั้งหัวข้อสนามผู้ว่ากทม.ไว้ว่ายังไงเหรอครับอาจารย์ครับ
5: อ๋อก็คือเราตั้งเกี่ยวกับเรื่องว่าเลือกตั้งผู้ว่ากทม.2569เนี่ยน่าตื่นเต้นไหม
1: ครับ
5: เพราะว่าผมก็ฟังจากรอบข้างก่อนที่จะทำโพลเนาะ
1: คร
5: ับ ก็ดูบางคนก็แบบไม่คึกคักไม่ตื่นเต้นก็เหมือนแบบโอ้คนนี้ชนะแน่คนนี้ชนะแน
1: ่
5: นอนบางคนก็บอกว่านอนมาเลย
1: คร
5: ับ
1: อ
5: ะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคนให้มันตื่นเต้นไหมเนาะก็เลยอยากรู้คนให้มันตื่นเต้นไหมเพราะว่าผมก็ถามหลายคนนะ
1: ครับ
5: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกพีเทสเนาะก
1: ่
5: อนที่จะตัดใจทำโพลนะจำนวนหนึ่งเขาก็บอกไม่ตื่นเต้นนะก็เลยอยากรู้อ่ะงั้นลองดูแล้วกันก็เลยตัดใจทําโพลนี้ขึ้นมานะครับแล้วประเด็นนึงที่ถามเนี่ยนะครับผมว่าเริ่มต้นคําถามด้วยว่าปัจจัยไอ้ประเด็นทางการเมืองในระดับประเทศเนี่ย
1: ครับ
5: มันส่งผลต่อการตัดใจมั้ยเพราะบางคนก็ชอบบอกโอ๊ยเนี่ยไอ้นะระดับประเด็นการเมืองระดับประเทศส่งผลแน่นอนพรรคไหนได้มาเยอะแยะเต็มกรุงเทพเดี๋ยวต้องมีโอกาส
1: ครับ
5: บางคนก็บอกว่าไอ้เนี่ยทีมงานรองผู้ว่าทีมงานที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยประกาศออกมาแล้วมันคือคารับรองว่ามันต้องทำให้ในนะคนเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญแน่
1: ครับ
5: เราก็ถามซะเลย3ข้อข้อที่สำคัญ

0: อะไรตั้งแต่ข้อที่ว่าด้วยเรื่องของว่าอะไรนะ
1: การเมืองภาพใหญ
2: ่การเมืองภาพใหญ่
0: ระดับประเทศการเมืองภาพใหญ่เนี่ยนะครับนะว่าตื่นเต้นเปล่านะครับแล้วกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะก็พอไปทำผลมาเนี่ยนะครับเราก็ค้นพบอย่างหนึ่งว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับข้อแรกเราถามถึงเรื่องของว่าในการเมืองใหญ่มีผลไหมเราก็ค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองใหญ่มันไม่ค่อยมีผลนะเราค้นพบว่าประมาณ 33% ไม่ส่งผลเลย
2: ครับ
0: 22%ค่อนข้าง22%ค่อนข้างส่งผล
2: ครับ
0: 21% ส่งผลมากนะครับแล้วก็ 20% ไม่ค่อยส่งผลไม่ส่งผลเลยกับไม่ค่อยส่งผลเนี่ยรวมแล้วเนี่ยมัน 53-54% เข้าไปแล้ว
2: ทำไมมันเยอะไปเลยนะมันไม่มีส่วนกันจริงๆเลยแล้วครับอาจารย์ฮะในมุมมองอาจารย์เนี่ย
0: เ
2: พราะว่ามันไม่มีส่วนจริงๆเลยแหละครับอาจารย์ครับเพราะว่าภาพใหญ่การเมืองเอาเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมันส้มทั้งจังหวัดส้มทั้งกทม.เลยอ่ะจะไม่มีผลกับการเลือกตั้งผู้ว่าเลยแหละครับการตัดสินใจของคนคิดกันคนละนโยบายคิดกันคนละส่วนงานอย่างนี้เลยครับอาจารย์
0: คือผมว่าคนกรุงเทพเขาแยกนะ
2: ครับ
0: เขาแยกสองส่วนออกจากกันระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่น
2: ครับ
0: พอเขาแยกสองส่วนด้วยกันป๊อปเนี่ยมันก็จะเห็นภาพชัดเจนถึงการตัดใจตั้งแต่ครั้งที่แล้วจำครั้งที่แล้วได้ไหมครับอาจารย์ชาติชาติลงพื้นที่มาก่อนเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งครึ่งปีถึงปีหนึ่งเนาะในขณะเดียวกันเนี่ยคุณวิโรจน์ลงมาก็เป็นที่รู้จักแล้วตอนนั้นเนี่ยพรรคสีส้มเนี่ยก็กวาดสสมา32 จาก 33อ่ะ
2: ใช่แล้วกำลัง
0: ค
2: ุณพิธาไปนิดเดียวเท่านั้นเอง
0: ก็ยังฉายเป็นดาวฉายอยู่ในกรุงเทพอ่ะ
1: ดร.เอก็มาด้วยเหมือนกันช่วงนั้น
0: ทุกคนก็คิดว่ามันน่าจะ
1: สูสี
0: ในขณะนั้นแล้วคุณวิโรจน์มาที่3ดันแพ้ดร.เอหรือซ้ำไปนะครับนะอันนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งว่าเอ๊ะคนกรุงเทพเขาแยกออกระหว่างการเมืองระดับชาติกับการเมืองท้องถิ่นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันคำพอออกมาผลนี้แสดงคนแยกการเมืองชาติกับท้องถิ่นออกจากกันไอ้ที่คนบอกว่า 40% บอกว่าส่งผลเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายไอ้ 40% นี่จะเป็นสีส้มทั้งหมดมันอาจจะรวมถึงพวกสีฟ้าด้วย
2: ครับ
0: รวมถึงพวกสีแดงด้วยต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับนะที่สนใจจะมาเทคะแนนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือแม้กระทั่งอาจจะรวมเป็นพวกกลุ่มสีเหลืองด้วยซ้ำไป
1: ครับ
0: นะครับนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าถ้างั้นการเมืองระดับชาติเนี่ยไม่ส่งผลละ
2: ครับ
0: ที่ส่งผลอ่ะส่งผลไม่มากนะครับนะก็เรียกว่าส่งผลอะไรรวมกันแล้วก็เพียงแค่ประมาณ3-4%เท่านั้นเอง
2: ครับ
0: นะครับ
2: ครับ
0: พอมาถึงถามว่าไอ้กลุ่มรองผู้ว่าเนี่ยนะครับนะส่งผลนะรายชื่อที่ประกาศที่จะประกาศทั้งหลายเนี่ย
2: ครับ
0: นะครับกลุ่มโน้ตลงมายิ่งชัดเจนนะครับแล้วเขาบอกว่าไม่ส่งผลเลย30นะครับนะไม่ค่อยส่งผล21รวมแล้วตรงนี้ก็51-52%เข้าไปแล้ว
1: ครับเพิ่งอยู่ไปแล้ว
2: ครับ
0: ส่วนที่ส่งผลเนี่ยนะครับก็มีอยู่ประมาณค่อนข้างส่งผล24ส่งผลมาก23รวมแล้วก็47%เองนะครับก็แสดงว่าการส่งผลเนี่ยมันมีแค่40%
2: คร
0: ับ ก็มีผลประมาณแค่นี้ที่มองกลุ่มพวกนี้ซึ่งไอ้ส่งผลตรงเนี้ยจริงๆก็มันจริงๆถามตรงๆแล้วมันก็มีแค่23%ที่ส่งผลมากที่เอาไปพิจารณาอย่างจริงจังนอกนั้นก็แบบถ้าชื่อมันไม่เด่นไม่อะไรก็ไม่ค่อยส่งผลเลยเท่าไหร่หรอกนะครับนะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้นพบว่ามันไม่ค่อยสำคัญอย่างที่เราคิดไว
2: ้
0: แม้ว่าบางพรรคพยายามจะโอ้ตีคล้องร้องเปล่าว่ามันสำคัญนะครับนะแต่ก็ไม่สำคัญที่พอไปถามข้อสุดท้ายเราถามว่าน่าตื่นเต้นไหมนี่สำคัญจริงๆคำถามนี่เป็นคำถามที่สำคัญจะเป็นเท่านั้นไฮไลท์ของเกมนี้เลย
2: ครับ
0: นะครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้น32%เพราะคาดเดาได้ว่าผู้สมัครรายใดจะการเลือกตั้ง
2: ครับ
0: ชัดเจนครับคนบอกไม่น่าตื่นเต้นเลยพอจะเดาได้ว่าใครได้แต่การที่คุณบอกว่าพอจะเดาได้ว่าใครได้นะไม่ได้หมายว่าเขาจะเลือกคุณคนนั้นนะ
2: ครับ
0: อย่าเข้าใจผิดนะครับ
2: ครับ
0: เขาจะเลือกคนอื่นก็ได
2: ้
0: นะครับนะอันนี้ต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับเดี๋ยวแฟนคลับคนนั้นจะดีใจสักเกินเหต
2: ุไปเลือก A แต่รู้อยู่แล้วว่า B เข้ามาแน่ๆแต่ว่า
0: ประมาณนั้นแหละนะครับก็เลยรู้สึกไม่ตื่นเต้นก็คือเลือกไปเพราะว่าถึงทุกเวลาก็ต้องให้กำลังใจเขาหน่อย
2: คร
0: ับ นะครับนะ 29% บอกไม่น่าตื่นเต้นเพราะใครได้รับการเลือกตั้งก็เหมือนกันอันนี้น่าสนใจ
2: อ
0: ันนี้หมายถึงประชากรกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังมีพฤติกรรม inactive ทางการเมือง
2: ครับ
0: ไม่ active แล้วทางการเมืองเลือกคนนั้นมาคนนี้มาก็คือ
1: เ
0: พ
1: รา
0: ะปตท.ปัญหามันเยอะแยะ
2: ม
0: ันแก้ไขกันได้ไม่เท่าไรเรายังมากกว่าแก้กันไม่ตามระบบก๊อกน้ำรั่วก็ปิดก๊
2: อ
0: กถนนพังเคลื่อนยุบ
2: ก็ไปลากยางใหม
0: ่ก็แก้เข้ามาใหม่เพราะนั่นเองมันไม่มีอะไรพิเศษ
2: ครับ
0: นะครับนะในขณะที่ 22% บอกน่าตื่นเต้นแต่น่าตื่นเต้นเฉพาะผู้สมัครประมาณ 2-4 คนเท่านั้นแสดงว่าเขามองว่าการแข่งขันมีไม่เกินนี้หรอก
2: ครับ
0: คนประมาณเนี่ย2-3-4 คนนี่แหละนอกนั้นก็อ

0: โอเคนะตัวประกอบจัดฉาก
1: ครับ
0: นะครับนะมี 16% ครับมองโลกในแง่ดีในแง่ของประชาธิปไตยเต็มใบ
1: ครับ
0: บอกน่าตื่นเต้นนะเพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้ครับเพื่อการเลือกตั้งหมดเลยยังบอกไม่ได้หรอก
1: ครับ
0: พี่เต้ก็อาจจะได้คุณติ๋งก็อาจจะได้นะคุณคมสันก็อาจจะได้นะครับนะใครอีกล่ะหม่อมกรก็อาจจะได้อาจารย์ชาชาก็อาจจะได้กลับมาหรือแม้แต่รอบตัวก็จะได้ก็หรือสสหรือพูดหมักไปหมัดก็อาจจะได้ก็ได
2: ้ครับ
0: หรืออาจจะเป็นคุณวราชันวราชัยโชคชนะก็ได
2: ้ครับ
1: พี่เต้แหละฮะ
0: ก็นี่ก็เป็นคุณเต้ก็อาจจะเรียกคุณเต้ก็จะได้ก็ได้ก็คือคนกลุ่มนี้คิดแบบนี
2: ้
0: ใครก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นนะครับมันก็เป็นจำนวนน้อย 16% นะครับสรุปก็คือจากโพลนี้เราจะค้นพบนะครับที่สรุปกันง่ายๆเลยก็คือว่าหนึ่งการเมืองระดับชาติไม่ค่อยได้ส่งผลเท่าไหร
1: ่
0: สองการประกาศชื่อผู้รองผู้ว่าทีมนักศึกษาผู้ว่าก็ไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ถ้าไม่ใช่ชื่อที่มันแบบโอ้โหเปี้ยงๆนะ
2: อย่
0: างชื่อที่ประกาศมาก็ไม่มีใครเปี้ยงสักคนนะครับนะในขณะเดียวกันคนก็ไม่ตื่นเต้นเพราะคนดูเหมือนจะพอเดาได้ว่าใครจะได้เป็นรับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าในงวดนี
2: ้
0: ซึ่งถ้าเอาโพผมที่ออกวันนี้มาแล้วลองไปดูโพของศูนย์นิสิตนะมันก็เริ่มสะท้อนชัดเจนแล้วว่าใคร
2: จะมาใช่ไหมฮะ
0: นะครับ
1: ครับ
2: อย่างนี้อาจารย์ครับจะทำให้คนกทมที่มีสิทธิ์เลือกตั้งบรรยากาศที่จะเดินหน้าไปเข้าคูหาเลือกตั้งมัน
0: กลัวมากเลยครับถ้ากกต.กับกทม.ไม่รณรงค์นะครับคนมาใช้สิทธิ์จะต่ำกว่าครั้งก่อนแน่นอนเพราะความคึกคักมันไม่มี
2: คร
0: ับ ครั้งก่อนมันคึกคักนะครับเพราะว่าอาจารย์ท่านชาติลงก็ไม่มาก็มีใครรู้จะได้หรือเปล่า
2: โอ้แล้วก็
0: ใช่ไหม
2: ผู้สมัครแต่ละคน
0: มันลงมาแต่ครั้งเนี้ยถ้าทุกคนบอกเฮ้ยคนนี้ได้แน่นอนที่เหลือมันก็แบบนะไม่ค่อยคือคลาสตีไม่ดีคนไม่ใช่สิทธิ์อาจจะน้อยถ้าคนไม่ใช่สิทธิ์น้อยเนี่ยนะอะไรก็พลิกผันได้นะ
2: ใช่สิครับอาจารย์นะ
0: กลุ่มคะแนนจับตั้งอาจจะโชคดีกว่า
2: ครับ
0: ทางกลุ่มที่แบบลงไปกันโผล่กันเทลงไปเนี่ยอาจจะโชคดีกว่า
2: คร
0: ับ นะครับถ้ากลุ่มไหนไม่โผล่เทลงไปก็อาจจะไม่โชคดีเท่าไหร่นะนะครับดังฉะนั้นตรงเนี้ยแม้ว่าใครคิดว่าตัวเองนอนมาก็อย่าประมาทก็แล้วกันอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เนี่ยครับคือโอ้โหอาจารย์คิดเหมือนหลายๆคนเลยกลัวบรรยากาศจะไม่คึกคักกลัวคนจะนอนหลับทับสิทธิ์เพราะรู้อยู่ว่าใครจะมาเพราะฉะนั้นก็อาจจะทำให้หลายคนที่อยากจะให้คนที่มาจริงๆเนี่ยผิดหวังได้นะครับอาจารย์ถ้าอย่างเงี้ย
0: ใช่ถ้ารู้โอ้ยไอ้คนนี้ได้แน่ๆไม่ต้องไปเลือกแล้วออกจะตกได้นะเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะครับในการเลือกตั้งนะครับมีใครนะมีเสียงแต่ไม่มีคะแนน
2: ครับอาจารย์อย่างถ้าเป็นผู้สมัครที่สังกัดพรรคการเมืองกับผู้สมัครอิสระเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งอย่างมุมมองของอาจารย์มันเหมือนมันต่างกันไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือผมว่าคนกทต้องการผู้สมัครอิสระมากกว่าโดยส่วนใหญ่นะแต่ก็ไม่ได้ว่าจะไม่ว่าจะปิดกั้นผู้สมัครจากพรรคการเมืองถ้าผู้สมัครจากพรรคการเมืองเนี่ยมีชื่อมีชั้นที่ผ่านมาแล้วก็มีผู้สมัครจากพรรคการเมืองแล้วเป็นผู้ว่ากันมาแล้วจากในนามของพรรคประชาธิปัตย
2: ์ครับ
0: ใช่ไหมก็เคยมีกันมาแล้วนะครับนะฉะนั้นผมถามว่าพรรคการเมืองมีภาษีกว่านั้นมันก็มีภาษีตรงที่มันมีฐานพรรคการเมือง
2: ครับ
0: แต่ผู้สมัครอิสระบางคนก็มีฐานของเขาเองอยู่แล้วด้วย
2: คร
0: ับ นะครับทีนี้คนเทพถามว่าคนเทพที่ต้องการได้ผู้สมัครจากพรรคการเมืองเพราะอะไรเพราะเขาสนับสนุนพรรคการเมืองนี
2: ้
0: ครับเขาสนับสนุนผู้สมัครคนนี้ที่สังกัดพรรคการเมืองนี้หรือเขาเชื่อว่าพรรคการเมืองเนี้ยน่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ช่วยสามารถในการบริหารจัดการกทมได
2: ้คร
0: ับ แต่การผู้สมัครเลือกคนอิสระก็จะมองในมุมว่าไม่อยากให้การเมืองภาพใหญ่อะมาเกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมเพราะว่าอยากให้ผู้ว่ามีความอิสระในการแต่งตั้งคนของตนเองเข้าไปในการบริหารจัดการไม่ต้องไปฟังพรรคการเมือง
2: เ
0: ปล่านี้เป็นต้นมันก็มีหลายๆปัจจัยที่ประกอบกันมาแต่ถามว่าใครเวลาเราไปทำสำรวจนะ
2: ค
0: นบอกอยากได้บางคนบอกอยากได้อิสระบางคนบอกว่าอยากได้พรรคการเมืองก็แล้วแต่ละคนแต่ที่ผ่านมาถ้าเคยทำถ้าผมจะไม่ควรจะต้องการอิสระมากกว่
2: า
0: แต่ที่ต้องการอิสระมากกว่าก็เห็นคะแนนพรรคการเมืองก็ขึ้นสูงทุกทีแหละ
2: สถิติของคนกรุงเนี่ยส่วนใหญ่จะเลือกแบบพุ่งเป้าเลยเห็นผลงานติดตามอยู่ว่ามีความรู้ความสามารถจะมากู้กทม.ได้หรืออิงกระแสครับอาจารย์ครับ
0: มันต้องนี้ผมว่าอันที่หนึ่งคนจะเรียนผู้ว่ากทม.ข้อที่หนึ่งเลยนะต
2: ้
0: องเป็นที่รู้จักก่อน
2: ครับ
0: โนเนมตายแน
2: ่ครับ
0: นะครับต้องเป็นที่รู้จักก่อนก็คือต้องลงพื้นที่มาระยะหนึ่งแล้วถ้าเป็นหน้าใหม
2: ่ครับ
0: นะครับนะต้องเป็นที่รู้จักก่อนพอรู้จักแล้วประวัติดีประวัติประสบการณ์ทั้งหลายการทำงานรวมถึงวุฒิการศึกษาจะเกี่ยวพันด้วยเล็กน้อย
2: ครับ
0: นะครับนะแล้วก็ไปดูว่าเป็นผู้สมัครอิสระหรือว่าสังกัดพรรคแล้วเนี่ยเดียวกันมีใครหนุนบ้างนะครับมีใครหนุนบ้างแล้วจากนั้นก็มีนโยบายมีอะไรยังไงในการแก้ไขปัญหากทม.ส่วนกระแสเนี่ยนะครับแต่ผมว่ากระแสนั้นมันเป็น มันเป็นตัวรองนะข้างก่อนสีส้ม

0: พวกกระแสดีในการ ในการเลือกตั้งสสเมื่อปีเลือกตั้งผู้ว่าครั้งก่อนนะครับแต่พอลงตอนลงเป็นผู้ว่าเนี่ยกระแสครับไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยได้มาแค่2แสนกว่าคะแนนน้อยกว่าคุณแบงค์กับดร.เอ๊ครับ
1: คร
0: ั้งนี้โอเคสีส้มคงหวังกระแส
1: ครับ
0: ทีนี้ถามว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เนี่ยจริงๆมันแตกต่างจากระดับชาติระดับชาติเนี่ยกระแสสำคัญ
2: ครับ
0: แต่ระดับเนี้ยกระแสอาจจะไม่สำคัญเท่ากับตัวบุคคลแล้วผมมองว่าตัวบุคคลสำคัญมากกว่า
1: ครับ
0: นะครับแล้วอย่างหนึ่งการลงเลือกตั้งผู้ว่าเอาถ้ากลับไปดูสกนะ
2: ครับ
0: สกในคะแนนจับตั้งสำคัญที่สุดเลยสำคัญกว่ากระแสเยอะเลย
2: ครับ
0: นะครับ
2: นโยบายหรือเปล่าด้วยหรือเปล่าครับอาจารย์ครับเพราะว่านโยบายระดับชาติก็รูปแบบหนึ่งแต่ว่าอย่างในส่วนกทมเนี่ยหลายยุคหลายสมัยแล้วจะทำกม.สีเขียวเราจะมีทุกสิ่งทุกอย่างจะให้กทม.ได้รับความสะดวกสบายที่สุดแต่ยังไม่มีใครทำได้สำเร็จเลยแม้แต่คนเดียวครับอาจารย
0: ์ได้ครับคือผมว่านโยบายสำคัญนะทุกคนก็มีนโยบายแต่ก็ต้องเข้าใจอย่างนึงนะว่ากทม.เนี่ยมันปัญหามันซับซ้อนเยอะแยะไปหมดเลย
2: ครับ
0: มันไม่ทางแก้ได้หมดหรอกครับไม่มีทางนะที่ผ่านมาก็ขอเพียงแค่แก้ได้เป็นเปาะๆไปแล้วไม่เดือดร้อนมากกว่าเดิมก็ใช้ได้แล้วคนกรุงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรขนาดนั้นหรอกมันจะต้องเป็นเมืองอัจฉริยะขนาดไหนไม่มีทางหรอกครับใครมาขายก็ถือว่าแค่สร้างฝันในอากาศเท่านั้นเอง
2: ครับคืออย่างเงี้ยมันจะมีสองแบบครับอาจารย์ครับมีปัญหาเราเห็นหน้าผู้ว่าอยู่ตรงนั้นกับมีปัญหาผมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้อะมันจะมีลักษณะนี้ครับอาจารย์นะแต่ผมสั่งการไปเรียบร้อยแล้วครับเราจะเลือกแบบไหนดี
0: มันก็พูดได้หลายแบบนะการมีปัญหานะเห็นผู้ว่าที่นั่นมันก็เป็นภาพหนึ่งว่าโอเคผู้ว่าใส่ใจแม้ว่าดึกดื่นค่ำคืน
2: คอ
0: ีกมุมมันก็กรณีบางทีคนดูบางคนก็อาจตั้งคำถามผู้ว่าไปทำไมไปก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่ก็ไปก็มีอำนาจในการสั่งการนะใช่ไหมต้องไปดูหน้างานว่าเกิดอะไรขึ้นจะได้ตัดสินใจถูกมันก็มีแหมมันก็มีคือแบบบางทีมันนาจิตตังมันพูดยากว่าประเด็นเหล่านี้คนจะหันมาตัดสินใจยังไงแต่เอาเป็นว่าเขาดูที่ตัวบุคคลเป็นหลักเลยต
2: ั
0: วบุคคลเนี่ยนะครับนะถ้าไม่เคยลงผู้ว่ามาก่อนอย่างชาติครั้งก่อนเนี่ยแกโชคดี
1: ค
0: ไม่เคยเล่นการเมืองระดับอย่างนี้มาก่อนเลยหาจุดบอดไม่เจ
2: อ
0: แต่คราวนี้ผมการันตีได้เลยว่าจุดบอดแกเพียบเพราะแกเป็นมาแล้ว4ปีจ
2: ุ
0: ดให้โจมตีมีเยอะแยะหลายจุดแน่นอนแต่คำถามคือว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะโจมตีได้ถูกจุดหรือไม
2: ่
0: จะสามารถดึงคะแนนออกจากชาติได้หรือไม่จากการจากผู้ที่โหวตครั้งก่อน1ล้านกว่าคะแนน
2: ครับ
0: คร
2: ับ คือไม่ง่ายเหมือนครั้งแรกแล้วใช่ไหมครับสำหรับคุณชัดชาติเนี่ย
0: เอาไม่ง่ายแล้วอาจารย์ชัดไม่ง่ายแล้วนะครับการที่มองว่าก่อนได้ 52% มั้งจะไม่ผิดนะ
2: ครับ
0: ครั้งเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าจะได้เท่าเดิมหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นเพราะ 52% ที่ถือยื่นมือเนี่ยจำนวนหนึ่งมันยังเวิร์กอยู
2: ่ครับ
0: ผมว่าเวิร์กอยู่ไม่ต่ำกว่า 40% ซึ่งอาจารย์ได้แค่ 40% แล้วค่อยไปควานหาเพิ่มนิดหน่อยแค่นี้ก็ชนะแล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แต่นี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าท้ายที่สุดแล้วอาจารย์ชาติจะไปตกหลุมอะไรของตัวเองบ้างหรือเปล่า
1: อาจารย์แต่ว่าคนที่เปิดตัวมาตอนนี้ไม่มีใครที่จะพอจะสู่สีกอาจารย์ชาติได้เลยอาจารย
0: ์ได้เลยครับเรามาดูดร.โจ
2: คร
0: ับหนึ่งดร.โจเป็นคนหน้าใหม่ไม่มีคนรู้จักเอาข้อแรกเลยไม่มีคนรู้จักจริงๆเลยไปถามแฟนขับสีส้มก็ได้รู้จักดร.โจไห
2: ม
0: ไม่รู้จักหรอกครับเขารู้แต่ว่าสีส้มส่งมาเดี๋ยวจะเลือกหน่อย
2: ครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยนะ
0: เขาไม่รู้จักครับไม่โอ้ยตอนประกาศชื่อมาผมยังงงเลยใครวะ
2: คร
0: ับ นะครับรู้แต่ว่าเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์เป็นดูประวัติแล้วไม่เคยลงสสเขตด้วยไม่เคยลงพื้นที
2: ่ครับ
0: ไม่เคยมีคนรู้จักฉะนั้นไม่มีคนรู้จักเนี่ยการลงมาในชั้นชีพอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ผิดแหละเพราะมันเร็วเกินเหตุนะเร็วเกินเหตุที่จะรีบลงมาแล้วไม่มีใครรู้จักว่าส่งคุณลิซ่าลงมาคนยังรู้จักเยอะกว่าอีก
2: ปัญหาคือทางพรรคประชาชนก็จะส่งคนเดิมนี่แหละฮะเพียงแต่ว่ายังติดประเด็นเรื่องของ44สสครับอาจารย์
0: ใช่ไหม
2: ครับ
0: ส่งคนเดิมมาจะมีภาษีหน่อยเพราะคนรู้จักแล้ว
2: ครับ
0: นะครับนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ย้อนกลับไปคิดว่าการเมืองระดับชาติมันจะช่วยอะไรได้บ้างมันจะช่วยได้ผมกำลังมองผมก็ยังพยายามดูอยู่นะว่าเดี๋ยวรอผมเก็บข้อมูลรอบแรกก่อน
2: ครับ
0: ว่าสีส้มดร.โจเนี่ยจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์หรือไม
2: ่
0: นะครับแต่ผมในมุมมองผมนะผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่น่าจะเทคะแนนลงไปจำประมาณหนึ่งอาจจะได้มากกว่าคุณวิโรจน์สักประมาณหนึ่ง
2: ครับโอ้แล้วใครพอจะสูสีบ้างครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเปิดตัวแล้วเราทราบนะครับอันนี้ประชาธิปัตย์เรายังไม่รู้ว่าก็จะส่งใครนะฮะเดี๋ยว16นี้คงจะรู้อย่างประชาชนเนี่ยก็ส่งดร.โจนะฮะมีพรรคไทยก้าวใหม่ส่งคุณคมสันต์พันวิชาติกุลพลัง

0: ประชารัฐเนี่ยนะฮะหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแต่ว่าขอลงอิสระนะฮะแล้วก็มีเนี่ยนะฮะคุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะลงอิสระแล้วก็กลุ่มคุณเต้นะครับก็จะส่งตัวแทนสมัครด้วยเนี่ยอันเนี้ยใครพอมีลุ้นที่จะไปสู้กับคุณชาชาติบ้างครับ
1: เอางี้ณปัจจุบันยังไม่มีใครมีลุ้นเลยผมยังรอชื่อจากพรรคไปปัดอยู่ว่าจะลุ้นไห
2: ม
1: ถ้าไปปัดส่งคนที่เป็นที่รู้จัก
2: ครับ
1: แล้วมีประวัติดีแล้วปังคนแฮปปี
2: ้
1: ผมว่าจะทำให้อาจารย์ชาชาติปาดเหงื่อได้แต่ถ้าส่งคนที่รู้จักแต่ไม่ปังก็ไม่ปาดเหงื
2: ่อ
1: ถ้ายิ่งไม่รู้จักยิ่งจบเลย
2: ครับ
1: นะครับฉะนั้นไปปัดก็ต้องตัดใจดีในการส่งใครเข้าลงมาแต่ผมบอกเลยว่าถ้าไปปัดสุดท้ายไม่ตัดใจไม่ส่งใครนะ
2: ครับ
1: คะแนนสายอนุรักษ์นิยมประมาณ 700,000 คะแนนจะถูกเทไปเยอะเลยนะแต่คงไม่ทั้งหมดเนาะจะถูกเทไปที่คุณติ่งคุณติ่งจะได้ประมาณถ้าประหยัดไม่ส่งคุณติ่งน่าจะได้ประมาณถึง 400,000
0: เพราะว่าประชาธิปัตย์
1: กับประชาธิปัตย์เทคะแนนลงไป
2: ครับ
0: กลับมาคราวนี้เขาก็ได้รับเสียงตอบรับดีพอสมควรเลยนะครับอาจารย์นะ
1: ครับก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าประชาธิปัตย์ผมว่าตอนนี้เขามีเสียงตอบรับดีนะครับแล้วก็ดีไม่ดีก็คะแนนอาจจะมาเรียกว่าอะไรนะน่าสนใจทีเดียวอ่ะนะครับเดี๋ยวก็ต้องเพราะว่าตอนนี้กระแสคุณพิสิทธิ์ก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันในกทม.นะครับแม้ว่าจะไม่ได้ส.ส.ก็ตามนะครับ
0: แม่ถามอันดับ2รอบที่แล้วฮะที่แมปแพ้คุณชัดชาติไปแม้ว่าจะคะแนนมันห่างพอสมควรเนี่ยรอบนี้คืออาจารย์ดร.เอก็มีผลงานเรื่องของภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ออกแอคชั่นซึ่งหลายคนก็บอกว่าแม่อยากให้มาทำเหลือเกินเนี่ยมีโอกาสไหมครับอาจารย์
1: ใครๆก็ถามนะทำไมดร.เอไม่ลงซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะหรือแกไม่อยากเอาสนามกทม.นะอยากลงสนามใหญ่มากกว่า
0: ภาพใหญ่เลย
1: เอออาจลงภาพใหญ่เลยนะก็คือดร.เอก็มีความสามารถนะแต่การสื่อสารแกอาจจะผิดพลาดนิดนึงแกไปพูดอะไรที่คนเป็นวิชาการมากไปคนไม่เข้าใจนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหากทม.นะครับบางทีมองไม่กับโปรเจกต์มากๆคนไม่เข้าใจนะครับภาพเมืองอัจฉริยะคนระดับคนชุมชนไม่ค่อยเข้าใจนะครับแต่ว่าพูดแบบง่ายๆนะคือไอ้นั้นน้ำท่วมก็หลอกท่อนะครับนะอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: คนก็จะเข้าใจมากขึ้น
0: ฮะครั้งต่อไปฮะในส่วนของนิดาโพอาจารย์อย่างเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของพรรคประชาชนใช่ไหมครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วที่ทางนิดาจะถามจะมีประเด็นอะไรต่อไหมฮะที่เราอยากจะถามความเห็นคนกทม.เนี่ยครับอาจารย์ฮะ
1: ก็เรื่องของโพกทม.เดี๋ยวคงต้องรอสิ้นเดือนเนาะ
2: ขึ้นเดือน
1: ค่อยต่อเพราะว่าเดี๋ยวเอาพวกอื่นไปก่อนผมจะรอตอนนี้ผมรออย่างเดียวคือรอรายชื่อทั้งหมด
2: คร
1: ับ รอรายชื่อทั้งหมดก่อนให้มันเฟิร์มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าเราค่อยทำว่าใครจะนำแต่ยังไงก็ตามผมขอฝากไปนิดนึงนะ
0: ครับ
1: ฝากถึงกกต.และกทม.ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการรณรงค์ให้คนออกมาใช้สิทธิ
2: ์
1: คนต้องรณรงค์ให้เยอะๆหน่อยเพราะว่าถ้าคนเขารู้สึกว่ามวยมันคนละชั้นกันเนี่ยจำนวนมากเขาจะไม่ออกมาใช้สิทธิ
2: ์
1: อันเนี้ยไม่ดีเลย
0: ใช่ครับอาจารย์เพราะว่าโอ
2: ้พอคนรู้ผลอยู่แล้วเนี่ย
0: คนนี้ก็ได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะครับก็กลัวเหลือเกินนะ
1: ใช่ครับนะขอให้ออกมาถึงแม้ว่ารู้ว่าเขาได้อยู่แล้วก็มาออกมาใช้สิทธิ์
2: ครับแต่เหมือนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดมานิดนึงอาจารย์ที่บอกว่ารอบเนี้ยอาจารย์ชาชาติอาจจะไม่ง่ายมีแผลเยอะด้วยเหมือนกันอาจารย์พอจะบอกได้ไหมอาจารย์ว่าถ้าเกิดพรรคไหนจะเปิดตัวหรือจะชูนโยบายขึ้นมาจะสู้อะไรได้บ้าง
1: นโยบายที่แกประกาศมาเนี่ยมีบางอย่างนะยังไม่ทำเลยเอาที่ผมเห็นชัดๆเลยเนี่ยเห็นชัดๆรู้สึกลกหูลกตาแล้วเกินสายไฟฟ้าเนี่ยไหนบอกปีอะไรบอก6เดือน1ปีเอาลง1ปีไม่เกิน2ปีอะไรเอาลงใต้ดินเนี่ยผมเห็นนกยังเกาะเต็มสายไฟเลย
0: ครับสวน15นาทีเห็นเยอะอยู่นะฮะ
1: เออนะครับ
0: เล็กๆน้อยๆก็ยังมีสวนอยู่
1: นะครับนะอย่าไปหาเสียงด้วยการว่าจับสายไฟให้สวยขึ้นคนไม่ต้องการมองสายไฟสวยขึ้นคนต้องการทำเห็นที่พูดด้วยว่าเอามันลงใต้ดิน
2: ครับอันนั้นก็เป็นโจทย์หนึ่งนะ
0: ครับ
2: ที่จะเรียกคะแนนได
0: ้เดี๋ยว คืออันนี้แค่เพิ่งโหมโรงนะฮะความตื่นเต้นความสนุกแล้วก็เรื่องของบรรยากาศก็คงจะมีมากกว่านี้นะฮะวันนี้ขอบคุณก่อนครับอาจารย์ครับ
1: ครับผมขอบคุณทุกท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์สุภชาป้าวารีนะครับผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นของนิดาโพครับ
0: ก็ถามเลยนะฮะว่าคนกรุงตื่นเต้นไห
2: ม
0: นะฮะโอ้โหน่าห่วงใยก็คือพอไม่ตื่นเต้นรู้ว่าใครจะนอนมาเนี่ยนะครับมันจะทำให้บรรยากาศไม่ค่อยคึกคักพอไม่คึกคักเนี่ยคะแนนจัดตั้งมาเหมือนสนามใหญ่ครับคนออกไปใช้สิทธิ์กัน สมมติโค้ชมีจัดตั้ง

0: 30% อย่างเงี้ยนะฮะว่าเขามีแน่ๆคนของเขา 30% เนี่ยแล้วปรากฏว่าอีก 70% ไม่ออกมาเลยอ่ะโอ้ยได้อยู่แล้วคนเนี้ยนะฮะที่เรารักเราชอบเขาเก่งเขาดีอย่างเงี้ยนะฮะปรากฏว่าพอ70ไม่ออกไป30เข้ามาสิ
1: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อยเลย
1: ไม่ได้เลย
0: โอ้โหแล้วคุณจะทำอะไรได้ครับจะไปบอกตีคล้องร้องเปล่าไม่ได้แล้ว
1: ให้เลือกตั้งใหม่อะไรก็ไม่ได้แล้วล่ะ
0: ถูกต้องฮะต้องรอไปอีก4ปี
1: ครับ
0: นะครับก็อ่ะส่วนดุสิตโพนะครับก็อย่างที่เกินโฉบๆเฉียวๆไปอ่ะนะครับว่าคนกรุงเขาอยากจะเห็นใครเป็นผู้ว่ากทมคนใหม่นะฮะก็โอ้คะแนนค่อนข้างทิ้งห่างอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนกรุง 56.70% นะฮะอยากให้คุณชัดชาติทำงานต่อไปนะฮะส่วนที่เหลือนะฮะก็ 18.90 เป็นดร.โจนะจากพรรคประชาชนนะครับแล้วก็13.13% อันนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจนะฮะคุณมาริการเนี่ยได้ 5.78% นะครับแล้วก็คุณคมสันได้ 3.07% แล้วก็ในส่วนของหม่อมหลวงกรกสิวัตรได้ 1.30% ส่วนคนกรุงเทพคิดว่าจะเลือกสกจากพรรคใดนะครับโอ้โหสสเขาพักไหนสกเขาเลือกพักนั้นแหละครับ 40.13% พักประชาชนนะครับ 21.23% เลือกผู้สมัครอิสระนะฮะ 19.46% ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับแล้วก็ 7.91% เลือกประชาธิปัตย์นะครับ 7.91% อุคะแนนเท่ากันเลยนะฮะเลือกพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ลดหลั่นกันไป 2.89 นะฮะภูมิใจไทยแล้วก็0.47% นะครับก็เลือกพรรคอะไรเศรษฐกิจใหม
1: ่
0: ที่เขาจะลงสนามกทมนี่แหละครับ
1: ครับแต่ว่าก็คงต้องรอดูเพราะว่าอย่างของนิด้าโพเนี่ยคือเขาทำการสำรวจวันที่5-6พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยผู้สมัครส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่งจะมาเปิดตัวอย่างโดยเฉพาะอย่างดร.โจอย่างที่อาจารย์สุวิชาพูดไปเนี่ยว่าคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าอย่างที่ถ้าเกิดตามข่าวนะคือดร.โจเนี่ยเปิดตัววันที่6นะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือในช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยเพราะว่ามันยังคงมีเปิดรับสมัครจนถึงวันที่1มิถุนายนก็อาจจะยังมีผู้สมัครหน้าใหม่รวมถึงอย่างที่อาจารย์จับตาก็คือตัวแทนจากพรรคประชาธิปัตย์ถ้าว่าจะส่งใครหรือถ้าไม่ส่งใครเนี่ยคะแนนจะเทไปที่คุณติ่งมาริกาอย่างที่อาจารย์ประเมินหรือเปล่าก็ต้องดูเพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยดร.เอก็มาในนามของพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้มาเป็นอันดับ2แต่ว่าอันดับ2กับอันดับ1อ
0: ่
1: ะ
0: ครับห่างกันเยอะ
1: โอ้ยอย่างคุณชาชาเนี่ย
0: เป็นล้านอ่ะ
1: คือ
0: ล้านกว่า
1: 50กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะคนอื่นนี่คือไม่ถึง 10% เลยอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงต้องรอดูว่ารอบเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าไม่ง่ายแต่ว่าก็ต้องดูว่าคู่แข่งจะเป็นใครด้วยเหมือนกัน
0: อาทิตย์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเลยนะคนต่างจังหวัดครับ
1: ครับเนี่ยผมก็เป็นประชากรแฝงด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าบรรยากาศก็คือเราก็มาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ
1: คือจะรถติดหรือว่าจะเห็นสายฟงไม่เห็นสายไฟเนี่ยเราก็ได้เห็นทุกวันเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันดีเนี่ยเราก็ได้รับผลประโยชน์ไปด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักกันครู่นึงช่วงหน้าคุยกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วก็มาดูเรื่องของกทมในส่วนที่ยังไม่ได้เล่าบ้างนะฮะก็มีหลากหลายเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา43 นาทีนะครับกับข้อสู่ทิศทางข่าวนะครับในช่วงที่2นะครับวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569นะครับดีกว่าผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
0: อัปเดตล่าสุดนะครับสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็

0: ขาจะมีการเปิดรับสมัครกัน28นี้ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะฮะจนถึงวันที่1มิถุนายนแล้วก็จะไปเลือกตั้งกันเนี่ยนะครับ28มิถุนายน2569
1: ครับ
0: จนถึงณวันนี้ครับมีใครที่เป็นแคนดิเดตผู้สมัครบ้าง
1: จากใครสังกัดพรรคไหนบ้าง
0: นะฮะเอาอันดับหนึ่งที่คนเขาอยากให้กลับมาเนี่ยนะฮะแล้วก็สารงานต่อก็คือคุณชัดชาติอันนี้รอคุณชัดชาติประกาศให้ชัดเจนนะครับว่าจะลงสมัครอีกหรือไม
1: ่
0: แต่ว่าอย่างก็ตามเขาเปิดเครือข่ายเวิร์กเวิร์กของเขาไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันสังกัดอิสระนะฮะ
1: ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวรอคุณชัดชาติประกาศ21พฤษภาคมนี้นะครับอาจที่ประกาศชัดๆแล้วนะครับก็มีพรรคประชาชนส่งดร.โจครับชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนซึ่งลาออกไปแล้วเนี่ยนะก็จะเป็นผู้สมัครผู้ว่ากทม.สังกัดพรรคประชาชนครับ
1: ครับ
0: เปิดแคมเปญง่ายๆเลยบายผู้ว่าประชาชนเนี่ยเขาบอกอย่างนั้นแล้วก็บอก
1: อีซี่บางกอกกรุงเทพง่าย
0: ๆถูกต้องฮะแล้วก็เขาขึ้น
1: บิล
0: บ
1: อ
0: ร
1: ์
0: ดอ่ะ
1: ครับ
0: กรุงเทพยากไปไหมอ่ะ
1: เ
0: ออนั่นแหละฮะหลากหลายเรื่องนโยบายของเขาและเขาย้ำชัดเลยนะครับจะไม่เห็นป้ายหาเสียงของเขาไปติดตามเสาไฟฟ้าไปติดตามต้นไม้นะฮะอยู่ริมฟุตบาท
1: ครับ
0: แต่เขาจะมีวิธีของเขาในการหาเสียงแหละครับส่วนผู้สมัครอิสระอีกคนหนึ่งที่เปิดตัวมาแล้วเนี่ยนะฮะคุณคมสันพันวิชาติกุลอดีตสมาชิกของพรรคไทยก้าวใหม่นะครับลงสังกัดอิสระฮะสโลแกนกรุงเทพต้อง move on นะครับส่วนหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีแคนดิเดตนะครับของพรรคพลังประชารัฐจะลงอิสระนะฮะเพราะว่าพรรคเขามีมติไม่ส่งผู้สมัครผู้ว่ากทม.นะครับคนที่เปิดตัวคนแรกเลยนะฮะดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับก็ลงสังกัดอิสระ
1: ครับ
0: ส่วนประชาธิปัตย์รอนู่นเลยฮะวันที
1: ่16
0: ก็อีกไม่กี่วัน
1: วันเสาร์หน้านะฮะ
0: เขาบอกว่าเป็นผู้ชายฮะแคบไปไหมแคบอีกไหม
1: ก็ถ้าเป็นบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกัน
0: จะแล้วเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์เลยหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเดี๋ยวก็เป็น
1: แสดงว่าตอนนี้ยัง
0: เดี๋ยวก็เป็น
1: แสดงว่าคนที่เห็นหน้าเห็นตาที่อยู่ในพรรคตอนนี้ไม่ใช่ละ
0: ครับครับเดี๋ยวก็ได้เป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันเปิดตัวประมาณนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณเต้ครับคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์นะครับส่งตัวแทนสังกัดกลุ่มกรุงเทพบินได้ฮะ
1: ก็ต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าก็ยังมีเวลาเพราะว่าอย่างที่บอกว่ากำหนดการเนี่ยก็ยังเปิดนู่นน่ะวันรับสมัครคือ28ถึง1มิถุนายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สมัครอิสระต่างๆนานาเนี่ยก็ยังพอเห็นหน้าค่าตากันได้อยู
0: ่
1: ก็ต้องดูติดตามไปเพราะว่าตอนนี้อย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เรื่องของโพเนี่ยก็คือเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ยังไม่เป็นทางการอย่างที่เป็นทางการก็มีอยู่ไม่กี่รายอาจารย์ชัชชาติก็ยังไม่พูดไม่เต็มปากสักทีว่าจะลงหรือไม่ลงแต่ว่านโยบายต่างๆก็มาออกมาละแต่ว่าก็คงต้องรอดูว่ามันก็ยังมีเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งตัดสินใจแต่ที่เรากังวลกันรวมถึงอย่างที่อาจารย์สุวิชาของนิดาโพเขากังวลกันก็คือเรื่องของคนจะไม่ตื่นเต้นคือจะไม่ตื่นตัวนี่แหละที่อาจารย์บอกว่าพอหลังจากนี้ก็คงต้องฝากทั้งทางกทม.รวมถึงกกต.เนี่ยให้ช่วยรณรงค์หน่อยเพราะเกิดคนไม่ตื่นตัวคนรู้อยู่แล้วว่าใครลงก็ชนะคนนั้นลงใครลงก็สู้ไม่ได้เนี่ยแล้วไม่ออกไปเนี่ยมันจะมีผลทันทีแหละ
0: ครับเสียโอกาสเลยนะฮะ4ปีนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อนะฮะกรุงเทพมหานครเรามีผู้ว่ามาแล้วทั้งหมดรวมคุณชัดชาตินะ
1: ครับ
0: 17ท่านด้วยกันครับท่านต่อไปเนี่ยจะ
1: ซ้ำคนเดิมไหม
0: เออถ้าซ้ำคนเดิมก็เป็น18มั้ย
1: ก็ต้องนับคนที
0: ่17
1: ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นสมัยที่2ก็จะนับคล้ายๆกับนายกอ่ะ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือถ้าเกิดดูสถิติการเลือกตั้งเมื่อครั้งที่แล้วพี่รองตอนปี65เนี่ยคือผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ2ล้านออกมาใช้สิทธิ์เนี่ย2ล้าน 673,696 คนเนี่ยคือคิดเป็นร้อยละ 60.73
0: ครับ
1: จาก2ล้าน6เนี่ยคุณชัดชาติกินไปได้ไปเนี่ยล้าน3ก็คือประมาณตีไปประมาณ 51-52%
0: ก็ล้านกลมๆเนี่ย
1: ครับ
0: ชนะไปเป็นล้านอ่ะ
1: ใช่
0: ส่วนที่เหลือเนี่ยโอ้โหชนะเบอร์2เบอร์3ด้วย
1: ใช่ไม่ถึงกันนะเพราะอย่างที่บอกอย่างคุณดร.เออาจารย์สุทัชวีเนี่ยจากพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยอันดับ2เนี่ยอยู่ที่200,000 คิดเป็นร้อยละ 9.52
0: ก็ตัด1ล้านของคุณชัชชาติไป
1: ก็ยังไม่ได้เลย
0: ก็ยังชนะอยู่อ่ะ
1: ใช่เพราะอาจารย์ชัชชาติได้ล้าน3อย่างคุณ

0: ดร.เอได้2หลักได้ 200,000
1: ตัดสำคัญที่อาจารย์สุวิชาบอกยังไม่มีแผลไงเพราะฉะนั้นจะไปเปิดแผลตรงไหนไม่ได้แต่ทำงานมา4ปีอาจจะเห็นแผลเยอะก็ได้นะลองเลิกเสื้อดู
0: ครับ
1: ก็คงจะไปจี้จุดไอ้ตรงนี้ยังไม่เห็นทำเลยเนี่ยสายไฟยังระยงระยังรถยังติดในกทม.อยู
0: ่
1: ฝนตกทีไรน้ำยังท่วมทุกทีเห็นผู้ว่าเดินลุยน้ำอ้าวทำไมอุโมงยงอุโมงยักษ์ทำไม่ได้เหรอไอ
0: ้
1: ไปแจ็คกิ้งอะไรเงี้ยทำไม่ได้เหรอทำไมยังน้ำท่วมอยู่กทม.
0: แต่ไอ้เรื่องผลงานที่ผ่านมาที่เรื่องบอกว่างบประมาณเหลือเกินกว่ามีรายรับมากกว่ารายจ่ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็ออกมาในช่วงท้ายๆนี่พอดีนะ
1: ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องของหลักการประชาสัมพันธ์เลยว
0: ่
1: าผลงานก็ทำให้งบประมาณของกทม.เนี่ยเก็บได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย 5,000 กว่าล้านบาทเอาแต่พอไปดูย้อนหลังผู้ว่าท่านอื่นๆบางที
0: ก็มีเหมือนกัน
1: เก็บได้ตั้ง 8,000 9,000 ล้านก็
0: ม
1: ีแต่ขาดการประชาสัมพันธ์ไปหรือเปล่า
0: ครับก็คงต้องดูเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยก็มีแผลเยอะอยู
1: ่ครับ
0: ถ้าเกิดคู่แข่งเขาสำคัญอย่างที่ผลโพลอย่างที่บอกว่าการเมืองภาพใหญ่เนี่ยคือถ้าพูดถึงพื้นที่อื่นๆเนี่ยการเมืองภาพใหญ่มีผลแน่นอนแม้ว่าส.ส.พื้นที่ไหนส.ส.เยอะพื้นที่นั้นแหละท้องถิ่นก็ต้องเป็นของพรรคนั้นนั่นแหละแต่ว่ากทม.จะไม่เหมือนพื้นที่อื่นแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอย่างเราเห็นในส่วนของพรรคประชาชนที่เขาเปิดตัวดร.โจมาเนี่ยก็หลายๆนโยบายที่บอกมาเนี่ยยังค่อนข้างที่จะลอยยังแตะต้องไม่ค่อยได
1: ้ก็ที่ผมถามอาจารย์สุวิชาไปไงนะฮะคนกทม.เนี่ยอิงกระแส
0: ครับ
1: แต่ไม่ได้ถามว่าอิงกระสุนหรือไม่นะฮะหรือว่าแบบเลือกแบบพุ่งเป้าไปเลยหรือว่าอิงกระแสเนี่ยนะอาจารย์สุวิชาก็บอกว่าดูที่นโยบายดูที่ตัวบุคคลดูที่ผลงานคำความรู้จักกับคนกรุงเทพไหมเพราะว่าอย่างอาจารย์ชัชชาติเขาเปิดตัวมาเป็นปีใช่ไหมว่ามุ่งมั่นที่จะลงท้องถิ่นคือกรุงเทพมหานครไม่เหมือนต่างจังหวัดไงต่างจังหวัดเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้ยินเลยกระแสหรือกระสุนนะถ้าออกไปใช้สิทธิ์น้อยแพ้กระสุนนะกระแสมาก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่นอนหลับทับสิทธิ์กระสุนมา
0: ครับ
1: หวานลงไปนิดเดียวเขาก็ได้ส.ส.แล้วนะคร
0: ับ แต่ว่าก็คงต้องดูเพราะว่าเท่าที่ดูข่าวในกทม.ในหลายๆนโยบายของอย่างอาจารย์ชัชชาติเนี่ยก็จะมีปัญหาถูกสกัดในส่วนของสภากทม.ด้วยเหมือนกัน
1: โอ้โหของประมาณทำอะไรเนี่ย
0: เราจะเห็นดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยพื้นที่ของอาจารย์ชัชชาติ
1: ด้วย
0: ใช่แล้วแต่ถ้าเกิดอาจารย์ชัชชาติที่เท่าที่ติดตามการให้สัมภาษณ์อาจารย์ชัชชาติบอกว่าก็ยังไม่มีการประกาศว่าจะสนับสนุนส.ค.ท่านใดเป็นพิเศษก็จะดูเป็นรายๆไปถ้าเกิดใครทำงานได้ดีก็จะหนุนเป็นรายๆไป
1: มีผู้สมัครบางรายเนี่ยขอเอารูปคุณชัชชาติไปติดในป้ายหาเสียงด้วย
0: ครับนั่นแหละแต่อาจารย์ชัชชาติก็ยังไม่ได้พูดเต็มปากนะครับว่าจะสนับสนุนรายใดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอย่างที่บอกว่าแม้ว่าตัวอาจารย์จะอาจจะถ้าตามโพลที่ออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบเบอร์มาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดสกยังเป็นทีมนี้หรือว่าอาจจะมีแบ่งกันมากกว่านี้เนี่ยการทำงานก็อาจจะยากมากขึ้นในสมัยที่2ถ้าเกิดอาจารย์ชัชชาติกลับมาใหม่อ
1: ันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนของผู้สมัครอิสระหรือเปล่าใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าเกิดเราก็มาจากพรรคการเมืองทั้งตัวผู้ว่าเองฝ่ายบริหารกับทางฝ่ายนิติบัญญัติคือสก.เนี่ยนะอาจจะทำงานสอดคล้องเข้าขาแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ทางเดียวกันทำให้นโยบายต่างๆมันก้าวหน้าเร็วกว่านี้หรือเปล่าก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของพรรคการเมืองเหมือนกันนะถ้าเกิดจะส่งผู้สมัครครับ
0: ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยประเด็นนี้มันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ถ้าเกิดหยิบขึ้นมาเนี่ยหยิบขึ้นมาพูดหรือว่าทำให้มันขยายความมากกว่านี้มันก็เป็นคะแนนของเขาได้เหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมาในการแถลงนโยบายของพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: ประชาชนยังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี
1: ้นี่เข้าไปดูในสื่อของมติชนเนี่ย
0: ครับ
1: เขาสรุปมาว่าคุณทันยุคไหนใน17

0: 1พฤศจิกายน16ถึง4มิถุนายน17อันนี้เป็นปีเดียวนะครับท่านที่3คุณสิริสันตบุตร5มิถุนายน17ถึง13มีนาคม18ท่านที่4คุณสายหุตะเจริญ29พฤษภาคม18ถึง9สิงหาคม18โอ้นี่อยู่ไม่กี่เดือนเองนะครับท่านที่5ฮะธรรมนูญเทียนเงินจากพรรคประชาธิปัตย์10สิงหาคม18ถึง29เมษายน20ฮะอยู่2ปีกว่าๆนะครับท่านที่6คุณชลอธรรมสิริ29เมษายน20ถึง14พฤษภาคม22ท่านที่7คุณชาววัดสุลาภา4กรกฎาคม22จนถึง16เมษายน24ท่านที่8พลรวยเอกเทียมมรกาโนมรมักกลานนท์นะฮะ28เมษายน24ถึง1พฤศจิกายน27
1: ครับ
0: อาสาเมฆสวรรค์ท่านที่9ครับ6พฤศจิกายน27ถึง13พฤศจิกายน28นี่ผมมาทันพลตรีจำลอง โอ้เข้ามา
1: วุ่นวายแล้วตอนน
0: ี้เรียนกรุงเทพพอดี นะฮะพลตรีจำลองกลุ่มรวมพลังนะฮะ14พฤศจิกายน28ถึง14พฤศจิกายน32ท่านเป็น2สมัยนะ
1: อ
0: ีกสมัยหนึ่งก็คือ17มกราคม33ถึง22มกราคม35ท่านที่11ร้อยเอกกฤษดาอรุณวงศ์ณอยุธยาผู้สมัครอิสระนะครับ19เมษายน35ถึง18เมษายน39ท่านที่12ดร.พิจิตรรัตตกุลกลุ่มมดงานครับอันนี้ดังนะดร.พิจิตรเนี่ยฮะ3มิถุนายน39ถึง22กรกฎาคม43คุณสมัครสุนทรเวชครับจากพรรคประชากรไทย23กรกฎาคม43ถึง28สิงหาคม47ครับ
1: ครับ
0: คุณอภิรักษ์โกษะโยธินจากประชาธิปัตย์นะฮะ29สิงหาคม47ถึง28สิงหาคม51และคุณอภิรักษ์ได้อีกสมัยหนึ่งนะฮะ5ตุลาคม51ถึง19พฤศจิกายน51ครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นท่านที่15ครับจากประชาธิปัตย์นะฮะ14มกราคม52ถึง9มกราคม56แล้วก็อีกสมัยหนึ่งที่หม่อมสุขุมพันธุ์ได้นะครับก็คือ29มีนาคม56ถึง18ตุลาคม59แล้วก็ยุคของลุงตู่
1: ครับ
0: ผู้ว่าชื่ออัศวินขวัญเมืองครับ
1: ครับ
0: ปี59จนถึงปี65
1: อ
0: ายุครบสมัยเกินมาด้วยนี่นะฮะ
1: ครับ
0: ท่านอัศวินขวัญเมืองนะครับก็ประชาธิปัตย์โอ้โหในสนามกทมเนี่ยได้ผู้ว่ามา3ท่านนะหลายสมัยเลยคร
1: ับ ใช่แต่ว่าในยุคหนึ่งก็ในกทมก็สีฟ้าในยุคนั้นไงและหลังจากนั้นก็จนถึงปัจจุบันก็คือสูญพันธุ์ไปแล้วในส่วนของสีฟ้า
0: สลับกันฮะมีพลังธรร
1: ม
0: ที่ครองเสียงในกทม.มียุคของประชาธิปัตย์ที่ครองเสียงมายาวนานสำหรับสนามกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปแพ้เรื่องของพรรคไทยรักไทยอะไรประมาณนั้นพลังประชาชนเนี่ยนะฮะในสนามกทม.แล้วก็เปลี่ยนยุคไป
1: นั่นแหละเพราะฉะนั้นไม่รู้แล้วว่าต่อไปจะยังไงเพราะว่าถ้าเกิดดูตามรายชื่อของรายนามของผู้ว่ากทม.เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะเป็น2วาระ2วาระมาจะมีไม่กี่ท่านนะคุณอภิรักษ์คุณสุขุมพันธ์ในช่วงเวลาที่บ้านเมืองสงบนิ่งสงบเงียบไม่มีการปฏิวัติรัฐประหารต่างๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ว่ากทม.ที่มาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นในตอนนี้คือพอยุคที่มีคุณอัศวินก็มาจากการแต่งตั้งของในยุคของลุงตู
0: ่
1: ตอนนี้พออาจารย์ชาชาติมาในยุคที่มีการเลือกตั้งรอบแรกแหละแต่ว่ารอบที่2เนี่ยจะได้อีกหรือเปล่าก็คงต้องรอดูในอีกเดือนหนึ่งนะก็จะรู้กันแล้วว่าจะมาดีกี่หรือเปล่ารอบที่2
0: ก็อยากจะเห็นให้มาสมัครกันเยอะๆอ่ะนะ
1: ครับ
0: จะได้มีตัวเลือกให้กับคนกทม.แล้วก็นโยบายดีๆที่หลายคนอาจจะแหมถ้าคนเดิมความคิดอยู่เท่านี้กรอบเท่านี
1: ้
0: อยากใช้มีคนใหม่ๆมาบอกกรุงเทพมันต้องไปที่ไกลกว่านี
1: ้
0: อยากจะไปทางไหนฮะสำหรับคนกรุงเทพมหานครจะขยายเมืองยังไงจะทำอย่างไรฮะให้ปัญหาคนกทม.หายลงไปลองพิมพ์มาสิฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนกทม.ครับปัญหาในกทม.ยังมีอะไรที่อยากจะให้ผู้ว่าแก
1: ้
0: และที่ผ่านมามันมีอะไรที่แก้ไม่ได้บ้าง
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเราทุกฝ่ายก็คือกังวลพอตัวละครที่ออกมาตอนนี้อาจจะทำให้คนไม่ค่อยตื่นเต้นแต่ว่าในยังบอกว่ามันยังมีช่วงเวลาที่เหลืออยู่อีกประมาณเนี่ยครึ่งเดือนก่อนที่จะมีตัวผู้เล่นมาหน้าใหม่มาเนี่ยเราก็ต้องรอดูว่านโยบายใหม่ๆที่จะออกมาหลังจากนี้จะเป็นอะไรบ้างแม้ว่าคือเราอาจจะมองว่าวิเคราะห์ว่าตัวที่ออกมาตอนนี้อาจจะยังไม่หวือหวาหรืออาจจะยังไม่สามารถที่จะสู้กับผู้ว่าคนปัจจุบันได้เนี่ยแต่ว่าก็ต้องรอดูแหละว่าถ้าเกิดนโยบายที่มันหวือหวาแล้วมันช่วยให้สร้างบรรยากาศที่มันตื่นเต้นมากกว่านี้มันก็ทำให้คนอยากจะออกมาใช้สิทธิ์มากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะอย่างที่บอกว่าอย่างที่อาจารย์ชัดชาติมารอบแรกเนี่ยก็เพราะว่าคนตื่นเต้นอาจารย์ชัดชาติไม่มีแผนมาก่อนเป็นหน้าใหม่แม้ว่าจะมีหน้าซ้ำจาก

0: ภาพการเมืองภาพใหญ่มาแต่ว่าพอมาลงท้องถิ่นคนก็
1: ใช้เวลาเป็นปีกว่าจะสลับภาพนั้นได้
0: ใช่ก็นั่นแหละก็คงต้องรอดูว่าจะมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาอีกตัวผู้เล่นใหม่ๆเข้ามาอีกหรือเปล่า
1: คุณพิชัยชาญบอกว่าบกกตหรือองค์กรอิสระต่างจังหวัดก็อยากเลือกผู้ว่าเขาเหมือนกันนะไม่ใช่ลากตั้งเหมือนที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เองก็ทำประชามติสิก็อยากจะเลือกตั้งเหมือนกันก็นายกเมืองพัทยาก
0: ็
1: กำลังจะเลือกเหมือนกันนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีแนวคิดอยู่เหมือนกันสำหรับจังหวัดใหญ่ๆฮะจังหวัดในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ครับ
1: มีคุณซันต้าฟังจากลำปางฝนตกติดต่อกันได้3วันแล้ว
0: เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: น้ำเข้าเหนือเขื่อนดีเลยครับ
0: ครับ
1: แล้วก็คุณทัชชัยบอกว่ารอลุ้นประชาธิปัตย์ส่งตัวเด็ดครับ16พฤษภาคมนี้นะฮะ
0: เป็นผู้ชาย
1: เป็นผู้ชาย
0: ยืนยังไม่สังกัดพรรค
1: ใช่ครับเดี๋ยวพอเป็นผู้สมัครเสร็จเดี๋ยวจะสังกัดพรรคประชาธิปัตย์เลยนะฮะแล้วก็มีคุณอิสระชนถามมาบอกเขาได้แน่ๆจริงเหรอ
0: นี่อันนี้เป็นผลโพลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเท่าที่ดูตอนนี้ไงผู้เล่นที่อยู่ในสนามตอนนี้ที่ประกาศรายชื่อออกมา
1: ครับแล้วก็ทักทายคุณธนการนะฮะค
0: ุ
1: ณสุภชัยแล
0: ้
1: วก็คุณเอื้อมพรสวัสดีมานะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับคุณเสือนอนไม่หลับให้สติกเกอร์มาขอบพระคุณครับ แล้วก็คุณปัญจนาปานิเสนนะฮะติดตามค่ะขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณทัศยะสวัสดีเรามาแล้วนะครับ
0: คุ
1: ณศศิมาทักทายมาแล้วนะฮะค
0: ุ
1: ณสักรินแล้วก็คุณไพศาลนะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะครับไปดูบรรยากาศหน่อยนะฮะสำหรับหน้าเรือนจำคลองเปรมนะครับพรุ่งนี้แล้วนะฮะนับถอยหลังนี้ไม่สิบกว่าชั่วโมงเองนะคร
0: ับ
1: คืนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณทักษิณจะนอนหลับหรือเปล่า
0: ไม่รู้ใครจะเต้นเต้นกัน
1: แล้วก็เดี๋ยวเราจะคุยกับนักวิชาการด้วยให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยนะครับว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการเมืองจะเป็นยังไงนะฮะพักกันครู่เดียวครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้โคเปเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
2: M-Court Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
3: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: M-Court Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว

0: 19:03 นะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่10 พฤษภาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
1: ก็เดี๋ยวทักทายคุณทศิยะด้วยนะฮะเม
0: ื่
1: อเช้านี้4:00-5:00ได้ฟังรายการสุนทรศรมุนจัดนะครับก็มีหนังสือเรื่องใหม่มาอ่านยามเช้านะครับ
0: ครับ
1: ก็คุณทศิยะก็โอ้โหอธิบายมายาวเหยียดเลยนะครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับหนังสือเรื่องใหม่ติดตามได้นะฮะรายการสุนทรอักษรนะครับมีทุกวัน4:00-5:00กับผู้จัดหลากหลายฮะครบทั้ง7 วันเลย
0: ครับทาง LINE Official ก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ทักทายกันเข้ามานะครับอย่างคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะครับทักทายเรานะครับคุณสุประชัยที่ดิน1689ก็สวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณอาทิตย์มานะครับแล้วก็มีคุณชานะครับที่สะท้อนปัญหาของกทม.มาเหมือนกันที
1: ่
0: บางคนบอกว่าคนเร่ร่อนนอนริมถนนราชดำเนินกลางเมืองหลวงเป็นจำนวนมากก็เป็นอีกอันนึงที่
1: ค
0: งต้องรีบแก้เหมือนกัน
1: คือมันสะท้อนทั้งภาพใหญ
0: ่
1: นะฮะคือการเมืองระดับชาติที่คุณต้องสร้างโอกาสสร้างงานนะฮะลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ
0: ครับ
1: กรุงเทพมหานครเองนะฮะในฐานะท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือต้องดูแลด้วยนะแต่จริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกวันพุธหรือวันอะไรสักวันหนึ่งเนี่ยนะใต้สะพานพระราม8นะคร
0: ับ
1: แล้วก็แถวๆก่อนจะถึงแบงค์ชาติถนนวิสุทธิกษัตริย
0: ์
1: แถวตรงนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมของกทม.นะฮะ1แจกอาหารตัดผมบริการตรวจสุขภาพนะครับแล้วเขามีโครงการจ้างวานค่านะฮะไปร่วมกับองค์กรเอกชนจ้างวันค่าคืออะไรฮะจ้างวันสิให้ฉันไปทำงานรายวันก็ได
0: ้
1: เอาเงินเดือนขั้นต่ำเนี่ยวันละ300-400เนี่ยนะฮะตัดหญ้าเก็บขยะดูแลอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยฮะเอาคนที่คำว่าคนไร้บ้านเนี่ยฮะไม่ใช่คนมีปัญหาอย่างเดียวนะแต่บางทีเนี่ยเขาอยู่บ้านแล้วไม่มีความสุขออกมาอยู่ข้างนอกแล้วปรากฏว่าติดใจกลายเป็นคนที่ไม่อยากกลับบ้านแต่เขาก็ยังอยากจะมีงานมีการทำถ้าเป็นผู้ว่างงานก็ต้องไปให้โอกาสเขา
0: เพราะหลายคนก็มีความสามารถอยู
1: ่มูลที่กระจกเงาเองกับทางกทม.เขาก็จับไม้จับปืนกันอยู
0: ่
1: นะครับแล้วก็มีแรงจูงใจด้วยนะถ้าเกิดว่าทำงานแล้วเนี่ยจะมีห้องพักราคาพิเศษครึ่งๆนะฮะห
0: ัน
1: ครึ่งนะฮะพักรัดอ้อยครึ่งนึงแล้วก็ผู้ใช้แรงงานที่อาจจะเป็นคนไร้บ้านอ้ออีกครึ่งนึงเพื่อจะได้มีความภาคภูมิใจให้กลับเข้าไปอยู่นะฮะมีที่พักอาศัยหลับนอนแล้วก็มีอาชีพการงานทำไม่เป็นผู้ว่างงานและออกมาอยู่เป็นผู้เร่ร่อนอย่างเงี้ยกทม.เขาเดินหน้าทำอยู่ครับ
0: ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าคือมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยคนเร่ร่อนไม่ใช่คนที่มีปัญหาอย่างเดียวมีหลายอย่างว่ามันก็ต้องแก้ไปตามระบบ
1: ผู้สื่อข่าว
0: ของ
1: เรา
0: เนี่ยทำไม่ได
1: ้เคยไปสอบถามอยู่ป้ายรถเมล์ที่ห้างสรรพสินค้าดังย่านบางกะปิ อยู่ทุกวันนะฮะถามว่า8:00 ถึง 5:00 เย็นเขามีงานทำนะครับเพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายกับงานที่เขาทำเนี่ยมันสูงมากไม่เพียงพอที่จะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไปเช่าหอพักหลับอาศัยหลับนอนนะฮะงั้นขอพักผ่อนอยู่ป้ายรถเมล์แล้วกันพรุ่งนี้8:00 เช้าผมจะไปทำงาน5:00 เย็นกลับมาซื้อข้าวแกงแถวๆนั้นทานแล้วก็มานอนพักค้างอยู่ที่ป้ายรถเมล
0: ์
1: กลายเป็นคนไร้บ้านไปเลยครับแต่มีการมีงานทำครับ
0: นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังมีคนเร่ร่อนคนไร้บ้านเนี่ยก็ต้องแต่ละคนแต่ละ
1: ปัญหาหลากหลาย
0: ใช่เพราะฉะนั้นกทม.ฝ่ายเดียวเนี่ยทำไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเอกชนอาศัยการเมืองภาพใหญ่เข้ามาร่วมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันก็จะมีทั้งพรรคการเมืองที่เขามีการเมืองภาพใหญ่อยู่นะถ้าเกิดมาร่วมกันก็อาจจะทำให้ขับสามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้เป็นรูปธรรมมากขึ้น
1: เราถึงถามไงว่าหน่วยงานบางหน่วยเนี่ยท
0: ั้
1: งภาพใหญ่การเมืองระดับชาติกับท้องถิ่นอย่างกทม.หลงลืมอะไรไปหรือเปล่านะฮะว่ายังมีคนที่เขารอการช่วยเหลือแล้วก็รอโอกาสจากบรรดาภาครัฐเหล่านี้อยู่คร
0: ับ
1: มาที่เรื่องของคนเสื้อแดงบ้างนะครับจริงๆเข้ามาก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะแต่ว่ามาคึกคักช่วงบ่ายๆใช่ไหมคร
0: ับ ใช่เพราะว่าอย่างที่ดูตามข่าวเนี่ยอย่างเมื่อตอน4:00 เย็นเนี่ยตอน16:00 นเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคือคนเสื้อแดงเขาปักหลักกันอยู่ตรงนั้นเน
1: ี่
0: ยเป็นประจำอยู่แล้วมันจะมีถ้าเกิดใครได้ผ่านไปแถวบางเขนตรงแถวหน้าเรือนจำคลองเปรมเนี่ยเราก็จะมีเขาจะมีตั้งเวทีตรงนั้นนะตลอดเลยมีการทำกิจกรรมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อย่างช่วงอย่างที่บอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญก็เป็นไฮไลท์สำคัญ

0: ที่เขาปักหมุดหมายมาแล้ว
1: นอนพร้อมกับคนในเรือนจำ
2: ใช่
1: กินข้าวกินพร้อมกันคือกินเป็นเพื่อนคุณทักษิณแต่ว่าคุณทักษิณอยู่ข้างใน คนเสื้อแดงนั่งอยู่ข้างนอกประมาณนี้
0: เพราะฉะนั้นก็คงต้องดูอย่างที่บอกว่าอย่างมันก็จะมีอย่างวันนี้คือไปเจอทางด้านของคุณก่อแก้วที่ไปอยู่ตรงนั้นด้วยแล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มคนเสื้อแดงเนี่ยก็วันนี้เองก็บอกว่าได้มีการนำเหมือนลอตเตอรี่มาเอามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนเสื้อแดง
1: จริงๆอ่ะเขาแจกทุกวันนะกรณีที่มีผู้ไปเยี่ยมคุณทักษิณ
0: ครับ
1: แล้วก็คนเสื้อแดงก็อยู่แถวๆนั้นนะฮะแกนนำเขาจะวันละกี่ใบนี่นะฮะที่จะตอนแรกให้เป็นคู
0: ่ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฉีกรางวัลนี้เผื่อแผ่จะได้หลายๆคนแต่วันเนี้ยคุณก่อแก้วมาแจกทั้ง700ใบอ่ะไม่เหลือเลยหมดเลยครับ
0: ครับเพราะคนเยอะกว่านั้น
1: คนที่มาเนี่ยมากกว่านี
0: ้ใช่ก็คงต้องดูเพราะอย่างที่บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดดูตามภาพเนี่ยใครถ้าเกิดผ่านไปตรงจุดนั้นเนี่ยแท็กอย่างที่บอกว่าก่อนหน้าเนี้ยคือเขาจะรวมตัวกันอยู่ประมาณกลุ่มเล็กๆกันอยู่ประมาณบริเวณหน้าประตูเลยอะแต่ว่าตอนนี้ถ้าดูตามภาพเนี่ยเลนซ้ายสุดตรงถนนตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถใช้การได้แล้วนะ
1: ก็พรุ่งนี้ทางบช.น.เนี่ยนะฮะเขาประชาสัมพันธ์เลยถ้าเกิดไม่มีธุระปักปังโปรดอีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าทางเรือนจำเขาก็ประกาศแล้วนะครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าญาติต้องการจะไปเยี่ยมผู้ที่อยู่ในเรือนจำเขายังเปิดเยี่ยมญาติตามปกตินะครับแต่ว่าอาจจะรถติดขัดสักนิดหน่อย
0: ก็ต้องเผื่อเวลาเพราะว่าถ้าดูตามภาพเนี่ยคืออันนี้ภาพที่เราเห็นเนี่ยบันยังมาในช่วงค่ำนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือณเวลาเนี้ยก็ยังมีพี่น้องเสื้อแดงจากหลายๆพื้นที่ก็ทยอยเข้ามาสมทบอย่างเรื่อยๆ
1: เขานับนิ้วกันแล้วฮะวันก่อนหน้านี้เขาบอกมีประมาณร่วมเกือบ 3,000 คนไอ้แค่เฉพาะนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการ
0: ครับ
1: แล้วก็จังหวัดปริมณฑลตรงนี้นะยังไม่รวมมาจากเหนือมาจากอีสานอีกนะอาจจะมากกว่านี้ก็ได้ครับ
0: ครับแต่ไม่รู้ว่าคือพอเขามาทำกิจกรรมตรงนี้จะมาแค่มาถึงแล้วโบกมือคุณทักษิณออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องติดตามดูกันเพราะอันนึงเนี่ยนอกจากประเด็นเรื่องของความเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มคนเสื้อแดงที่จะต้องดูว่าวันพรุ่งนี้นอกจากกิจกรรมหน้าเรือนจำแล้วเขาจะมีอะไรอื่นอีกหรือเปล่าแต่ว่าอย่างที่เราจะพูดคุยกันในชั่วโมงนี้ก็คือเรื่องของทิศทางในทางการเมืองที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่ผู้นำทางจิตวิญญาณของคนเสื้อแดงเนี่ยได้รับการพักโทษและออกมาอยู่นอกเรือนจำแล้วเนี่ย
1: ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการพักโทษครั้งนี้เขาไปยื่นกระทรวงยุติธรรมเลยนะค้านสุดตัวแล้วเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าออกมาเนี่ยนะฮะกลัวประเทศไทยจะมีนายก2คนผู้สื่อข่าวก็คำถามนี้ไปถาม
0: ค
1: ุณอนุทินคุณอนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะที่จะได้รับการพักโทษในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็คุณอนุทินบอกว่ากรุงเทพแคบเดี๋ยวคงมีโอกาสที่เจอท่านทักษิณยังน้อมเคารพรักเหมือนเดิมในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชานะยังคงนับถือเหมือนเดิ
0: ม
1: นะครับแล้วก็ผู้ที่แหมถ้าเป็นคู่แข่งทางการเมืองนะฮะจากหลากหลายพรรคการเมืองเขาก็อยากจะเรียกร้องให้คุณทักษิณวางมือได้แล้วนะฮะจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองที่เราติดลมมา20กว่าปีอ่ะ
0: แต่ลูกสาวเขาก็บอกนะนี่ว่าจะวางมือนี่พี่อรงคุณอุ้งอิงเขาก็พูดเองแล้วว่าคุณพ่อเขาจะวางมือ
1: ตัดสินใจ
0: ค
1: ุ
0: ณทักษ
1: ิ
0: ณก็พูดเองเขาจะวางมือกลับมาเลี้ยงหลาน
1: เดี๋ยวคุยกับนักวิชาการเลยนะครับมุมมองของนักวิชาการสถานการณ์ทางการเมืองสถานการณ์ของพรรคเพื่อไทยนะครับวางใจได้ไหมถ้าเกิดว่าคุณทักษิณจะยอมวางมือทางการเมือง
0: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่นึงครับ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา12นาทีนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้อยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
1: คุยกับนักวิชาการเลยนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยครับอาจารย์ประจำสาขารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
0: ครับ
1: ให้อาจารย์มาวิเคราะห์ฟังหน่อยนะครับวันพรุ่งนี้หลังจากที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยการบ้านการเมืองไทยจะเดินไปในทิศทางไหนนะครับจะเหมือนเดิมไหมนะฮะหรือในส่วน

0: ของพรรคเพื่อไทยเน
1: ี่
0: ยนะฮะเพราะหลายคนบอกว่ากรณีของพรรคเพื่อไทยขาดคุณทักษิณไม่ได้นะฮะ
1: เขาต้องดูเพราะว่า
0: ขาดตระกูลชินวัตรไม่ได
1: ้
0: พรรคแตกทันทีอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เพราะไม่รู้หรอกว่าจะยังไงเพราะว่านักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยมองเป็นเสียงเดียวกันเลยนะอาจารย
0: ์
1: ท่านพี่อลงว่าคือไม่มีใครเชื่อว่าคุณทักษิณจะวางมือเพราะว่าคุณทักษิณเนี่ยยังคงมีบารมีแม้ว่าจะตัวจะไปอยู่ต่างประเทศตัวจะอยู่ในเรือนจำแต่ว่าทุกความเคลื่อนไหวคุณทักษิณเนี่ยมีแรงกระเพื่อมทางการเมืองทั้งนั้นเลย
0: ก็ต้องยอมรับฮะคุณทักษิณเนี่ยคือศูนย์กลางอำนาจของพรรคเพื่อไทยนะครับและอย่าลืมนะฮะหนึ่งลูกสาวยังมีคดีความคุณทักษิณก็ยังมีคดีติดตัวนะฮะมีอะไรบ้างอะครับคดี112อัยการกำลังจะยื่นอุทธรณ
1: ์
0: คดีเรื่องของภาษีที่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีเนี่ยนะฮะพิพากษาไปแล้วเนี่ยนะฮะหมื่นกว่าล้านด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วยังมีอะไรอีกฮะคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับถ้าจะวางมือถอยไปอยู่เบื้องหลังอำนาจบทบาทลดลงไปน้องสาวจะได้กลับบ้านไหมครับ
1: แน่นอน
0: ไอ้ตรงนี้เป็นประเด็นด้วยหรือเปล่าที่จะเป็นส่วนสำคัญที่คุณทักษิณต้องตัดสินใจว่าจะต้องเดินหน้าต่
1: อ
0: หรือว่าจะพอแค่นี้ครับ
1: ครับเพราะว่าถ้าเกิดถ้าพูดถึงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นอันหนึ่งที่เราเคยเป็นประเด็นว่าถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเงื่อนไขอันหนึ่งในการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในยุคที่ผ่านๆมาด้วยเหมือนกันและเพราะฉะนั้นตอนนี้เงื่อนไขนี้ก็ยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องไทยยังไม่สำเร็จแล้วมันจะมีข่าวมาตลอดว่าคุณยิ่งลักษณ์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือนนั้นเดือนนี้มันจะมีข่าวปล่อยมาเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็อย่างที่เห็นเนี่ยก็ยังคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังอยู่ต่างประเทศอยู่แต่ว่าในส่วนของคุณทักษิณในวันพรุ่งนี้โชว์แน่นอนออกมาแน่นอนจากเรือนจำตอน 8:00 น.เนี่ยก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อไป
0: ไทม์ไลน์นี่นะฮะพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งแต่7:00 น.7:00 น.เนี่ยคุณทักษิณก็จะไปทำเรื่องของเอกสารอยู่ภายในเรือนจำนะครับแล้วก็ครอบครัวของคุณทักษิณนะครับจะไปถึงเรือนจำคลองเปรมประมาณสัก7:30 น.นะฮะแล้วก็7:50 น.เนี่ยนะฮะคุณทักษิณจะออกมาจากเรือนจำนะฮะเดินออกมาจากเรือนจำ8:00 น.นะครับคุณทักษิณพร้อมครอบครัวจะเคารพธงชาติหน้าประตูเรือนจำแล้วก็ทักทายมวลชนแกนนำที่ปักหลักพักค้างตั้งแต่คืนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมวลชนที่คอยให้กำลังใจก็อยู่ตรงหน้าเรือนจำประมาณสัก5 นาทีนะครับ8:05 น.เนี่ยคุณทักษิณจะขึ้นรถออกจากเรือนจำนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตอนเช้าเนี่ยทางกรมคุมประพฤติจะเข้าไปแล้วก็จะมีเรื่องของการใส่กำไร EM นะครับเพราะว่าทางอนุกรรมการของเรือนจำนะ
1: ครับ
0: เขามีมตินะครับว่าต้องติดกำไร EM จนกว่าจะพ้นโทษว
1: ัน
0: ที่9 กันยายน 2569
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามการใส่กำไร EM ที่ข้อเท้าเนี่ยมีอนุโลมให้ถอดได้กรณีหนึ่งจะไปพบคุณหมอไปตรวจสุขภาพแล้วมันจะไปมีผลเรื่องของอันนี้ฮะเรื่องของการสแกนเข้าเครื่องอะไรต่างๆที่มันมีแม่ลงแม่เหล็กเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละฮะอาจจะต้องขออนุญาตถอดได้เป็นครั้งคราวแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะถอดไปเลยนี่นะฮะอาจจะต้องมีใบรับรองแพทย์ครับ
1: ร
0: อดใส่แล้วมันมีปัญหาสุขภาพนะครับมีใบรับรองแพทย์มาแล้วก็ไปยื่นทางกรมคุมประพฤติ
1: ครับ
0: อันนี้คือเป็นไทม์ไลน์เป็นขั้นตอนครับ
1: ครับตอนนี้นะครับอาจารย์ยุทธพรอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ยุทธพรครับ
2: ครับสวัสดีคร
0: ับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับที่ให้เวลากับทางรายการครับแหมต้องให้อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยครับเพราะว่ามี2ทางครับหลายคนเรียกร้องว่าคุณทักษิณพรุ่งนี้ได้รับการพักโทษแล้วพอเถอะกลับไปเลี้ยงหลานกับอีกฝ่ายหนึ่งยังคงไม่เชื่อฮะว่าคุณทักษิณจะพักจากแวดวงการเมืองอาจจะต้องเดินหน้าทำงานการเมืองต่อไปเพราะมันยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่คุณทักษิณเข้าเป็นศูนย์กลางของพรรคเพื่อไทยครับอาจารย์ฮะในมุมมองของอาจารย์เห็นว่ายังไงล่ะครับ
2: คือการเข้ามามีบทบาทการเมืองโดยตรงคุณทักษิณเนี่ยผมเชื่อว่าคงไม่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็คุณทักษิณก็คงไม่ต้องการจะมีตำแหน่งอะไรในทางการเมืองแล้วล่ะนะครับ
0: คร
2: ับ แต่คราวนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นคุณทักษิณเนี่ยถึงยังไงก็ตามนะครับก็คงต้องมีคนไปแวะเวียนนะครับไปหาที่บ้านไปขอคำแนะนำปรึกษานะครับหรือว่าช่วยวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คงเป็นเรื่องปกติที่จะต้องมีแบบนี้แต่อย่างไรก็ดีเชื่อว่าในช่วงต้นเนี่ยคุณทักษิณเองคงยังไม่ปรากฏตัวนะครับในที่สาธารณะเช่นในเวทีเสวนานะครับหรื ในงานประชุมอะไรก็

0: ยังไม่มีอย่างนั้นนะครับเพราะยังไงก็คงต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านเนี่ยจนครบระยะเวลา1ปีนะครับซึ่งนั้นก็จะไปเดือนกันยายนนั่นแหละครับนะและขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณทักษิณเองด้วยนะครับแล้วก็ครอบครัวนะฮะว่าจะเดินหน้าทางการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปได้สูงครับที่ว่าคุณทักษิณและครอบครัวก็อาจจะอยากให้วางมือทางการเมืองนะครับวันนั้นก็อย่างที่บอกนะครับว่าด้วยการเป็นบุคคลสำคัญทางการเมืองไทยแล้วก็เป็นคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยนะครับผู้ก่อตั้งพรรคในสมัยไทยรักไทยเนี่ยยังไงก็คงต้องมีคนแวะเวียนไปพูดคุยอยู่แล้วแน่นอนนะครับ
1: คือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดยอมถอยยอมวางมือเนี่ยมันจะมีผลอะไรกับพรรคเพื่อไทยไหมครับอาจารย์ครับ
0: คือวันนี้พรรคเพื่อไทยเองเนี่ยยังไงก็ถึงเวลาต้องปรับเปลี่ยนนะยุทธศาสตร์โครงสร้างของพรรคอยู่แล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยจะใช้การเมืองแบบเดิมที่เป็นเรื่องการชูคุณทักษิณนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นประเด็นในการที่จะหาเสียงนะครับหรือคะแนนนิยมเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนเก่าเพราะบริบทการเมืองมันก็เปลี่ยนนะครับนะพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคเจนเก่าเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นแหละนะครับเราเห็นได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยการกลับมาของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็อาจจะทำให้ฐานเสียงผู้สนับสนุนนั้นอาจจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกถึงการที่อยากจะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์นะแต่ว่าสุดท้ายผลการเลือกตั้งเมื่อปี2569เนี่ยก็ได้ชี้ให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าท้ายสุดเนี่ยความเป็นพรรคเก่าเก่าพอมีแม่เหล็กทางการเมืองมาเนี่ยมันก็ได้ระดับหนึ่งนะครับก็ได้ระดับหนึ่งไปได้ปัดก็ได้มา21ที่นั่งน้อยลงกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ใน21ที่นั่งนั้นเนี่ย11ที่นั่งมาจากส.ส.บัญชีรายชื
1: ่อ
0: นะซึ่งก็หมายว่าคนให้การตอบรับที่ตัวคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมากกว่าตัวส.ส.เขตนะก็เช่นเดียวกันกับเพื่อไทยวันนี้เพื่อไทยก็ถึงเวลาต้องปรับตัวเหมือนกันครับนะอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างพรรคปองถ่ายให้คนรุ่นใหม่ๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อน่าจะเป็นภารกิจของคุณทักษิณที่เข้ามาเพื่อจะปองถ่ายตรงนี้นะครับหรือว่าส่งไม้ต่อเนี่ยให้กับคนรุ่นใหม่ๆที่จะเดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะฮะแต่ว่าในแง่ของการจะเข้ามาโดยตรงเนี่ยเชื่อว่าคงมีโอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
1: โอ้แต่ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรือนจำอ่ะครับอาจารย์หนึ่งปีเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็กวาดนายกอบจมาเกือบ10จังหวัดเลยนะครับอาจารย์ฮะ
0: ใช่ๆครับคืออย่างมากก็คงอยู่ในฐานะผู้ช่วยหาเสียงอะไรแบบเดิมนั่นแหละครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าคงไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับคราวนี้การกวาดอบจตอนนั้นเนี่ยนะครับมันก็มาจากหลากหลายปัจจัยด้วยนะครับจากตัวคุณทักษิณก็มีส่วนจากการที่พรรคเพื่อไทยอยู่ในฐานะของแกนนำรัฐบาลนั้นนะครับก็แน่นอนว่าก็มีการดึงดูดคะแนนเสียงเนี่ยจากผู้คนเนี่ยได้มากกว่าอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นบทบาทคุณทักษิณในลักษณะแบบเดิมนะครับผมคิดว่าคงจะเป็นแบบนั้นถ้าจะมีนะครับแต่ว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะไม่มีเลยก็เป็นไปได้นะคร
1: ับ แล้วบทบาทของดร.เชนล่ะฮะ
0: ครับ
1: กับพรรคเพื่อไทยถ้าไปเทียบเทียบกับคุณทักษิณเนี่ยครับ
0: ครับบทบาทดร.เชนก็อย่าลืมว่าดร.เชนเพิ่งเข้ามาการเมืองนะครับ ในฐานะของผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยก็ถือเป็นครั้งแรกแม้ว่าจะเคยเป็นส.ส.แต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยการเลือกตั้งมันเป็นโมฆะไปนะครับก็ไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่อะไรอย่างจริงจังนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่เข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังต้องใช้เวลาในการฟูมฟักนะครับอยู่พอสมควรแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพรรคเพื่อไทยเขาก็วางยุทธศาสตร์ที่ไม่ให้ดร.เชนนั้นเนี่ยได้อยู่ในตำแหน่งที่มันมีความเสี่ยงนะครับอย่างเช่นตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับหรือว่ากรรมการบริหารพรรคต่างๆนะครับแล้วก็ในเดียวกันก็ดูแลกระทรวงที่มันเป็นในเชิงวิชาการนะครับไม่ได้เป็นกระทรวงที่อาจจะต้องเดินหน้าชนหรืออะไรต่างๆกับผู้คนมากนักนะเพราะตรงนี้ก็แน่นอนนั่นคือการวางยุทธศาสตร์สำหรับการฟื้นฟูพรรคที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปมากกว่าครับ
1: คือประเด็นเรื่องของคปท.ฮะวันก่อนที่เขาไปยื่นค้างเรื่องของการพักโทษของคุณทักษิณเนี่ยมีคำหนึ่งที่หลุดออกมาก็คือกลัวเหลือเกินเพราะเมื่อคุณทักษิณได้รับการพักโทษแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้จะมีนายก2คนอาจารย์มองยังไง
0: ครับก็คงไม่ง่ายงั้นครับเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่เป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนะครับชุดนี้เป็นรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับแล้วเนี่ยเดียวกันเนี่ยคปท.เขาก็คงมีฝันร้ายนะครับมาจากยุคสมัยพันธมิตรนะครับนะเพราะคปท.หลายคนก็คือกลุ่มเคลื่อนไหวในนามพันธมิตรมาในอดีต

0: ครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมว่าประเด็นเรื่องคุณทักษิณเนี่ย มันเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับจากการสร้างความขัดแย้งนะครับในสังคมไทยเนี่ยเมื่อช่วงเวลาประมาณสัก20ปีที่แล้วนะในตอนนั้นเนี่ยก็คือการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเนี่ยนะครับซึ่งครั้งแรกนะที่กลุ่มพันธมิตรเองเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องของการขับไล่คุณทักษิณการต่อต้านระบอบทักษิณนะฮะแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารปี2549นะครับดังนั้นมาเนี่ยบรรดาวัฒกรรมเกลียดชังต่างๆนะครับหรือการสร้างมายาคติอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนมาจากการเคลื่อนไหวนะครับกลุ่มพันธมิตรและการรัฐประหารปี2549เนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละครับคปท.หลายท่านอย่างที่บอกว่าก็เคยอยู่ในพันธมิตรมาก่อนครับเพราะนั้นเขาก็คงยังคง อยู่ในวังวนตรงนี้อยู่นะครับแม้ว่าวันนี้การเมืองมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วนะครับสิ่งที่มันเป็นบทพิสูจน์ก็คือว่าคุณทักษิณเองเนี่ยถ้ายังสามารถจะเป็นผู้นำที่ดึงคะแนนเสียงได้เนี่ยพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ต้องเกิน100ที่นั่งนะครับและยิ่งคุณทักษิณต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำเนี่ยยิ่งเป็นเหตุที่จะต้องเรียกคะแนนนิยมได้มากกว่านี
1: ้
0: นะครับแต่วันนี้เราก็เห็นว่าเพื่อไทยก็ไม่ถึง100ที่นั่งแล้วครับผมว่าการเมืองบริบทมันเปลี่ยนละนะว่านั้นเนี่ยเราไม่ควรอยู่ในวังวนเก่าๆนะทางการเมืองนะครับ
1: ครับคือชื่อนะฮะแบรนด์นะครับ
0: ครับ
1: คุณทักษิณเนี่ยมันค่อยๆสิ้นมนต์ขลังไปตามการเวลาเหรอครับอาจารย์ฮะจำเป็นที่จะต้องปรับยุทธศาสตร์กันใหม่ในส่งพรรคเพื่อไทยชูคนรุ่นใหม่ออกมานำพรรคอย่างนี้แล้วครับอาจารย์ฮะ
0: ผมคิดว่าไม่เฉพาะคุณทักษิณนะครับก็เป็นธรรมชาติทางการเมืองทุกพรรคทุกคนทุกผู้นำทางการเมืองนะครับมันก็ต้องเป็นไปตามสัจธรรมของโลกอยู่แล้วนะครับในการที่จะต้องมีคนรุ่นใหม่ๆเข้ามาขึ้นลูกเก่าค่อยๆลดลงไปขึ้นลูกใหม่ก็เข้ามาแทนนะก็เป็นเรื่องปกติครับตรงนี้นะเพราะนั้นทุกพรรคครับไม่เฉพาะพรรคเพื่อไทยก็จะต้องมีการปรับตัวปรับยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างนะของตัวเองให้มันสอดรับกับการเมืองในบริบทปัจจุบันนะครับ
2: ครับครับเพราะว่าการที่คุณทักษิณออกมาในช่วงเวลานี้อาจารย์ในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรองพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันตอนนี้มันจะทำให้เกิดคลื่นใต้น้ำหรือมันจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงอาจารย
0: ์คือวันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ตอบคำถามเมื่อสักครู่แหละครับนะที่มีคนเขากังวลว่าจะมีนายกสองคนนะนะก็เห็นไหมก็สุดท้ายก็เพื่อไทยมาก็เป็นรองพรรคภูมิใจไทยนะแล้วก็จะไปมีนายกสองคนได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นไปแล้วว่าวันนี้ในสถานการณ์การเมืองบริบทการเมืองแบบนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรที่จะไปต่อรองอะไรได้มากนะครับหลายคนไปคิดถึงขั้นว่าถ้าเพื่อไทยถอนแล้วรัฐบาลจะไปไม่ได
1: ้
0: นะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเขามีพรรคฝ่ายคอยพรรคฝ่ายค้าน
1: มีค้านแค่คอยอยู
0: ่มีพรรคฝ่ายคอยที่อยู่ในพรรคฝ่ายค้านครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรที่น่ากังวลสำหรับเรื่องการจะถอนหรือไม่ถอนนะครับและเนี่ยเดียวกันเพื่อไทยถอนตัวเนี่ยอาจจะเสียเปรียบมากกว่าด้วยในสถานการณ์แบบเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่คงจะเป็นบทพิสูจน์ได้เห็นอยู่แล้วว่าเพื่อไทยออกมาก็คงไม่ได้ทำให้เกิดอะไรหวือหวามากนักนะครับการกลับมาคุณทักษิณก็จะสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับบรรดาฐานแฟนคลับผู้สนับสนุนทักษิณซึ่งก็ยังคงมีอยู
1: ่
0: นะครับหรือว่าผู้คนในพรรคเพื่อไทยแต่ว่าคงไม่ได้สร้างอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทันทีได้นะครับ
1: แต่ว่าแหมในส่วนของสมาชิกหรือว่าแกนนำเพื่อไทยพรุ่งนี้ก็เชื่อว่าไม่น่าจะตกขบวนที่จะต้องไปรอต้อนรับคุณทักษิณฮะเขาจะต้องรีแบรนด์ยังไงล่ะฮะเพื่อจะอย่างน้อยเนี่ยนะครับเพื่อสร้างความแตกต่างว่าเราไม่ได้อิงผู้นำทางจิตวิญญาณในการเดินหน้าทางการเมืองอย่างเดียวครับอาจารย์ฮะ
0: วันนี้คนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมว่าก็มีอยู่หลายส่วนนะครับบางส่วนอาจจะยังคงเป็นผู้คนที่ทันในยุคของคุณทักษิณนะครับบางส่วนก็เป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทีหลังนะครับก็อาจจะแม้อาจจะเคยพบเคยเจอเคยคุยบ้างแต่ว่าสายสัมพันธ์มันไม่เหมือนคนรุ่นเก่าอยู่แล้วนะเพราะนั้นตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่โดยธรรมชาติของพรรคเนี่ยผมเชื่อคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาก็ต้องพยายามปรับตัวอยู่แล้วครับเพราะว่าพรรคการเมืองถ้าผูกติดอยู่กับบุคคลใดบุคคลเดียวนะครับแกนนำคนเดียวเพราะนั้นเนี่ยถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปต่อไม่ได้นะยังไงก็ดีพรรคการเมืองมันก็ต้องมีการทำโครงสร้างพรรคเนี่ยให้มันมีความเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับมีกลไกต่างๆของพรรคนะครับที่จะรับฟังความคิดเห็นสมาชิกนะครับหรือกลไกการตัดสินใจอะไรต่างๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันคือพรรคการเมืองยุคใหม่นะซึ่งณวันเนี้ยในประเทศไทยก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านการเมืองจากเก่าไปใหม
1: ่
0: นะครับเราก็เห็นได้ว่าในยุคดิจิตอลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลที่ทำให้แต่ละพรรคนั้นเนี่ย

0: ็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะซึ่งไอ้คำว่าตัวเร่งปฏิกิริยาดิจิตอลเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปรับตัวแค่ใช้สื่อดิจิตอลนะครับ แต่หมายถึงต้องนำไปสู่การเป็นพรรคดิจิตอลพรรคในยุคใหม่ที่มันมีโครงสร้างการมีส่วนร่วมการตัดสินใจมียุทธศาสตร์มีอะไรต่างๆที่มันซับซ้อนมากขึ้นกว่าเก่านะคร
1: ับ ครับครับก็ภาพหลังจากนี้การเมืองใหญ่ครับอาจารย์ฮะมันจะเราจะติดหล่มเหมือนกับที่เราเป็นมา20กว่าปีอีกไหมครับหรือว่าสถานการณ์สงครามสีมันคลายมันหายไปแล้วครับอาจารย
0: ์สงครามสีผมเชื่อว่าคลายแล้วนะครับเพียงแต่ก็ยังมีคนบางกลุ่มที่ยังอยู่ในวังวนฝันร้ายแบบเดิมนะฮะว่ายังมีสงครามสีเสื้ออยู่ยังต้องสร้างความเกลียดชังจากมุมนี
1: ้
0: นะที่ไม่เอามุมนั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยมันผ่านพ้นช่วงเวลานั้นไปแล้วนะครับการเมืองนี้เป็นการต่อสู้กันในเรื่องวาระทางนโยบายนะครับต่อสู้กันด้วยข้อมูลต่อสู้กันด้วยข้อเท็จจริงนะครับและเรื่องที่สำคัญที่สุดนะวันนี้เนี่ยผมก็คือเรื่องเศรษฐกิจ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวิกฤตพลังงานเนี่ยนะหรือแม้ทั้งเงินกู้400,000 ล้านนะครับที่อาจจะขับเคลื่อนกันต่อเนี่ยนะครับจะใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพเปิดเผยโปร่งใสนะครับแล้วก็เข้าถึงนะครับประชาชนอย่างพูดถึงจริงๆนะครับ
1: จำเป็นไหมฮะหลังจากกลับไปอยู่บ้านจันทร์สงล่าแล้วเนี่ยคุณทักษิณควรสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะว่าให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำเสนอแนะต่างๆเดี๋ยวถูกร้องอีกครอบงำพรรคครับอาจารย์
0: ครับก็จริงๆถ้าเพื่อป้องกันนะครับก็สมัครสมาชิกพรรคไว้ก็ไม่เสียหายนะครับเพราะว่าค่าสมาชิกพรรคก็ 2,000 บาทตลอดชีพเงินที่เป็นเงินที่เยอะอยู่แล้วครับสำหรับคุณทักษิณ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

สมัยนี้อะไรก็ปลอมสลิปมันก็ปลอมขนาดของกินมันยังปลอมเลยดูสิน้ำมะพร้าวมันปลอมได้ยังไงล่ะเนี่ยทุนไทยแลนด์กับปูโรเบียวยูดีเหลืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพ.ศ. 2569น้ำมะพร้าวนั้นคือเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่มีสารอาหารหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลกรดอะมิโนฮอร์โมนเอสโตรเจนและเกลือแร่มันช่วยให้พลังงานกับการที่เราดื่มเข้าไปช่วยสร้างความสดชื่นทำให้ผิวพรรณสดใสกระตุ้นการซ่อมแซมเซลล์รวมถึงช่วยให้คนที่ป่วยหรือบาดเจ็บนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเร็วขึ้นแต่เนื่องจากน้ำมะพร้าวนั้นมีน้ำตาลและโพแทสเซียมอยู่มากบางทีผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเบาหวานคนที่เป็นโรคหัวใจหลอดเลือดก็ต้องระมัดระวังในการดื่มเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยช่วยแก้อาการท้องเสียได้เออจริงไหมนี่คือบางทีแบบว่าเรากินอะไรเยอะแยะมากมายเนาะไอสิ่งที่เรากินไปมันไม่รู้ว่าสะอาดหรือไม่สะอาดว่างั้นเถอะนะคะมันก็อาจจะทำให้เราเกิดท้องเสียได้แล้วอาหารที่สามารถแก้ท้องเสียได้ที่เขาเมาๆกันก็คือการกินน้ำอัดลมผสมเกลือหรือกินน้ำฝาดจากต้นกล้วยหรือดื่มน้ำชาหรือกินกล้วยน้ำว้าหั่มๆคือถ้าแบบสดกับแบบตากแห้งแล้วบดเป็นผงชงดื่มก็ได้เหมือนกันนะคะหรือกินใบหรือผลฝรั่งรวมไปถึงน้ำมะพร้าวก็ช่วยในเรื่องของการท้องเสียด้วยอ้าวก็เพราะว่าน้ำมะพร้าวนั้นมันเป็นเครื่องดื่มธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุพวกโพแทสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมมันช่วยคืนความสดชื่นลดอาการร้อนในบำรุงผิวพรรณและฟื้นฟูร่างกายหลังเสียเหงื่อไงแถมมันยังมีแคลอรี่ต่ำไขมันน้อยจริงๆแล้วมันเหมาะสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักแต่สำหรับใครที่เป็นโรคไตหรือเบาหวานก็ต้องดื่มในปริมาณที่จำกัดนะคะรู้ไหมคะว่ามะพร้าวน้ำหอมไทยนั้นเป็นผลไม้ขึ้นชื่อระดับโลกเลยแต่ปรากฏวันนี้นะคะอาจจะถูกคุกคามจากกระบวนการผสมน้ำมะพร้าวปลอมที่แพร่ระบาดโดยเฉพาะในพื้นที่ราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะมีการสืบสวนสอบสวนพบว่าปัญหานี้ไม่ใช่แค่เรื่องของคุณภาพสินค้าแต่กำลังจะทำลายรายได้เกษตรกรและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและภาพลักษณ์สินค้าส่งออกของไทยในตลาดโลกเชียวนะคะเนี่ยเขาก็ส่งมาเรื่องน้ำมะพร้าวปลอมนี่แหละค่ะแต่ปูเองเนี่ยก็

นะคะไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เพราะปกติเวลาเราซื้อเราก็จะซื้อจากร้านที่เขาตอกจากมะพร้าวเลยแล้วก็กรอกใส่ถุงเลยนะคะเพราะว่าเราเห็นปรากฏว่ามันมีข่าวจากคุณอ่ำนะสิคุณอ่ำอมรินทร์นักร้องและนักแสดงชื่อดังเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหลังไปซื้อน้ำมะพร้าวบรรจุขวดจากร้านค้าแห่งหนึ่งแต่เมื่อดื่มกลับรู้สึกว่ารสชาติมันผิดปกติจนเกิดความสงสัยว่าอาจเป็นน้ำมะพร้าวที่ไม่ได้มาจากลูกมะพร้าวจริงตามกระแสข่าวที่กำลังถูกพูดถึงเธอก็เล่าว่าระหว่างทางได้แวะร้านขายน้ำมะพร้าวแห่งหนึ่งซึ่งหน้าร้านก็มีการนำเอาลูกมะพร้าวสดมาวางโชว์ไว้ทำให้ดูเหมือนเป็นน้ำมะพร้าวแท้จากลูกสดๆแต่เมื่อเข้าไปซื้อกลับพบว่าทางร้านมีจำหน่ายเฉพาะน้ำมะพร้าวแบบบรรจุขวดเท่านั้นและมีการจัดโปรโมชั่น3ขวด100บาทก็เลยตัดสินใจซื้อกลับมาลองดื่มดูขวดกับรู้สึกมีกลิ่นและรสชาติแปลกๆไม่เหมือนน้ำมะพร้าวทั่วไปดื่มขวดแรกรู้สึกว่ามีรสเฟื่อนๆและแทบจะไม่มีกลิ่นหอมของมะพร้าวเลยเพราะเคยดื่มน้ำมะพร้าวมาก่อนมันไม่มีลักษณะแบบนี้ก่อนที่จะลองดื่มขวดต่อไปแล้วรู้สึกว่ามันผิดสังเกตเพราะมีอาการปากแห้งและรู้สึกว่าน้ำลายเหนียวจึงได้ตั้งข้อสงสัยว่าน้ำมะพร้าวที่ซื้อมาอาจไม่ใช่น้ำมะพร้าวแท้จากลูกสดๆหรือเกี่ยวข้องกับข่าวที่มีการพูดถึงน้ำมะพร้าวปลอมและมีการอ้างว่าเขาใช้น้ำบาดาลผสมกับสารเคมีหลายชนิดมาปรุงแต่งรสชาติเพื่อให้สารนั้นคล้ายกับน้ำมะพร้าวเพื่อเวลาที่ตรวจจับก็จะจับได้ยากจึงฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหากต้องการดื่มน้ำมะพร้าวให้ได้รสชาติและความมั่นใจมากที่สุดก็ควรเลือกดื่มน้ำมะพร้าวที่เปิดจากลูกสดๆต่อหน้าเพราะสามารถเห็นแหล่งที่มาชัดเจนและลดความเสี่ยงเรื่องคุณภาพของสินค้าซึ่งเหตุการณ์นี้ถือเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์ที่ทำให้ผู้บริโภคทั้งหลายควรจะเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มอย่างระมัดระวังตัวมากขึ้นเองก็เคยเจอเหมือนกันนะคะเวลาไปซื้อที่เขาใส่ขวดเอาไว้แล้วอ่ะมันก็จะมีเศษมะพร้าวอยู่ในขวดนิดหน่อยแต่มักจะเป็นมะพร้าวแก่เพราะว่าเนื้อมะพร้าวจะค่อนข้างแข็งนิดนึงนะคะแล้วเวลาที่เรากินเนี่ยไม่รู้ว่าใครเคยดื่มบ้างมันจะเหมือนกับมีกลิ่นของขวดพลาสติกผสมด้วยนะคะกลิ่นมันจะแปลกๆหน่อยปรากฏว่าเอ้าปูไปค้นข่าวค่ะมันมีหลงเถื่อนไง

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
3: ไอ้โปรไอ้โปร

0: จริง
1: ร้อนร้อนร้อน
0: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight, Thailand.
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายมันมีล้งเถื่อนสถานที่ผสมน้ำมะพร้าวปลอมแหล่งข่าวเข้าไปพบล้งเถื่อนซึ่งเป็นสถานที่ผสมน้ำมะพร้าวปลอมในจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงครามค่ะปรากฏว่ามันนำน้ำบาดาลมาผสมกับน้ำมะพร้าวแล้วก็ใส่สารเคมีผสมลงไปทั้งน้ำเชื่อมทั้งสารแต่งกลิ่นทั้งสารปรับค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH และโพแทสเซียมค่ะที่เป็นสารสำคัญในมะพร้าวตามธรรมชาติเพื่อให้มีค่าความเค็มใกล้เคียงน้ำมะพร้าวแท้แล้วหลังจากผสมเสร็จเขาก็จะวัดค่าต่างๆทั้งค่าความเค็มและค่าความเป็นกรดด่างเพื่อให้มันดูใกล้เคียงกับน้ำมะพร้าวแท้ก่อนที่จะส่งขายไปยังบริษัทต่างๆที่ผลิตน้ำมะพร้าวเฮ้ยถ้ามันมีน้ำมะพร้าวปลอมมันจะกระทบกับเกษตรกรและผู้ผลิตยังไงล่ะเนี่ยปูได้ดูข่าวนี้เหมือนกันนะคะผลกระทบเนี่ยมันอยู่ที่เกษตรกรสวนมะพร้าวเพราะเมื่อล้งเถื่อนสามารถทำน้ำมะพร้าวปลอมขึ้นมาจากน้ำบาดาลได้จากได้ราคามันก็จะกลายเป็นไม่ได้ราคาไงโรงงานก็รับซื้อมะพร้าวแท้จากเกษตรกรน้อยลงเพราะมันผสมเพิ่มขึ้นมาได้ปรากฏว่ามีความเสียหายที่ชัดเจนอยู่ในกรณีบริษัทหนึ่งค่ะเขาเป็นผู้ประกอบการขายน้ำผลไม้ให้กับแบรนด์ดังในประเทศจีนเมื่อซัพพลายเออร์ลักลอบส่งน้ำมะพร้าวปลอมเลยทำให้บริษัทนี้ได้รับความเสียหายค่ะสุดท้ายเขาสูญเสียตลาดในจีนนะโอ้ยมันมีขบวนการผลิตน้ำมะพร้าวปลอมไงโรงงานผู้ผลิตแบรนด์น้ำมะพร้าวเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะให้โควต้าการผลิตแก่พวกซัพพลายเออร์ในการจัดหาน้ำมะพร้าวให้โดยทางซัพพลายเออร์เขาก็จะไปจ้างล้งนะล้งในการจัดหาน้ำมะพร้าวปรากฏว่ามันมีล้งเถื่อนที่ได้รับออเดอร์จากซัพพลายเออร์มันจะผสมน้ำมะพร้าวปลอมแล้วส่งวัตถุดิบเข้าโรงงานพบว่าส่วนใหญ่จะเป็นแถวๆพื้นที่สมุทรสงครามและราชบุรีค่ะมันจะมีผู้จัดหาวัตถุดิบจำนวนมากแล้วล้งก็ผสมน้ำมะพร้าวปลอมนะคะปรากฏว่าที่ปูดูข่าวอ่ะก็จะมีพวกนักการเมืองท้องถิ่นนักธุรกิจนี่แหละแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รัฐและอดีตเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าของแล้วยังพบกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อเข้ามาควบคุมกลไกราคารับซื้อมะพร้าวอีกอันนี้ถือว่าเป็นช่องโหว่กฎหมายว่าทำไมน้ำมะพร้าวปลอมถึงได้ยังมีวางขายได้อ่ะเขาก็มีมาตรการเชิงรุกในการปราบล้งเถื่อนอยู่นะคะส่วนกระทรวงสาธารณสุขยังไม่มีประกาศเฉพาะสำหรับน้ำมะพร้าวแต่มีประกาศโดยรวมๆเกี่ยวกับเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุภัณฑ์มีการระบุว่าหากโฆษณาว่าเป็นน้ำผลไม้ชนิด

ใดก็จะต้องมีส่วนผสมของผลไม้ชนิดนั้นไม่ต่ำกว่า 20% และหากจะใช้คำว่าน้ำผลไม้แท้ 100% ก็ต้องทำจากผลไม้ล้วนหรือผล

0: คยชินว่ามันน่าจะมีอะไรแปลกๆไปนักวิจัยเคมีอินทรีย์ค่ะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวแท้เนี่ยมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มีสารเทอร์ฟีนกว่า100ชนิดซึ่งเมื่อมนุษย์ยังไม่สามารถสังเคราะห์ได้ครบหากเป็นน้ำมะพร้าวปลอมถ้าตรวจสอบในแลบก็จะพบโลหะหนักอย่างพวกแคลเซียมเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีและทองแดงที่อาจจะมาจากน้ำที่ผสมโดยเฉพาะน้ำบาดาลซึ่งมันจะไม่มีในน้ำมะพร้าวแท้จริงๆแล้วคนทั่วไปกว่า 90% บางทีก็ไม่สามารถแยกออกได้โดยเฉพาะผู้บริโภคในต่างประเทศที่เขาไม่เคยดื่มน้ำมะพร้าวสดๆมาก่อน
1: Tonight, Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉายสนับสนุนข่าวโดย

0: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ขณะที่เวลา 20:00 น
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
2: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2569ราชสกุลหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมทางหลวงชนบทสมาคมซอนต้าประเทศไทยสมาคมศิษย์เก่ากิติพาณิชย์นางปนัตตาพดุงรัชดากิจและคณะพร้อมด้วยบริษัทหอสูงจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดพระวรราชาธินัตดามาศและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสัมปะซิววัดสาลีจังหวัดสุพรรณบุรีวัดพระธรรมกายวัดสัมปะซิวฮ่องกงและวัดพุทธวิปัสสนาธรรมจากฮ่องกงวัดอรุณราชวรารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นายพัชระสุลักษณ์อนวัฒน์และคณะสมาคมโรงสีข้าวไทยสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายมนัสเพ่งสุดและคณะรวมทั้งบริษัทอีสเทิร์นเฮิร์บจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประโทนเจดีย์วัดไร่ขิงวัดสิงห์และวัดจากจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดคงคารามและวัดพระพุทธสายญาติรวมทั้งวัดเชิงกระเบือจังหวัดนนทบุรีวัดภาษีกรุงเทพมหานครและวัดเขาไม้แดงจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นราชสกุลสายรัชกาลที่2ประกอบด้วยราชสกุลเดชาติวงศ์ราชสกุลอรุณวงศ์ราชสกุลสุกุมาราชสกุลนินรัตน์ราชสกุลวัชรีวงศ์ราชสกุลเรนูนันท์และราชสกุลพนมวรรณพร้อมกันนี้มีครอบครัวพลเอกหลวงสุรนรงค์และท่านผู้หญิงจรวยสุรนรงค์รวมถึงคณะผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเจตตารุ่นที่66ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดดอนบุพารามวัดสับปะรดเทศวัดผังม่วงวัดลาดปลาเขาและวัดห้วยสุวรรณวนารามรวมทั้งวัดปากน้ำภาษีเจริญวัดแก้วแจ่มฟ้ากรุงเทพมหานครวัดกลางจังหวัดกาฬสินธุ์และวัดอมฤตสิทธารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองทนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูโรงเรียนวัดช้างทูลจังหวัดตราดคณะสมาชิกศิลปาชีพโครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เดททุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

วัสดีค่ะ20:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงคลับสุขภาพค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่10เดือนพฤษภาคม2569ค่ะก็มาด้วยเพลงค่อยๆปล่อยมือเนาะก็ถือว่าเป็นการให้กำลังใจกันเนาะบางท่านก็อาจจะประสบพบเจอปัญหาเยอะแยะเลยนะคะในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีที่ผ่านไป

นะคะบางทีเราเห็นแล้วก็รู้สึกว่าคนนั้นมีความทุกข์คนนี้มีความเศร้าคนนั้นมีความป่วยกำลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะโดยเฉพาะกำลังใจจากคนใกล้ชิดจากครอบครัวมันเป็นพลังบวกที่สำคัญมากนะคะครอบครัวนี่เป็นด่านแรกเลยนะคะที่ทำให้ชีวิตของมนุษย์เราชีวิตคนเรามีความสุขแล้วก็มีแรงสู้ต่อไปนะแม้ว่าบางวันก็อาจจะแบบไม่คือไม่ประสบความสำเร็จเลยนะคะวันล้มเหลวแต่ว่าเสียงของคนในครอบครัวคนในบ้านเดียวกันถ้าหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้หรือนั่นแหละค่ะโอ้โหน่าจะแสงไฟวาบขึ้นมาเลยนะคะในวันที่มืดมนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะคะในยามค่ำคืนแบบนี้หลังอาหารเย็นเราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะ20นาฬิกาถึง22นาฬิกาในสัปดาห์นี้ไม่มีคุณหมอมาตอบคำถามนะคะแต่เดี๋ยวคุณพยาบาลจะพยายามหาข้อมูลหรือว่าคำถามที่ท่านผู้ฟังถามค้างไว้แล้วก็คุณหมอเคยตอบแล้วแบบเหมือนกันเป๊ะๆๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาสายใหม่นะซ้ำอีกทีหนึ่งหรือใครจะถามเพิ่มนะคะเอาแบบง่ายๆนะที่พยาบาลพอจะหาข้อมูลได้ในช่วงชั่วโมงนี้ก็โทรมาหาน้องเมย์ได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะสวัสดีพี่มานพพี่ยายเกดแก้วนะคะพี่วาสนาจากสระแก้วพี่ชลลี่จากเกษตรศาสตร์นะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่สวัสดีคนสวยชอบมากเลยนะคะทักทายแบบนี้มันเป็นพลังมันเป็นพลังใจนะคนสวยคนน่ารักอะไรอย่างเงี้ยชอบมากนะคะนี่แหละจุดเริ่มต้นของความอบอุ่นที่แท้จริงนะคะจะเป็นคนในครอบครัวเป็นแฟนรายการเป็นแฟนคลับเป็น FC อะไรก็ตามนะคะชอบอย่างเงี้ยมันเป็นแคปชั่นส่งพลังใจเนาะมันเป็นความสุขที่แบบเรียกว่าเรียบง่ายเนาะสิ่งที่ดีที่สุดคือเรามีความสุขง่ายๆอ่ะจริงๆนะคะก็เป็นการสร้างกำลังใจร่วมกันนะก็แบ่งปันนี่แหละที่เขาเรียกว่าแบ่งปันความสุขนะคะที่ชีวิตต้องทนสวัสดีด้วยนะคะขอเซอร์โมบิตะแล้วก็พี่กระโปโลพี่ริทพี่หนูริงสวัสดีนะคะพี่ขอแชร์ให้แล้วเนาะพี่แตนค่ะพี่แตนสมพรพี่ประชิดทิพย์มนนะคะฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างแจ้งกันด้วยนะคะอยู่ที่จังหวัดไหนฝนตกหรือเปล่าสวัสดีพี่วันนี้สุขกำเนิดด้วยนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ยินบ่อยเนาะสำหรับในส่วนของแฟนๆรายการนะคะก็อาจจะนานๆเข้ามาทักทายนะคะแต่ก็อ่านทุกข้อความนะคะก็มาถึงช่วงที่หลายคนก็อย่างที่บอกนะคะรู้สึกว่าช่วงหลังๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะมากนะคะเรื่องนึงที่ถามคุณหมอมาค่อนข้างบ่อยเมื่อทิศที่แล้วก็ถามนะคะแล้วก็มีค้างอยู่ท่านหนึ่งถามกันเหมือนเป๊ะเลยนะคะปัญหาสุขภาพของท่านชายคือพออายุเข้าสู่วัยเลข5แล้วกันเนาะเนี่ยท่านนี้น่าจะอายุ50-54เนาะปัญหาที่ท่านชายหลายคนเริ่มกังวลใจแล้วก็มักจะมีการถามคุณหมอมาเรื่อยๆนะคะนั่นคือเรื่องของระบบขับถ่ายปัสสาวะที่เริ่มเปลี่ยนจากคนที่เคยแบบคล่องตัวกับกลายเป็นคนแบบติดขัดไปเลยอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็คุณภาพการนอนเป็นอย่างยิ่งนะคะวันนี้พอดีได้ไปติดตามคุณหมอเบิร์ตนะคะหมอเบิร์ตนี่เป็นศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะประจำอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีนะคะโรงพยาบาลวัฒนาละกันนายแพทย์ตรีรัตน์อมรพรเจริญนะคะหมอมาไขข้อข้องใจในช่วงหมออยากตอบถึงภาวะที่ผู้ชายเกือบทุกคนหนีไม่พ้นนั่นคือโรคต่อมลูกหมากโตเขาบอกว่ามันเป็นธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะหมอเบิร์ตอธิบายด้วยภาษาง่ายๆให้เห็นภาพว่าต่อมลูกหมากโตไม่ใช่โรคร้ายแรงที่น่ากลัวในตอนต้นแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของร่างกายแล้วก็เป็นภาวะที่เป็นไปตามวัยเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าต่อมลูกหมากเนี่ยจะโตขึ้นตามจิตที่ทนของฮอร์โมนเพศชายที่ทุกคนก็มีมาตั้งแต่เด็กจนโตใช่ไหมคะทีนี้คุณหมอก็เสริมว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอผู้ชายอายุย่างเข้าสู่วัยเลข5เนาะต่อมลูกหมากมันก็จะเริ่มส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่า
ในแต่

ละคนเนี่ยจะมีอาการแสดงออกมากน้อยต่างกันไปซึ่งเป็นปัจจัยส่วนบุคคลที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้แต่สามารถเช็คสัญญาณเตือนได้แบบไหนที่เรียกว่าเริ่มมีปัญหาละไอต่อมมิดหมากที่ว่านี้นะคะทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วอาการแบบไหนที่บ่งบอกว่าต่อมลูกหมากเริ่มโตแล้วมันไปอยู่ตรงไหนมันก็จะไปเบียดทางเดินปัสสาวะนะคะก็สรุปคร่าวๆนะที่คุณหมอวิวัฒน์ก็เคยพูดบ่อยก็คืออาการที่สำคัญนะคะที่เจอหนึ่งปัสสาวะไม่พุ่งใครที่เริ่มละที่ทำไมช่วงหลังๆปัสสาวะไม่พุ่งปัสสาวะที่แบบเคยแรงๆกับค่อยๆลดลงต้องใช้เวลานานขึ้นในการยืนในห้องน้ำและต้องออกแรงเบ่งแต่รายที่มีอาการมากขึ้นอาจจะต้องเบ่งหรือใช้มือกดหน้าท้องช่วยเพื่อให้ปัสสาวะออกมาให้ได้นี่คืออาการสำคัญนะคะแล้วก็บางคนมีอาการปัสสาวะแบบเขาเรียกเลอะเทอะกางเกงอ่ะนะคะหลังจากที่ฉี่แล้วปัสสาวะเล็ดเลยอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนตื่นกลางดึกบ่อยนี่คือปัญหาใหญ่นะคะที่รบกวนการนอนนั่นคือต้องลุกมาเข้าห้องน้ำคืนหนึ่ง3ครั้ง4ครั้งสุดท้ายพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะแม้ว่าโรคนี้จะไม่มีวิธีป้องกันแบบ 100% เพราะว่ามันไปสัมพันธ์กับฮอร์โมนเพศแล้วก็อายุด้วยอย่างที่บอกแต่คุณหมอบอกว่ามีวิธีที่มีประสิทธิภาพปลายทางที่แย่สุดของโรคนี้คือปัสสาวะไม่ออกเลยคือถ้าถึงขั้นนั้นก็ต้องรีบไปหาหมอแล้วเนาะหมอก็จะมีวิธีใช้สายสวนนะสวนปัสสาวะออกให้ทันทีนะคะจุดสังเกตง่ายๆนะคะที่คุณหมอเบิร์ตแนะนำคือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรู้สึกรำคาญหากปัสสาวะเริ่มทำให้การใช้ชีวิตไม่เป็นปกติแล้วสุขภาพจิตเริ่มเสียหรือพักผ่อนไม่ได้นั่นคือเวลาที่เหมาะสมในการไปโรงพยาบาลไปพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อคุณหมอตรวจวินิจฉัยแล้วก็เริ่มกระบวนการรักษาที่ถูกต้องนะคะนี่ค่ะแต่ว่าแต่ละคนมีอาการที่เหมือนกันนะบางคนเอาสมมติอายุ60ละต่อมลูกหมากโตนิดเดียวไม่มีอาการรบกวนอันนี้ก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่บางคนอายุเท่ากันนะคะ60เหมือนกันกลับมีอาการรุนแรงจนต้องผ่าตัดเนี่ยความสำคัญก็อยู่ที่การหมั่นสังเกตตัวเองท้ายที่สุดนะคะหมอเบิร์ตฝากถึงคุณผู้ชายทุกท่านนะคะว่าจริงๆไม่ต้องอายหรือไม่ต้องกังวลที่จะปรึกษาหมอนะคะส่งข้อความมาส่ง SMS โทรมาหลังไมค์ก็ได้นะคะปรึกษาได้เพราะว่าการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมันมีความก้าวหน้าแล้วก็โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลเนี่ยเกือบทุกโรงพยาบาลนะเขาก็พร้อมที่จะดูแลรักษาให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเลยนะคะก็ได้คำตอบไปเรียบร้อยนะคะหมออยากตอบนะจากหมอเบิร์ตนะคะนายแพทย์ตรีรัตน์อมรพรเจริญนะคะที่เป็นหมอทางด้านนี้โดยเฉพาะเลยนะคะก็ไม่อยากให้คุณผู้ชายเป็นเนาะนี่แหละใครที่เริ่มละแต่ว่ามันรู้สึกไม่ค่อยพุ่งเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะนี่เป็นเคล็ดลับนะเรื่องที่ผู้ชายวัย50นะ50ขึ้นอ่ะต้องรู้นะคะสำหรับในเรื่องนี้เพราะว่าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงหลังๆเนี่ยไม่กล้าที่จะปรึกษาใครคือคนในครอบครัวก็ไม่กล้าบอกอาจจะแบบมีปัญหาอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็จริงๆชวนคุยกันเรื่องสุขภาพก็ดีเนาะอย่างอาหารมื้อเย็นหรือเมื่อไหร่ก็ได้มีเวลาต้องย่างเลยพวกนี้นะคะก่อนที่จะพักผ่อนในแต่ละวันนะคะว่าวันนี้มีอะไรแบบผิดปกติบ้างหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะนี่ก็อยากให้ทุกคนหมั่นดูแลนะเรื่องนี้กันเป็นพิเศษนะคะหลายๆเรื่องแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องของต่อมลูกหมากในเป็นผู้ชายนะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่ขอเตือนด่วนเลยจริงๆก็มีอย่างเงี้ยทุกปีนะคะเรื่องของเกี่ยวกับการบริโภคผักอันนี้เป็นข้อมูลจากเพจของPDRC นั่นคือศูนย์วิจัยโรคปรสิตจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะเขาไปสำรวจนะเป็นผลสำรวจจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งไปเก็บตัวอย่างผักสดมาเพื่อตรวจหาการเป็นปื้นของพยาธิพบว่าผักหลายชนิดเลยนะคะที่

เรานิยมกินสดแต่กลับมีการปนเปื้อนพยาธิสูงกว่าที่หลายคนคิดมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอยู่ทุกปีนะคะขึ้นช่ายฝรั่งพบมีการปนเปื้อนพยาธิมากที่สุดเลยนะคะที่สำรวจมารอบล่าสุดถึง 63.3% อันดับ2จาระเหน่พบการปนเปื้อนถึง 60% อันดับ3ใบบัวบกพบการปนเปื้อน 57.1% อันดับ4ผักชีไทยพบการปนเปื้อน 44.8% อันดับ5ต้นหอมต้องใช้ในครัวเดือนทั้งนั้นเลยเนี่ยพบการปนเปื้อน 43.3% อันดับ6ผักชีฝรั่งพบการปนเปื้อน 36.7% อันดับ7ผักกาดขาวจีนปนเปื้อน 23.3% อันดับ8ผักสลัดที่เราชอบซื้อมากินแล้วก็บางทีมันดูเหมือนเขาล้างแล้วอ่ะบางคนก็หายใจมาล้างอีกนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าล้างไม่นานก็สุดท้ายเจอพยาธินะคะผักสลัดนี่เป็นเพื่อน 20% นะคะใบโหระพาเป็นเพื่อน 10% และติดผักบุ้งจีนพบการเป็นเพื่อน 67% ค่ะโอ้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะเนี่ยก็เตือนกันอะนะคะเตือนกันนะคะว่าซื้อผักชนิดไหนก็ตามเราต้องคือถ้าจะกินดิบนะต้องล้างถ้าเป็นผักที่แบบมันมีการซ้อนกันอยู่หลายชั้นก็ต้องแกะต้องคลี่ออกมาทีละใบเลยค่ะเนาะล้างให้สะอาดนะคะมันมีพยาธิอยู่สูงปริ๊ดเลยนะคะอย่างไม่น่าเชื่อถามว่ามาจากไหนพยาธิพวกนี้ก็น่าจะมาจากพวกฝุ่นพวกดินพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะว่าผักเนี่ยที่เขาปลูกปัจจุบันนี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยมูลวัวใช่ไหมมูลวัวมูลไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งดงามก็เพราะอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นก็ล้างให้สะอาดนะทุกครั้งหรือถ้าให้กินดิบได้ไหมก็ลวกหน่อยนึงก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าแบบกินดิบมันจะอร่อยกว่าก็เอามาล้างให้สะอาดเติมน้ำหน่อยแต่คิดว่าน่าจะคุ้มค่าแน่นอนนะคะดีกว่าที่แบบเป็นพยาธิหรือนะคะนี่ก็เขาวิจัยกันมาชัดเจนแล้วนะคะแล้วก็คนที่ชอบกินปลาคือปลาเนี่ยหลายคนก็ชอบแบบปลาที่เรียกว่าถนอมมาแล้วเรียบร้อยเนาะนั่นคือปลาเค็มเนาะนี่ก็ชอบเหมือนกันนะชอบซื้อปลาเค็มที่เขาทอดแล้วหรือว่ามาทอดเองก็แล้วแต่ปลาเค็มนี่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งอันดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวพูดไปหลายคนบอกตายแล้วกำลังสั่งซื้อปลาเค็มมากำลังจะถึงบ้านแล้วมาตัดความสุขนั้นก็กินได้ค่ะแต่ว่าก็บอกว่าไม่ควรที่จะกินเยอะเกินไปนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาตินะคะ IARC ระบุว่าตั้งแต่เมื่อปี2012ปลาเค็มถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มสารก่อมะเร็งระดับหนึ่งเทียบกันความอันตรายเกี่ยวกับบุหรี่เหมือนกับบุหรี่แล้วก็แร่ใยหินเหตุผลที่ปลาเค็มกลายเป็นภัยเงียบนั่นคือมันผ่านกระบวนการหมักดองที่ใช้เกลือในปริมาณที่สูงและทำให้เกิดสารที่เรียกว่าไนไตรซามีนนะคะมันมีหลักฐานชัดเจนเลยค่ะว่าสามารถก่อมะเร็งได้จริงแล้วก็ในงานวิจัยพบว่าในพื้นที่ที่กินปลาเค็มกันมากจะมีอัตราการเป็นมะเร็งโพรงจมูกสูงกว่าค่าเฉลี่ยถึง5-10 เท่าเลยนะคะ5-10 เท่าแล้วก็ยังมีเกลือสูงถึง 13-18% แน่นอนเพราะว่ามันเป็นการถนอมนะคะด้วยการใช้เกลือความเค็มเนาะเกลือสูงมากกว่าปลาสดหลายเท่าหมายความว่าถ้ากินบ่อยมันก็เสี่ยงต่อเรื่องของความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะอีกทั้งยังถ้าเก็บรักษาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดเชื้อราที่สร้างสารอัลฟาท็อกซินที่เพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งตับได้ด้วยนะคะเนี่ยก็ถามว่ากินได้ไหมกินได้ค่ะแต่เราจะกินปลาเค็มยังไงให้ปลอดภัยที่สุดนะคะ1กินน้อยและกินไม่บ่อยเดือนนึงไม่ควรจะเกิน 1-2 ครั้งแล้วก็หลีกเลี่ยงการทอดหรือการย่างบนไฟแรงหลายคนบอกปลาเค็มเนี่ยไม่ทอดแล้วย่างจะอร่อยเหรอแต่ก็มีคนแนะนำให้ว่านึ่งนะคะปลาเค็มให้นึ่งดีที่สุดกินคู่กับผักสดผลไม้แต่ว่าถ้าเป็นป
ลาเค็มที่แบบยังไม่สุกอ่ะแค่ดองเค็มมาอย่างเดียวใช่ไหมหมักเค็มมาอย่างเดียวแล้วเอามานึ่งเนี่ยมันน่าไม่น่าจะได้มันน่าจะมีกลิ่นคาวเนาะก็ต้องทอดนี่แหละค่ะแล้วก็ถ้ากินปริมาณเท่าไหร่ก็ต้องกินคู่กับผักมากเท่านั้นผักที่แบบมีวิตามินซีนะคะเป็นบล็อกโคลี่ก็ได้พริกหวานมะเขือเทศอะไรพวกนี้เพราะว่าผักพวกนี้มันการช่วยยับยั้งสารต่อมะเร็งได้นะแต่ก็แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแล้วก็วิธีการเก็บรักษาแบบถูกวิธีนะคะให้เลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเก็บในที่แห้งและอากาศถ่ายเทคือถ้าพบมีกลิ่นผิดปกติปลาเค็มกลิ่นผิดปกติมันก็ผิดปกติทุกปลาเนาะอย่าไปยึดถึงปลาเค็มเนาะหรือว่าถ้ามีเชื้อราขึ้นเนี่ยต้องทิ้งทันทีนะคะโดยเฉพาะผู้สูงวัยหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวที่มีประวัติมะเร็งควรจะหลีกเลี่ยงการกินปลาเค็มอย่างเคร่งครัดเลยนะคะอันนี้จริงๆเขาไม่ได้แบบเจาะจงว่าต้องเป็นคนไทยคนเอเชียนะแต่เป็นคนทั้งโลกนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลของ องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติเพราะฉะนั้นก็น่าจะชอบกินกันแบบทุกประเทศนะก็ว่ามันเป็นการถนอมอาหารนะแล้วแต่ว่าแต่ละประเทศนั้นเนี่ยก็จะมีวิธีการถนอมกันแบบไหนอย่างไรนะคะนี่คือสิ่งที่อยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ตระหนักถึงเรื่องนี้นะคะว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราชอบอะถ้าเรากินบ่อยๆบางทีมันก็จะอาจจะหน้าห่วงนะคะหน้าห่วงหรือพอสมควรนะคะก็อยากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องนี้กันให้มากนะคะก็อาจจะเป็นเขาเรียกอะไรคะความสุขเนาะในช่วงเวลาที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราชอบบางทีได้คือกินหลายวันติดต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะก็อยากให้ทุกคนได้ตระหนักกันเกี่ยวกับเรื่องของงานการกินกันนิดนึงก็แล้วกันนะคะเพราะว่าบางท่านนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาในการทำอาหารเองไม่มีเวลาในการปลูกผักเองก็เลยต้องซื้อในส่วนของอาหารนะมาไว้แล้วก็บางคนก็ชอบการเก็บรักษาอาหารเอาไว้ที่นานที่สุดหรือว่าการถนอมอาหารและลดการเน่าเสียจริงๆมันก็จะมีวิธีหลักๆเนาะมีการตากแห้งเนาะทำแห้งแบบเยือกแข็งก็มีการหมักดองการแช่แข็งการถ้าเป็นผลไม้นะช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมการแช่อิ่มใช่ไหมการทำแยมหรือเอาไปรมควันก็มีแต่ว่าขาดไม่ได้เลยก็คือไอ้ตัวเกลือน้ำตาลเนาะซึ่งต้องใช้อ่ะนะคะมันก็จะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้นะคะวิธียอดนิยมเลยก็อย่างที่ปาเจมบอกไปเมื่อสักครู่ก็คือการทำแห้งนะคะมันเป็นการช่วยลดความชื้นในอาหารเพื่อยับยั้งจุลินทรีย์นะคะปลาทั้งหมดนี่แหละค่ะหรือถ้าเป็นหมักดองในการแปลงสภาพอาหารเนาะบางคนก็เอาไปดองเค็มบางคนก็ดองเปรี้ยวหรือไปทำเป็นถ้าเป็นแบบของญี่ปุ่นก็เป็นทำกิมจิใช่ไหมนี่สำหรับผักใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ความเย็นในการถนอมอาหารนะคะก็เป็นการชะลอการเติบโตของเชื้อโรคได้เหมาะกับผักผลไม้แล้วก็เนื้อสัตว์ด้วยนะคะเน้นเรื่องของการแช่แข็งในตู้เย็นอันนี้ก็ใช้ได้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะคะและการใช้สารเคมีนะเช่นการใช้เกลือน้ำตาลน้ำต้มไฟชูการกวนการลมควันการใช้น้ำเกลืออะไรพวกนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนดูนิดนึงนะคะว่าไอ้สิ่งที่เราดองเราถนอมอาหารไว้เนี่ยมันหมดเวลาแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองติดตามดูนอกจากนี้ปัจจุบันก็จะมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นการบรรจุแบบสุญญากาศแล้วก็การฉายรังสีเพื่อยืดอายุอาหารได้เหมือนกันนะคะพอสมควรเลยค่ะก็แล้วแต่วิธีหรือว่าใครมีวิธีอื่นก็บอกกันได้เนาะเรื่องการถนอมอาหารนะเพราะว่าการกินแบบซ้ำๆกินแบบเดิมๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีผลต่อสุขภาพร่างกายบางคนเนี่ยเชื่อไหมว่ากินอาหารซ้ำๆเดิมๆเป็นเวลานานก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คิดนะคะหลักๆคือแน่นอนร่างกายได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนแล้วก็เสี่ยงต่อการสะสมสารพิษปนเปื้อนในวัตถุดิบเดิมๆนะคะก็สารก่อมะเร็งอีกละจากเชื้อราและโลหะหนักก็ทำให้ระบบการขับถ่ายสารพิษอย่างตับอย่างไตเนี่ยทำงานหนักเกินไปจนเสื่อมเร็วขึ้นแล้วก็ผลกระทบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขาดสารอาหารร่างกายไม่ได้รับสารอาหารที่หลากหลายทำให้ขาดวิตามินหรือว่าได้ธาตุบางชนิดได้นะคะ
รอก็

ที่บอกว่าตับไตทำงานหนักเนี่ยสารพิษมันก็จะไปสะสมทำให้เนื้อเยื่อตับและไตนั้นอักเสบเรื้อรังได้และก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้จากการได้รับสารก่อมะเร็งชนิดเดิมซ้ำๆนั่นเองค่ะโดยทางก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมนะคะหมุนเวียนเมนูสักนิดนึงสลับเมนูอาหารทุก 3-4 วันบางคนบอกหรือทุกมื้อก็มีก็แล้วแต่เนาะนี่เพื่อความสะดวกใช่ไหมคะการสลับเมนูอาหารบ่อยนี่ก็เป็นการลดการสะสมสารพิษชนิดเดียวกันนะคะแล้วก็เพิ่มความหลากหลายอันนี้ก็ทราบอยู่แล้วเนาะเรื่องของเน้นวัตถุดิบที่หลากหลายให้ครบ5หมู่และเลี่ยงของค้างคืนอาหารปรุงสุกใหม่ย่อมปลอดภัยกว่าการอุ่นซ้ํานะคะแต่ถ้าจําเป็นต้องกินซ้ําก็ต้องปรับในส่วนของวัตถุดิบหลักให้ต่างกันไปในแต่ละมื้อเพื่อที่ว่าให้ร่างกายนั้นได้รับโภชนาการที่สมดุลแล้วก็ลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในระยะยาวค่ะจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้ทำบ่อยเนาะซึ่งบางท่านบอกว่าไม่เป็นไรในปัจจุบันนี้เนี่ยก็มีคนทั่วโลกเขาก็กินกันอย่างนี้ทั้งนั้นอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าเชื่อไหมว่าการกินอาหารแบบเมนูวนลูปอันนี้งานวิจัยใหม่ล่าสุดเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังคุมน้ำหนักซึ่งมันก็ได้เนาะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าการคุมน้ำหนักเนี่ยอาจจะกินแบบยังไงไม่เหลือมีรายงานจากคำแนะนำของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูของจีนนะคะหมอคนนี้เขาดังแม่งเนาะในจีนเนี่ยเขาสร้างเพจเพื่อให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวกับการกินเมนูสุขภาพแบบเวียนซ้ำในช่วงที่กำลังลดน้ำหนักเขาบอกว่าอาจจะช่วยลดภาระการตัดสินใจและทำให้คุมพฤติกรรมการกินได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินที่เอามาวิจัยเอามาแบบมีด้วยกันเนี่ยมาร่วมกันลดเรียกโปรแกรมลดน้ำหนักเชิงพฤติกรรมนะคะ112คนมาอยู่ด้วยกัน12สัปดาห์นะคะพบว่ากลุ่มที่กินอาหารซ้ำหรือมีรูปแบบการกินค่อนข้างคงที่มีแนวโน้มลดน้ำหนักลงเชิงพฤติกรรมนี่นะคะก็มีแนวโน้มลดน้ำหนักได้มากกว่ากลุ่มที่เปลี่ยนเมนูหลากหลายบ่อยๆเพราะฉะนั้นพอใครรู้สึกว่าเอ้ยมันทำได้ก็เลยไปกินเมนูซ้ำคือคุมน้ำหนักได้นะคะแนวคิดนี้เนี่ยมันเกิดจากความเหนื่อยล้าจากการตัดสินใจเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยคนเราต้องตัดสินใจเรื่องอาหารหลายครั้งเนาะตั้งแต่เช้าเนี่ยโอ้เครียดละจะกินอะไรกลางวันจะกินอะไรจะเพิ่มอะไรจะลดอะไรไปจนถึงเครื่องดื่มช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะคือต้องคิดตลอดอะว่าต้องกินแป้งขนาดไหนกินหวานกินน้ำตาลอะไรเนี้ยเมื่อสมองเหนื่อยจากการตัดสินใจซ้ำๆตลอดทั้งวันหลายคนก็อาจจะเผลอเลือกอาหารหรือเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงง่ายขึ้นโดยเฉพาะเขาบอกว่าถ้าเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นที่มีความเหนื่อยสะสมการมีเมนูประจำที่คิดไว้ล่วงหน้าอาจจะช่วยลดจังหวะที่ต้องรอต่อรองกับตัวเองทุกมื้อนะคะคราวนี้ก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นมีคนดังหลายคนนี่ดังระดับโลกเลยนะคะเลือกทำให้ชีวิตประจำวันเรียบง่ายนะคะก็รู้จักกันดีเนาะติ๊กจ๊อบนะคะติ๊กจ๊อบเนี่ยเราจะเห็นภาพลักษณ์ของเขาคือมักจะใส่เสื้อคอเต่าสีดำอะไรประมาณนี้ค่ะหรือจะเป็นคุณบารักโอบามาอย่างเงี้ยค่ะอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐเคยพูดถึงการเลือกชุดสูทสีเทาหรือสีน้ำเงินเป็นหลักก็คือจุดร่วมคือการลดเรื่องเล็กๆที่ต้องตัดสินใจเพื่ออะไรเพื่อเขาจะเก็บพลังสมองเอาไว้ใช้กับเรื่องที่สำคัญกว่าก็เปรียบได้กับเรื่องของการเลือกอาหารนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผลวิจัยของแพทย์จีนเวชศาสตร์ฟื้นฟูท่านนี้ก็บอกว่าการกินซ้ำและพลังงานคงที่จะช่วยเห็นผลชัดขึ้นนะคะนี่เป็นงานวิจัยของปีนี้เลยนะคะในวารสารสุขภาพพบว่าคนที่เข้าร่วมเนี่ยมีรูปแบบการกินซ้ำสูงหรือติดกับเมนูที่ค่อนข้างคงที่ลดน้ำหนักได้เฉลี่ย 5.9% ของน้ำหนักตัวในช่วง12สัปดาห์ขณะที่กลุ่มที่กินหลากหลายและเปลี่ยนเมนูบ่อยกลุ่มนี้ลดได้เฉลี่ยประมาณแค่ 4.3% และเทียบกับผู้ใหญ่ที่ดูน้ำหนัก90กิโลกรัมความแตกต่างนี้อาจจะคิดเป็นน้ำหนักที่ลดเพิ่มราว 1.4 กิโลกรัมแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นผลจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ใหญ่นะคะที่อยู่ในโปรแกรมลดน้ำหนักเชิงพฤติกรรม
คุณหมอฝากว่าไม่ควรจะเอาไป

0: เป็นเป้าหมายบังคับสำหรับทุกคนนะคะความสม่ำเสมอของพลังงานที่ได้รับในแต่ละวันมันมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเพราะว่าเมื่อเมนูและปริมาณใกล้เคียงกันเนี่ยร่างกายกับพฤติกรรมการกินจะคาดเดาได้ง่ายกว่าลดโอกาสกินเกินจากการตัดสินใจแบบเร่งรีบค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวมี3เมนูที่วนซ้ำที่หมอแนะนำนะ3แบบนะคะเขาบอกว่าให้เลือกอาหารที่ชอบกินแล้วอิ่มแล้วก็มีสารอาหารครบพอสมควรนะคะจากนั้นใช้เลือกสลับในมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้ค่ะเพื่อลดเวลาในการคิดเมนูในแต่ละวันก็ใช้สมองน้อยลงนะคะเมนูแรกค่ะปกไก่200กรัมข้าวกล้องผักลวกและไข่อันนี้เมนูที่1 นะคะแค่นี้พอนะปกไก่200กรัมจะนึ่งจะต้มได้หมดเลยนะคะข้าวกล้องผักลวกและไข่เมนูที่2ปลาแซลมอน150กรัมมันเทศและสลัดแค่นี้พอกินได้ไหมคะเมนูที่3เต้าหู้100กรัมไข่2ฟองแล้วก็บะหมี่นะบะหมี่สีอะไรก็ได้แล้วก็ซุปผักนะคะนี่เป็นตัวอย่าง3เมนูดังกล่าวถือว่าเป็นแนวทางทั่วไปนะไม่ใช่แบบสูตรตายตัวทุกคนสามารถปรับปริมาณและชนิดอาหารตามอายุตามความชอบตามกิจกรรมประจำวันได้หรือตามโรคประจำตัวตามงบประมาณด้วยนะคะและวัฒนธรรมการกินของตัวเองในแต่ละประเทศแต่ต้องให้ความสำคัญกับความอิ่มพอดีและคุณค่าทางอาหารมากกว่าการจำกัดอย่างเข้มงวดค่ะก็ลองดูนะเมนูซ้ำช่วยช่วงสั้นนะคะแต่ว่าระยะยาวเนี่ยยังไงก็ต้องหลากหลายเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าการกินเมนูซ้ำจะช่วยลดความยุ่งยากในช่วงคุมน้ำหนักแต่ก็คุณหมอบอกว่าก็เตือนนะคะระยะยาวเนี่ยไอ้ความหลากหลายของอาหารยังมีความสำคัญต่อการได้รับสารอาหารครบถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะองค์การอนามัยโลกระบุว่าอาหารสุขภาพควรตั้งอยู่บนหลักความพอเพียงความสมดุลความพอดีความหลากหลายแล้วก็มีอาหารที่มีคุณค่าหลากหลายนะเช่นผักผลไม้ถั่วอะไรพวกนี้นะคะแหล่งโปรตีนที่เหมาะสมพร้อมจำกัดอาหารที่มีน้ำตาลสักหน่อยเกลือไขมันที่ไม่ดีหรืออาหารที่ผ่านการแปรรูปสูงๆอันนี้ก็ลดลงได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวัยรุ่นยังเด็กอยู่อะไรพวกนี้นะคะคือใครที่ยังอยู่ในช่วงวัยเจริญเติบโตก็ไม่ควรที่จะมารับประทานอาหารกลุ่มนี้นะเพราะว่าอันนี้ยังไม่มีคำแนะนำจากแพทย์หรือนักกำหนดอาหารเลยเพราะว่าร่างกายของวัยรุ่นเนี่ยเขายังต้องการพลังงานและก็สารอาหารเพื่อการเติบโตอยู่เพื่อเอาไปสมองเอาไปเรียนหนังสือไปออกกำลังกายแล้วก็สุขภาพโดยรวมนั่นเองนะคะสรุปเมนูซ้ำอาจจะเหมาะกับคนที่มักจะหลุดแผนเพราะว่าต้องคิดทุกมื้อแต่ควรใช้เป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบชีวิตนะไม่ใช่การบังคับให้กินน้อยเกินไปนะคะหรือการกินอาหารไม่กี่อย่างติดต่อกันเป็นเวลานานนะคะเพราะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือเราเลือกเมนูหลักสัก 2-3 ชุดที่มีโปรตีนมีแป้งนะแป้งเชิงซ้อนนะคะแล้วก็มีผักมีไขมันดีในสัดส่วนในสัดส่วนที่เหมาะสมแล้วสลับวัตถุดิบเอานะเช่นเปลี่ยนชนิดผักเปลี่ยนแหล่งโปรตีนเปลี่ยนธัญพืชเพื่อในการคุมง่ายแต่ไม่ขาดความหลากหลายทางโภชนาการนั่นเองค่ะพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวศิษฐ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่ม

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง

กลับมาช่วงที่2นะคะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ RTM เส้น95ลูกทุ่งหมอนครกับขับสุขภาพค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันที่10เดือนพฤษภาคมนะคะสวัสดีพี่ลำดวนเจ้าพี่ประชิดพี่อารีนะคะป้าหนูวันป้าติ้นเสริมสวยอยู่เพชรบูรณ์นะคะวิวัฒนาอยู่ที่ทุ่งนาบ้านหาดสำราญเขตชายแดนไทยกัมพูชาฝนกำลังตกลมพัดแรงน่ากลัวแต่ว่าภาพและเสียงชัดเจนดีนะคะตรงช่วงนี้ต้องระวังฝนระวังฟ้ากันด้วยนะคะเพราะว่ากรมอุตุก็เตือนทุกวันนะคะรู้สึกว่าจะมีทุกวันเลยค่ะนะตั้งแต่วันนี้แหละนะเป็นต้นไปนะคะจะมีฝนตกทุกวันทุกภูมิภาคด้วยนะคะมีคำถามนึงว่าฝนมีมดอันนี้ก็คำถามค้างอยู่ตั้งหลายวันแล้วนะวันนี้เจอพอดีเลยค่ะปัญหาซ้ำๆเดิมๆใช่ไหมมดขึ้นบ้านเหรอคะนี่ก็เกี่ยวกับสุขภาพได้เหมือนกันนะเพราะว่าบางบ้านก็บอกว่ามันจะมีมดหลายชนิดนะคะมดดำมดแดงมดตัวเล็กอยู่ตามห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะบางบ้านแค่ถือวางอาหารไว้แป๊บเดียวมดก็จะมาเป็นขบวนนะคำถามก็เลยว่าทำไมช่วงฝนตกมีมดมาที่บ้านหนักกว่าปกติก่อนหน้านั้นมันไม่มีเลยเพราะอะไรก็มดหนีน้ำไงคะเวลาฝนตกเนี่ยรังมดตามดินตามหญ้าต่างๆหรือพื้นด้านนอกบ้านเนี่ยมันก็เริ่มชื้นหรือมีน้ำท่วมมันก็ต้องย้ายหาที่อยู่หาที่แห่งใหม่ใช่ไหมที่แห้งๆที่ปลอดภัยแน่นอนในบ้านก็ตอบโจทย์นะคะมันก็เลยมาอยู่ด้วยนะคะหรือช่วงฝนตกมดหาอาหารด้านนอกยากขึ้นพอได้กินอาหารในบ้านของคนจะเป็นขนมเป็นน้ำหวานเป็นเศษอาหารเป็นอาหารของสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะคะนั่นแหละพร้อมมดรีบเข้ามาทันทีนะคะโอ้โหมีอาหารเพียบส่วนเรื่องของความชื้นในอากาศก็มีผลเหมือนกันนะคะกับพฤติกรรมของมดบางชนิดทำให้เริ่มออกหาอาหารแล้วก็ขยายรังกันมากขึ้นนะคะหลายบ้านนะคะไม่ได้ทันสังเกตว่าในบ้านของเราเองเนี่ยมันจะมีขอบหน้าต่างหรือใต้ประตูรอยแตกผนังท่อน้ำเลยพวกนี้นะคะนั่นแหละเป็นทางผ่านของมดชั้นดีเลยโดยเฉพาะช่วงฝนตกที่มดต้องหาที่หลบนะคะเพราะฉะนั้นให้สังเกตเนาะจุดในบ้านที่มดชอบมากเลยค่ะ1ห้องครัว2โต๊ะกินข้าว3ใต้ซิงค์ล้างจาน4ถังขยะและ5มุมอับชื้นแล้วก็จุดที่มีเศษอาหารเล็กๆนะมีคราบหวานอยู่เนี่ยค่ะก็จะเจอเยอะหน่อยนะคะวิธีก็ว่าผลเนาะติดอาหารในมิดชิดนะคะอย่าวางให้มดมาตอมเอ๊ะมดเครียดตอมนะไม่ใช่ตอมเหรอมันไม่ตอมหรอกมันก็มากินเลยเนาะหรือถ้าทำแบบคราบอาหารเป็นคราบหวานเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแม้เพียงเล็กน้อยหยดต้องเช็ดทันทีนะคะเพราะว่ามันดึงดูดมดได้นะคะและติดช่องแคบเข้าทางเข้าออกของมดได้เลยนะคะช่องแคบประตูหน้าต่างรอยแตกลดความชื้นในบ้านหน่อยค่ะเปิดระบายอากาศและหลีกเลี่ยงจุดขับชื้นและใช้กลิ่นอันนี้ปัจจุบันเนาะคนก็จะไม่ทนเดี๋ยวนี้เริ่มใช้สารเคมีก็มีหรือบางคนก็ใช้แบบธรรมชาติเดิมๆนะคะกลิ่นที่มดไม่ชอบคือเปลือกต้มค่ะน้ำต้มสายชูพริกไทยมะนาว

แล้วก็เริ่มถ้ามดเจอมดตามปลั๊กไฟหรือซอกผนังอันนั้นแหละน่าจะมีรังแมวแล้วแน่นอนนะคะแล้วก็สรุปหน้าฝนเป็นช่วงที่มดขึ้นบ้านมากกว่าปกติเพราะว่ามันต้องหนีน้ำหาอาหารและหาที่อยู่ใหม่ถ้าบ้านมีอาหารความชื้นและช่องแคบช่องทางเข้ามันก็จะบุกเราทันทีนะก็ต้องลดจุดดึงดูดก็จะช่วยลดปัญหาได้พอสมควรแต่คงไม่หมดเนาะมีหลายวิธีเนาะมีเคล็ดลับอะไรเยอะๆมากมายนะเรื่องของมดขึ้นบ้านนะคะบางท่านบอกว่าแก้ยังไงก็ไม่หมดนะคะแต่ว่าก็ลองดูนะคะก่อนจะแก้ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามันมาตามกลิ่นนะเนาะมีเศษอาหารมีของหวานตกค้างมีกลิ่นล่อมันอยู่นะทางเดินมีรอยแตกมีรังอยู่ใกล้บ้านเลยพวกนี้นะคะอย่าลืมนะคะมดนี่เป็นสัตว์ที่มีการสื่อสารกันเป็นเส้นทางนะคะถ้ามันเจออาหารแล้วมันจะกลับมาซ้ำที่เดิมอยู่เรื่อยๆค่ะนะลองสังเกตดูนะคะจะไล่ให้มันหายขาดไปเลยอย่างเงี้ยแบบได้ผลจริงๆนะคะก็ต้องหาวิธีนะเพื่อลบเส้นทางกลิ่นนั้นให้ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขอบโต๊ะเป็นผนังเป็นพื้นอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่าลบรอยนำทางทำให้ว่าตัวอื่นหาเส้นทางเดิมไม่เจออันนี้ก็พอจะได้อยู่นะวิธีที่แบบได้ผลพอสมควรนะไม่ใช่ 100% คือน้ำส้มสายชูค่ะเช็ดบริเวณที่มดเดินผ่านเพื่อลบเส้นทางมาเลยนะคะแล้วก็จุดที่ต้องเช็ดผีพันหนึ่งก็คือบนโต๊ะนะคะบนโต๊ะอาหารแล้วก็เก็บอาหารในกล่องให้มิดชิดนะคะมดไวต่อกลิ่นแม่นะถ้ามันเจอกลิ่นแรงๆมันก็จะไม่อยากเข้าใกล้หรอกค่ะน้ำส้มสายชูมะนาวพริกไทยเปลือกส้มเนี่ยกลิ่นเหล่านี้มันจะช่วยรบกวนการรับกลิ่นของมดได้อยู่พอสมควรแต่ก็ไม่ 100% นะคะและอย่าลืมนะคะอุดรอยรั่วรอยแตกนะของช่องในบ้านเนี่ยนะคะป้องกันไม่ให้มันกลับมาอีกนะคะแล้วก็สรุปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะการเจอมดในบ้านนะคะเกิดจากอาหารเส้นทางและรังมดถ้าจัดการครบ3อย่างก็สามารถกำจัดมดได้แล้วก็ไม่ได้กลับมากวนใจเนาะที่ถามมาไว้ใช่ไหมคะพี่ดาราสวัสดีนะคะขอเพลงกุหลาบวาเลนไทน์น้องเพชรมาพี่สุภาพพี่มะลิวันสวัสดีนะคะมะลิวันขุนตลาดเหรอคะอ่านถูกเนาะนามสกุลนี้นะคะพี่รัชนีกรลุจิวรกุลพี่วันนีสวัสดีนะคะคุณลุงจรูสวัสดีคุณพยาบาลมาปลาหมึกแห้งนะคะปลอดภัยไหมปลาหมึกแห้งเหรอคะปลาหมึกก็ไม่ควรกินบ่อยนะปลาหมึกมันก็เค็มนะคะเพราะว่าเขาก็ถนอมมาเหมือนกันกว่าจะมาถึงเรานี่โหผ่านมานานมากนะคะก็ไม่ควรกินบ่อยกินได้ค่ะแต่ไม่ควรกินบ่อยนะคะคุณพี่นิรามัยสวัสดีด้วยนะคะพี่นารีพี่เกียงไกลค่ะแล้วก็พี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่นงรักเพื่อสมพรกิจนะคะที่เพิ่งจะเข้ามาทักทายกันนะคะในชั่วโมงแรกนี้จะปิดท้ายที่เรื่องน่ากลัวมากนะคะสำหรับก็มีเป็นอุทาหรณ์นะคะเด็กชายคนหนึ่งอายุ6ขวบนะคะตัวช้ำเลือดเขาเรียกว่าช้ำเลือดท่วมตัวนะหมอตรวจเจอพยาธิมหาศาลต้อนอยู่ในเมนูยอดฮิตคือเด็กคนนี้ไม่มีประวัติหกล้มไม่ได้กินยาแปลกๆนะแต่ทั้งครอบครัวต้องช็อกเลยค่ะเพราะว่าเห็นรอยช้ำเลือดเป็นสีม่วงๆนะคะปรากฏขึ้นตามร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุนะคะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เมืองจีนนะคะเมื่อช่วงต้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของผักที่มีพยาธิใช่ไหมคะอันนี้ที่สนใจเลยค่ะประเทศจีนและเป็นอุทาหรณ์คนที่ชอบกินผักสดต้องฟังต้องอ่านเลยเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยมีพยาธิอยู่ในร่างกายปรากฏว่ามีนั่นแหละตัวช้ำเลือดท่วมตัวเลยนะคะก็คือว่าพ่อแม่เนี่ยบอกว่าพาลูกไปกินปิ้งย่างแล้วปล่อยลูกกินผักกาดหอมกับผักสลัดสดจำนวนมากเพื่อเอามาห่อเนื้อหมอก็เลยอธิบายว่าพยาธิปากหอเนี่ยมันจะอยู่ในดินและปุ๋ยใช่ไหมคะซึ่งจะเกาะอยู่ตามซอกใบผักที่ปลูกเรียดินน่ะพอล้างไม่สะอาดแล้วกินเข้าไปแบบสดๆตัวอ่อนก็จะใช้เข้าสู่กระแสเลือดทันทีแล้วก็ปล่อยสารพิษออกมาทำลายระบบการแข็งตัวของเกล็ดเลือดเด็กจนเกิดรอยช้ำแบบเป็นช้ำเลือดทั่วตัวเลยนี่แหละค่ะก็หมอแนะนำว่าจริงๆไม่ควรให้เด็กกินของดิบหรือผักสดที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังไม่แข็งแรงพอถ้าพบอาการมีรอยเขียวช้ำตามตัวไม่ทราบสาเหตุเนี่ยใช่ละหรือปวดท้องบ่อยๆบริเวณรอบสะดือนะคะและเบื่ออาหารสีพัน

0: ที่เดียวเด็กคนนี้อาจจะมีพยาธิอยู่เป็นจำนวนมากนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะสำหรับในเรื่องของการกินผักสดในเด็กวัยแค่6ขวบเท่านั้นเองนะแม้ว่าจะดูสุขภาพดีแต่ว่ามันซ่อนอันตรายที่มองไม่เห็นเอาไว้การกินผักลวกผักต้มผักนึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับเด็กๆนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กับหมอนพพรค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลก่อแก้วเผยคนเสื้อแดงนับพันปักหลักหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมรอรับทักษิณพักโทษเช้าพรุ่งนี้เชื่อจะตัวไม่เคลื่อนไหวทางการเมืองนายก่อแก้วพิกุลทองรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์การจัดกิจกรรมคนเสื้อแดงเพื่อรอรับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพ้นเรือนจำในวันพรุ่งนี้ว่าตามกำหนดทางราชทัณฑ์จะปล่อยตัว 7:00 นถึง 8:00 นคนที่อยู่ที่กรุงเทพนัดมารอตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปสำหรับประชาชนที่มาจากต่างจังหวัดเนื่องจากต่างคนต่างมาและไม่แจ้งจำนวนที่ชัดเจนแต่มากันจำนวนมากจึงเตรียมการมารวมตัวที่เรือนจำคลองเปรมในช่วงเย็นจัดเวทีเพื่อพบปะมีการจัดอาหารและน้ำให้บางคนวางแผนทำกิจกรรมจนถึงช่วงเช้าและไปรับนายทักษิณออกจากเรือนจำโดยคาดว่าวันนี้มีประชาชนนับพันคนมารวมตัวช่วงเย็นส่วนที่พักจะมีการเตรียมตัวมารับที่บริเวณด้านหน้าหรือไม่นายก่อแก้วเปิดเผยว่าคงจะมาจำนวนมากเพราะถือว่านายทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยเชื่อว่านายทักษิณคงไม่มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะอายุมากแล้วอยากอยู่กับหลานอยากพักผ่อนปิดตำนานพลายทองใบช้างที่มีงายาวที่สุดในไทยอายุ53ปีที่บ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ชาวกวยอาเจียงหรือคนเลี้ยงช้างเมื่อทราบข่าวการล้มอย่างสงบของพลายทองใบพลายทองใบเป็นช้างพลายชื่อดังมีงาสวยงามและยาวที่สุดในประเทศไทยประมาณ2เมตร10เซนติเมตรเป็นช้างที่มีคชลักษณ์ลำดับต้นๆของจังหวัดสุรินทร์มีความสูงสง่าและงาคู่ที่งามพลายทองใบเกิดเมื่อ11พฤศจิกายน2516ในกรุงเทพมหานครเป็นลูกของพังบัวเงินมีชื่อเสียงจากการเป็นพระเอกโฆษณาเปียช้างปัจจุบันอายุ53ปีและอยู่ในโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดทางนี้การฝังอยู่ในขั้นตอนการหารือกับครูบาใหญ่หมอช้างเพื่อให้สมเกียรติต่อพลายทองใบมากที่สุดสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านจะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026ที่กำลังจะมาถึงช่วงมิถุนายนถึงกรกฎาคมอย่างแน่นอนแต่ยังยื่นเงื่อนไขและข้อเรียกร้อง10ข้อต่อสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและประเทศเจ้าภาพคือสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเพื่อรับรองความปลอดภัยและเกียรติยศของทีมหลังจากเบดีดาชประธานสมาพันธ์ฟุตบอลอิหร่านถูกปฏิเสธการเข้าเมืองแคนาดาเพื่อไปประชุมฟีฟ่าคองเกรสเมื่อสัปดาห์ก่อนโดยทางการแคนาดาอ้างถึงความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ซึ่งถูกจัดเป็นกลุ่มก่อการร้ายในอเมริกาเหนือสำหรับเงื่อนไขที่เรียกว่าข้อเรียกร้องที่เจรจาไม่ได้ของสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านเช่นเรียกร้องให้คณะผู้แทนทั้งหมดทั้งนักเตะสตาฟโค้ชผู้สื่อข่าวและแฟนบอลได้รับวีซ่าเข้าประเทศเจ้าภาพโดยไม่มีอุปสรรคหรือการซักถามจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเฉพาะนักเตะที่เคยผ่านเกณฑ์ทหาร IRGC เช่นเมดีทาเรมี่และเอซานฮัตซาฟีต้องการการคุ้มครองความปลอดภัยระดับสูงสุดที่สนามบินโรงแรมเส้นทางการเดินทางและสนามการแข่งขันตลอดระยะเวลาที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เพื่อป้องกันการประท้วงหรือการคุกคามจากกลุ่มการเมืองเรียกร้องให้มีการเคารพธงชาติและเพลงชาติอิหร่านอย่างสูงสุดเพลงชาติต้องถูกเปิดอย่างถูกต้องและไม่มีการขัดจังหวะนอกจากนี้ยังขอให้จำกัดเฉพาะธงชาติอย่างเป็นทางการเท่านั้นที่สามารถนำเข้าสนามได้เพื่อป้องกันการนำธงสัญลักษณ์ประท้วงอื่นๆเข้ามาอีกทั้งยังขอให้สื่อมวลชนตั้งคำถามในงานแถลงข่าวจำกัดอยู่เพียงแค่เรื่องฟุตบอลเท่านั้นห้ามซักถามประเด็นการเมืองต่อนักกีฬาและสตาฟ
3: ทีมชาติอิหร่านถูกจัดในกลุ่ม G โปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มพบนิวซีแลนด์วันที่16มิถุนายนที่ลอสแองเจลิสจากนั้นพบเบลเยียมในวันที่22มิถุนายนที่ลอสแองเจลิสเช่นกันนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มพบอียิปต์วันที่27มิถุนายนที่ซีแอตเทิลทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
5: สนับสนุนข่าวโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียวก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
9: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
13: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม

0: ับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะ21:11 ค่ะเสาร์อาทิตย์ทิศเป็นพิเศษLTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้10พฤษภาคมได้ยินเสียงพี่หมอร้องเพลงคนรักหายนะคะสวัสดีค่ะดร.นพรบุญรง
1: ค์สวัสดีครับน้องสิวไลครับสวัสดีครับน้องท่านผู้ฟังที่คิดถึงทุกท่านนะครับน้องเมย์หลังใหม่อ๋อมีเสียงออกไปเลยครับน้องอยู่แล้ว
0: คนรักหายไปไหนคะครวนคนรักหายชรัมเทพชัยใช่ไหมคะพี่หมออ
1: ่าใช่ครับใช่
0: ค่ะก็เน
1: า
0: ะ
1: ครับก็บรรยากาศแบบนี้ก็ต้องเนาะให้ดูเหงาๆหน่อย
0: ค่ะ
1: นะฮะเปิดก็
0: จริง
1: บรรยากาศซึม
0: ๆบรรยากาศมันเหงานะมันดูแบบมันเงียบๆอ่ะเหมือนจะเปลี่ยนฤดูมันยังไงไม่ทราบนะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: บอกไม่ถูกจริงใช่ค่ะ
1: จะพูดถึงพอเปลี่ยนปุ๊บนะนักสไลอวดดีไปหน่อยพี่ก็ชอบไปเดินไม่ไประมัดระวังนะฮะโดนฝนโดนอะไรเงี้ยอ้าวปรากฏว่ารู้สึกจะเสียง
0: ขึ้นจมูกนิดหน่อย
1: นิดหน่อยนะครับ
0: นิดหน่อย
1: ต้องขออภัยนะแต่ว่าไม่ได้เป็นค่ายไม่ได้อะไรนะแต่เหมือนกับเป็นก็แค่อากาศนะเนาะตามภาษาเนาะ
0: ใช
1: ่ครับ
0: เนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเนาะเรื่องของการเป็นหวัดนี่คือแบบกลัวมากครับเป็นหวัดแล้วมันจะเป็นนานอ่ะมันไม่หายเนาะเดี๋ยวนี้เป็นหวัดแล้วหายยากมากนะคะ
1: อืมใช่นั่นคืออะไร
0: อืมก็แปลกเน
1: าะเพราะเรื่องภูมิท่านทานด้วยนะก็คนยิ่งอายุมากขึ้นนะฮะแล้วก
0: ็
1: ภูมิต้านทานก็ลดลงนะฮะและยิ่งอดหลับอดนอนยิ่งอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันมาเข้ามาเนี่ยแต่บางทีพี่ก็สังเกตนะถ้าวันไหนที่เรานอนไม่เต็มที
0: ่นอนน้อย
1: นอนน้อยนะครับแล้วก
0: ็
1: คือไลฟ์สไตล์ของคนมันคืออะไรบางทีมันบอกยากนะถ้าเวลาเราจะหลับจะนอนบางทีมันนอนไม่เต็มที่อ่ะนะแล้วมาสังเกตถ้าเราได้นอนเต็มที่นอนตามเวลาเนี่ยมันตื่นมามันก็สดชื่นนะครับสมองก็โล่งก็โปร่ง
0: เพียงพอ
1: ใช่ทีนี้มันมีข้ออยู่ตรงใดใช่เขาบอกว่าที่จริงเวลานอนก็ต้องนอนนะคือบางคนไม่

0: นอนเนี่ยนะบางคนนี่เวลาจะนอนยังไม่นอนใช่นอน
1: เวลาไม่นอนทำไมไม่นอน
0: นั่นแหละนั่นแหละ
1: ส่วนใหญ่
0: แล้วมันมีข้อจำกัดน้องเสียหลายว่าไอ้ร่างกายเราเนี่ยก็เรียกว่าเมลาโทนินเนี่ยมันจะหลั่งมันหลั่งในตอนเนี่ยสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มก็เริ่มนะส่งสัญญาณว่าเราง่วงแล้วนะถ้ามันเลยแล้วเนี่ยมันพอเลยนั่นไปแล้วเราไปฝืนเนี่ยนะมันยาวอะไรที่บางทีก็นอนไม่หลับแหละนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ข้างๆนี่คนที่อยู่ข้างๆเราต้องทำความเข้าใจหน่อยนะไม่งั้นมันจะเกิดก็เรียกว่าอะไรนะมันเกิดฟีดแบ็กอะไรกันบ้างนะมันเรื่องนี้เรื่องที่สำคัญนะน้องสไนนะคู่สามีภรรยากันหรืออย่างเงี้ยนะเวลาเขาบอกว่าสิ่งที่อะไรต้องมาคอยรู้คอยเข้าใจนะฮะเวลาเรื่องนอนนี่เรื่องใหญ่น้องสไนนะฮะแล้วก็
1: เรื่องใหญ่มาก
0: ครับเพราะว่าเรื่องฮอร์โมนโรนฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันถึงเท่าไหร่เอสโตรเจนเอสโตรเจนนี่มันจะหลั่งตอนเรานอนหลับนะครับถ้าดึกแล้วมันก็ไม่หลับมันก็ไม่หลั่งเลยนะมันเป็นฮอร์โมนที่กระชากความแก่หรือว่า
1: แก่ไปเลย
0: นั่นแหละทำไมหลับไม่นอนเนี่ยฮอร์โมนไม่หลั่งครับ
1: ค่ะเพราะนั้นก็ช่วยนอนแต่เดี๋ยวเพิ่งนอนนะเดี๋ยวรอรายการจบก่อนนะคะเดี๋ยวครัวกลัวจะไปกระชากความแก่นะอย่าเพิ่งนะคะรออีกสักแป๊บนึงนะคะก็จะได้พักผ่อนกัน
0: แฟนคลับเยอะมากนะส่วนใหญ่ของพี่นี่ลายกันมาตั้ง 4-5 รายแล้ววันนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ลามาทักทายแล้วก็แต่พี่ฝากให้ของน้องเซลไลต่อไปนะไม่มีไหมเนี่ยอ๋อแต่อาจจะลายไปทางคลื่นด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: อ๋อค่ะได้ค่ะ
0: หมายครับได้ครับ
1: เนาะ
0: ครับ
1: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนก็ติดตามข่าวคราวข่าวสารหลายเรื่องราวนะคะแต่ส่วนที่หมอคุยเรื่องครอบครัวก็เป็นเรื่องที่เราคุยบ่อยนะพี่หมอเนาะคุยประจำคุยบ่อยคุยเยอะนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยก็กำลังเป็นอะไรที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมีคนผิดมีคนถูกไหมทำไมต้องเป็นแบบนี้ก็คือคู่แม่ลูกคนดังน้องนายกับคุณแม่หมูพิมพ์ปตาเสียงสมบุญที่ตอนนี้เนี่ยลูกเป็นคนออกมาพูดเองว่าไม่ได้คุยติดต่อกับคุณแม่มานาน2ปีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนสนิทของแม่นะตอนนี้แม่หมูเนี่ยแม่หมูพิมพกาเนี่ยไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็มาที่ฮ่องกงจริงๆเพื่อนสนิทของแม่บอกว่าจริงๆไม่ใช่2นะพี่หมอ4ปีนะคะที่แม่ลูกคู่นี้ไม่คุยกันนี่คือเพื่อนร่วมทริปอย่างคุณฮาน่าบอกว่าจริงๆไม่ใช่2ปีอย่างที่เป็นข่าวนะ4ปีต้องเจอกับเรื่องเนี้ยจนต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาอาการซึมเศร้าอยู่แล้วก็อาการแพนิคเพราะฉะนั้นคุณฮาน่าบอกว่ากว่าที่เธอจะชวนคุณหมูพิมพกามาออกเดินทางไปต่างประเทศได้เนี่ยต้องใช้เวลาซื้อให้เที่ยวอยู่เกือบ6ปีค่ะรอบนี้ก็เลยไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนๆตอนนี้เข้าใจว่าแม่จะยังอยู่ต่างประเทศแหละคนที่เป็นแม่แต่ว่าคุณลูกเนี่ยณขณะนี้อยู่ในประเทศไทยก็ล่าสุดก็รู้สึกสบายใจก็รู้สึกไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรเพราะว่าดูเขายังมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่หมอพอทราบเรื่องนี้ระหว่างแม่กับลูกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกยังไงคะ
0: ก็จริงๆไม่ได้ตามนั้งสวยข่าวเนี้ยอาจจะพอดีพอเห็นแวบๆก็เลยเอ๊ะแปลกๆอยู่นะใช่ไหมก็มันอาจจะมีจุดหนึ่งที่มันเหมือนกับเป็นกระตุ้นให้เกิดก็เรียกว่าอยากจะพูดง่ายๆว่าอยากจะติดตามว่าต้นสายปลายเหตุมันมาจากอะไรนะครับแล้วมันเป็นอย่างไรมันถึงได้เกิด

0: ปัญหาช่องว่างนะครับระหว่างแม่ลูกอะไรเงี้ยนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งที่จริงอ่ะมันก็มีหลายมิตินะนั่นคืออะไรเรื่องของครอบครัวนะครับโดยเฉพาะถ้าเราพูดในมุมเรื่องของมันมีหลายมิติในที่นี้หมายถึงว่าแล้วแต่ไปสะท้อนด้านไหนใช่ไหมครับถ้าเราจะไปสะท้อนอะไรบางอย่างเนี่ยให้มันก็เรียกว่าประเด็นทางสังคมเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเขาต้องเรียกว่าต้องแรงขึ้นมาแหละก็ให้มันก็ต้องซัดไปที่ลูกก่อนถูกไหมครับเพราะส่วนใหญ่เราจะบอกว่าทำไมทิ้งแม่ได้อย่างเนี้ยนะหรือว่าตัดขาดจากแม่ได้อย่างไรนะครับเรื่องประมาณเนี้ยนะก็มันจะพูดอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไม่รู้นะแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ดูคอมเมนต์อะไรมากมายหรอกนะแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเรามองไปถึงเรื่องของการที่มีเรียกว่ามีชื่อเสียงนะในสังคมและเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าเกิดว่าทำอะไรที่จะเด่นดังร่ำรวยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งสิ้นเลยมันก็ถือว่าคือคนไทยเรานะอาจจะไปมองไปถึงเรื่องของความกตัญญูนะครับรู้คุณพ่อแม่อะไรต่ออะไรเนี้ยคือเราจะมีปลูกฝังมาอย่างนั้นมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่ก็ปลูกฝังกันมานะว่าแม่เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงแม่กับลูกเมื่อไหร่นั้นคืออะไรนะมันก็สะเทือนใจนะเวลาเราบอกก็จะย้อนไปถึงแม่เนี่ยอุ้มลูกนะครับอยู่ในท้องมาตั้ง9เดือน
1: ค่ะ
0: นะครับในระหว่าง9เดือนนั้นนะครับบอกโอ้โหแม่เนี่ยต้องเรียกว่าอะไรนะทุกทรมานพอสมควรเริ่มตั้งแต
1: ่ใช้คำว่าแทบปางตายเหมือนกันนะเพราะว่าเขาคือปวดต้องกินยาเลยนะจากผลกระทบอ่ะพี่หมอ
0: ใช่ที่ก็บอกว่าคือเริ่มต้นเนี่ยบางทีแพ้ท้องอะไรเริ่มเนี่ยนะตั้งแต่ตอนรู้ว่าตั้งครรภ์เนี่ยเรื่องของโอ้โหแพ้แบบกินอะไรไม่ได้นะฮะนอนไม่หลับอ้วกอาเจียนน้ำหนักลดโอ้ยปวดหัวสารพัดอ่ะนะตอนที่แพ้นะแต่แล้วในระหว่างถึง9เดือนเนี่ยนะฮะว่าระหว่างนั้นก็แหมน้ำหนักก็เพิ่มนะอุ้มท้องยิ่งน้ำหนักท้องแก่เท่าไรเนี่ยยิ่งโอ้ยแม่นี่หลังแอนเลยพูดง่ายนะแล้วก็เสี่ยงที่หลวงพ่อชลันได้บอกว่าวันเกิดวันเกิดของลูกคือวันตายของแม่อะไรอย่างเงี้ยต้นนะคือนี่สะท้อนถึงว่าอยากจะเป็นคติเตือนใจว่าให้ลูกทุกคนนั้นนะครับก็รำลึกถึงนะครับนึกถึงว่าความที่เราเกิดจะได้เกิดมาเนี่ยนะครับอยู่ในท้องแม่จนกระทั่งออกมาเนี่ยโอ้แม่ลำบากมากนะครับฉะนั้นอันนี้เป็นจุดแหละจุดหนึ่งเหมือนกันเลยแต่ทีนี้เวลาความเป็นมาดำเนินไปอย่างไรนะครับคือในระหว่างแม่ลูกเนี่ยพี่ว่าอย่างน้อยๆคืออะไรว่าในช่วงแรกๆเนี่ยที่บอกว่าแม่นี่ลูกจะอยู่ในอ้อมกอดของแม่นะครับโดยเฉพาะถ้าได้รับนมแม่นะครับได้รับโอบกอดจากแม่อะไรเงี้ยนะมันจะมีความผูกพันมันจะมีสารก็เรียกสารเคมีหลั่งสารเนโรโทนินสารโนวามีอะไรต่างๆพวกนี้นะที่มันทำให้มีความผูกพันระหว่างแม่กับลูกอะน้องคืออะไร
1: ค
0: ่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบถ้าเราสะท้อนอย่างนี้นะครับมันก็อาจจะดูดีนะแต่ทีนี้มันเวลามันผ่านไปใช่ไหมครับน้องคืออะไรเราก็ไม่รู้ในห่วงช่วงเวลาก่อนที่เขาจะได้สร้างเนื้อสร้างตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเด่นคนดังเป็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฮะบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีความเรียกว่าอาจจะไม่ทำอะไรที่ให้ลูกไม่สบายใจไหมนะฮะคือแน่นอนครับ ส่วนใหญ่ต้องเกิดอะไรที่เราไปได้ยินบ่อยนะเมื่อก่อนนะแม่ผัวกับลูกสะพ้ายอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะแม่นี่มักจะรักลูกมากจะหวงลูกมากนะเราก็เคยได้ยินว่าโอ้แม่นี่ไม่ได้ต้องลูกขนาดที่ว่าโตแล้วอะไรแล้วแม่ก็ยังสอนอยู่เหมือนกับลูกอะไรเขาเรียกยังลูกทารกยังเป็นทารกอะไรยังเป็นอะไรกันนะยังเป็นเด็กอ่อนอยู่อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้บางครั้งคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยตัวไหนเขาบอกเหมือนกับเขาแบบเขาไม่อยากให้เข้าไปวุ่นวายเข้าไปคือก็เพราะว่ามันอาจจะลดการเป็นส่วนตัวลงหรืออะไรอะไรพวกนี้เราก็ไม่รู้นะอันนี้พี่ก็จะไม่รู้ประเด็นน้องซิวอะไรพอจะจับได้ไหมว่ามันยังไงดีเพราะว่าม
1: ันเกิดจากอะไรอย่างนี้เหรอคะคือถ้าฟังในหลายๆคนที่แบบเป็นผู้ใกล้ชิดของทั้งสองคนทั้งแม่ทั้งลูกเนาะก็บอกว่าคือแม่เนี่ยทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วไม่ใช่สองปีอย่างที่บอกนะคะเกือบสี่ปีที่เป็นทุกข์อยู่เนี่ยนะคะก็เลยตัดสินใจไปซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่เลยเพื่อไปใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวอะไปอยู่คนเดียวแล้วก็ปล่อยให้ลูกได้ปล่อยพื้นที่ให้ลูกหรือว่าลูกจะเดินไปทางไหนอะไรพวกนี้นะคะทีนี้พอทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูกเนี่ยแม่ก็จะถูกโยงเข้าไปว่าเป็นพ่อแม่อีกแล้วที่มีปัญหาทำให้สภาพจิตใจของคนเป็นแม่ก็ย่ำแย่มากจนสุดท้ายตัดสินใจไม่ติดต่อจากภายนอกเลยจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าต้องรักษาตัวกินยาปี2ปีเนี่ยค่ะก็คือผลกระทบมาจากคอมเมนต์มาจากคนที่แบบไม่ได้รู้เรื่องจริงนี่แหละเข้าไปแสดงความคิดเห็นเขียนไปด่าทอคนเป็นแม่คือเข้าใจเอาเองว่าเหตุที่มันเป็นอย่างเนี้ยเป็นเพราะแม่สุดท้ายเขารับไม่ไหวถึงขั้นนอนโรงพยาบาลหลายครั้งอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งคนที่เขาเป็นเพื่อนสนิทเขาบอกว่าถ้าทุกคนรักนะทั้งแม่และลูกนะเป็นแฟนคลับเป็นอะไรจริงๆนะก็คือไม่ต้องเดาอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้เหตุการณ์มันผ่านไปสักพักหนึ่งแล้วคิดว่าสองแม่ลูกอ่ะคงจะกลับมาก็เรียกว่าทำอะไรอ่ะคือมาคุยกันน่ะเนี่ยที่ผ่านมา4ปีไม่ได้คุยกันจริงๆจังๆมันมีอะไรต้อนอยู่เยอะแยะจริงๆอ่ะครับพี่หม
2: อ
1: โดยที่สังคมโดยที่คนลึกคนไม่รู้แต่สังคมมาตัดสินไปแล้วประมาณเนี้ย
2: ครับ
1: ก็ไม่รู
2: ้
1: สรุปแล้วก็คือยังไม่รู้ว่ามันเรื่องความรักของลูกไหมคือเอานี่ถ้าตามข่าวเขาบอกว่าแม่เนี่ยอาจจะแบบไม่พอใจที่ลูกมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณนั้นทั้งนั้นลูกอายุเกือบ30ตอนนั้นนะณวันนี้น้องนายอายุ30แล้วนะคะที่หมอถือว่าโตมากเลยเนาะ
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็ถ้าจะถามนะน้องสุไลที่ว่าก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องที่ก็เรียกมีอัตตานะถ้าคนก็เรียกว่าต่างคนต่างแม่ก็คิดว่าแม่ก็นะทำดีที่สุดแล้วนะครับลูกก็อาจจะคิดว่าตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้คืออาจจะคิดว่าต่างคนต่างถูกอะไรอย่างเงี้ยนะนะพี่ว่ามันเรื่องของก็เรียกว่าเรื่องของอารมณ์นะถ้าเราจะพูดตรงๆเนาะก็คนเราก็มีอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนี่แหละนั่นคืออะไรนะฮะแต่ว่าคือแม่นี่ก็จะคิดว่าฉันเลี้ยงมาฉันอุ้มท้องเธอมาฉันอะไรอะไรมานี่แล้วเธอเหมือนกับไม่เห็นบุญคุณไม่เห็นนู่นอันนี้พูดถึงนะอาจจะเป็นเกิดความน้อยใจอะไรทำนองนี้อาจจะเป็นได้เหมือนกันนะอาจเกิดทิฏฐิขึ้นมาอ๋อว่าถ้าเธอไม่นับถือฉันเป็นแม่หรือฉันไม่เห็นความสำคัญอะเธอก็ตามใจเธออะไรกันอย่างเงี้ยบางทีนะเขาเรียกว่ามันต้องลดอะไรเรื่องนี้นะลดอะไรลดตัวตนลดอัตราคือคนเราเมื่อไรเวลาทุกอย่างอย่างนี้มันคือถ้าเราจะเอาบอกว่าไอ้เครื่องของความยืดหยุ่นไม่ได้เนี่ยอันนี้อันตรายมากๆเลยนะฮะเรื่องของนะมันก็อารมณ์ของคนนี่บางทีมันเวลามันสร้างสรรค์มันก็ดีเวลามันเกิดร้ายขึ้นมามันก็ทำลายทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงได้4ปีนี่ไม่เจอกันหนูนะ
1: มันนานมาก
2: เอาตรงๆนะครับคืออะไร
1: ค่ะ
0: ความผูกพันเอาเรื่องของความผูกพันเนี่ยพี่ว่าเ

0: ต้องนำมาพูดนะหรือว่านำมาคิดอะนำมาคิดอะไรกันนะความผูกพันเนี่ยพี่ว่าพี่ยอมรับนะอย่างลูกของพี่เนี่ยแต่ละคนมันก็ผูกพันกับแม่เขาใช่ไหมไอเราไม่เท่าไหร่กับแม่เขานี่เขาถือว่าเขากอดเขาหอมเขาอะไรกันเนี่ยไอกับเรามันไม่เคยมาหอมเราเลยให้ลูกนะอะไรเงี้ยอันนี้พี่พูดยกตัวอย่างให้ฟังนะแล้วที่สำคัญนะนั่นคืออะไรว่าน่าจะคุณพ่อไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่ไหมอลิซา
1: ใช่ค่ะใช่ใช
0: ่
1: ก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่นู่นเลยค่ะ
0: ครับ
1: คุณหมูเนี่ยเลี้ยงเดี่ยวมาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
0: ก็ถ้าเราจะพูดในเชิงของความรับผิดชอบของแม่คือแม่ทำหน้าที่ได้ดีขนาดนี้นะครับทำให้คืออาจจะเป็นแม่ก็คิดว่าเขาทำหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ขนาดเลี้ยงเดี่ยวอย่างนี้นะยังได้ขนาดนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นพี่ต้องบอกว่าก็เรียกว่าอะไรนะ มันเป็นเรื่องของครอบครัวนั่นเองแล้วฉะนั้นเราก็จะไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรบ้างไม่ได้นะฮะมันสิ่งที่มันเขามีเหตุมีผลทางอะไรกันนะคืออะไรเพียงแต่เราก็เป็นกำลังใจให้นะครับอยากให้ทั้งสองฝ่ายทั้งคู่กลับมานะครับมีความรักความผูกพันกันนะเหมือนกับเดิมนะเพราะว่าอย่างน้อยรู้สึกทั้งคู่ก็มีชื่อเสียงมีอะไรอะไรที่ดีงามอยู่แล้วเนาะครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากคือเราไม่ควรไปตัดสินด้านเดียวใช่ไหมพี่หมอเนาะไม่ต้องคาดเดาอะไรทั้งนั้น
0: ใช่ครับแต่ว่าเราก็นิดหน่อยนะโอเค
1: ตามที่เขาต้องการใช่ไหมคืออย่างลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าแม่ฟังในมุมลูกเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองอันนี้ก็ตามสไตล์คนรุ่นใหม่เนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นส่วนคุณแม่ก็โชคดีที่เขามีเพื่อนดีชวนไปเที่ยวคือให้กำลังใจกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความคาดหวังว่าเขาจะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งนึงเนาะ
0: ครับก็คงไม่คงอย่างที่เขาบอกนะลูกเสือยังไงก็ต้องตัดกันไม่ขาดหรอกนะยังไงก็ต้องนะกลับมาอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้ทั้งสุดเลยนะ
1: ค่ะจริงเนาะก็ไม่ต้องไปคาดเดาถ้าอย่างนั้น
0: ครับครับ
1: ไม่ต้องคาดเดาไม่ต้องคือบางคนเนี่ยอาจจะโหคือวิเคราะห์ไปไกลมากไปเอาเรื่องการเมืองมาโยงอะไรกันเยอะแยะเลยนะพี่หมอ
0: ครับ
1: แล้วก็ไปด่าทออะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้รู้เรื่องจริง
0: ครับก็เราเอาแก้เนี่ยนึกอะไรนะคือพี่เนี่ยที่ไม่ใช่ว่าโอ้อวดว่าอะไรเราจะเก่งกาจสามารถไม่ใช่นึกอะไรแต่เพียงแต่ว่าเวลาปัญหาเกิดมาขึ้นกับครอบครัวเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีคนกลางน้องสไลต้องมีคนที่มาช่วยมาเลยเราเห็นไหมทุกวันเนี่ยมันเวลาเกิดสงครามขึ้นมาว่ามันต้องมีตัวคนกลางนะมันต่างคนต่างมีเขาเรียกว่าอะไรนะอีโก้มีทิศอะไรต่างๆนี่แต่ว่าถ้ามีคนกลางที่คอยประสานนะครับที่จะให้มาพบมาเจอกันมาคุยกันแบบอย่างเงี้ยมันต้องมีนะสงครามระหว่างประเทศกี่ประเทศก็ยิงแล้วก็ไม่เอาไม่ต้องรบกันอยู่ตรงนี้ทำไปทำมาแต่ที่จริงอ่ะมันนิดเดียวเองครับไม่ใช่ไรโดยเฉพาะเรื่องระหว่างไม่ว่าแม่ลูกนะครับหรือครอบครัวเนี่ยมันยังไงมันก็ต้องมีวันนะครับที่จะหาทางออกปัญหาพี่ว่ามันไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะก็มันมีที่จริงอ่ะเราอยากคิดว่าครอบครัวอื่นไม่มีปัญหานะพี่เจอมันเยอะมากๆนะอะไรเยอะมากๆนะครับพี่ปัญหาในครอบครัวก็อย่างเงี้ยนะพ่อแม่ลูกหรือลูกสะพ้ายนะครับอย่างเงี้ยมันมีทั้งนั้นนะครับทุกท่านเพราะนั้นมันต้องใช้การเวลามันก็ต้องใช้เรื่องของการมีสติมีการอะไรเนี้ยที่เข้ามาใช่ไหมครับเข้ามาคอยกำกับให้ที่จะให้ครอบครัวอยู่เป็นอย่างราบรื่นเนี่ยคือบ้านเราสลายเราโชคดีว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานี่หลักธรรมคำสอนเนี่ยถ้า เขาเข้าวัดหรือว่าเขาเข้าไป อยู่ในสายธรรมเนี่ยเขาจะเข้าใจลึกซึ้งเลยว่านะครับการที่เขาเตือนเสมอว่านะครับอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะครับสุดท้ายนะครับแล้วก็มีการเหมือนกับบางคนก็สาบแช่งนะครับว่ามันเหมือนกับมันเป็นอัตโนมัติน่ะนะครับว่าทำให้พ่อแม่เสียใจถ้ากับสร้างบาปอันยิ่งใหญ่นะครับและจะทำให้ชีวิตนั้นนะครับไม่ราบรื่นตกต่ำตกอับอะไรต่ออะไรมันอู้มันสารพัดอ่ะนะที่ว่าถ้าเราเป็นลูกนะเราก็ต้องเชื่อไว้บ้างก็ดีนั่นแหละนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ความรักความเมตตาการให้อภัยอ่ะเนี่ยมันก็หมดทุกอย่างไม่ต้องซึมเศร้าไม่ต้องไปนู่นนี่นั่นอ่ะนะแค่นั้นเองนะมันไม่ได้ยากพี่ก็เคยทำมาหลายรอบหลายคนเลยนะที่เขามีปัญหากันไม่ปู่สามีภรรยาบ้างใครต่อใครนี่เราไปคุยแล้วก็บอกช่วยกันนั่นนี่นั่นเสร็จแล้ว
1: เหมือนเป็นกาวใจเหรอคะพี่หมออ
0: ่าก็อย่างนั้นแหละครับเนาะอย่างนั้นแหละ
1: เนาะช่วยกันได้บุญนะเอาจริงๆนะถ้าพูดในแง่ของชาวพุทธเราเน
0: า
1: ะได้บุญจังเลยอะไรเงี้ยทำให้คนเขารู้สึกไม่หมางใจกันไม่โกรธกันอะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ครับแต่ว่าถ้ายังผูกใจนะครับยังมีอารมณ์อย่างนี้อยู่เนี่ยมันสุดตรงอย่างนี้นะครับมันก็จิตใจมันก็ยังไม่สงบนะครับที่เป็นแพนิคนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าลามไปนานยิ่งนานเท่าไหร่นะครับมันจ
1: ะ
0: ขัดกร่อนนะครับเรื่องของให้สุขภาพจิตมันจะแย่ไปเรื่อยๆนะฮะอย่างเงี้ยนะอันนี้ถ้าเรามองแบบกว้างๆนะแล้วก็ที่ว่าอาจจะคนอื่นอาจจะมองหลายๆแง่มุมแต่ว่าสำหรับพี่นะพี่ก็มองอย่างนี้แหละ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะขอถามไปด้วยดีค่ะเราวันนี้เราพักกันเร็วเลยนะคะพี่หมอเพราะว่ามีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะเดี๋ยวจะมาตอบกันให้จบเลยนะคะสำหรับน้องผู้หญิงอายุ37ปีที่ถามเข้ามาปัญหา3ข้อนะคะเดี๋ยวรอฟังเดี๋ยวพี่หมอจะมาตอบให้นะคะในช่วงหน้าพักแป๊บนึงนะคะพี่หมอเดี๋ยวกลับมากันค่ะ
0: ครับเสาร์อา
2: ทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: ร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV 514แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะจดหมายฉบับนี้ถามสั้นๆ นะคะอายุ37สามีอายุ45ค่ะพี่หมอเขาเพิ่งจะแต่งงานกันได้5เดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะเขาบอกว่าสามีเป็นคนเชื้อสายอินเดียแต่ว่าครอบครัวที่มาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะคะหลังแต่งงานก็มีแยกไปซื้อบ้านอยู่กัน2คนที่เขียนมาปรึกษาพี่หมอเนี่ยเนื่องจากว่าเกิดปัญหาเรื่องกลิ่นตัวของสามีรวมทั้งกลิ่นอวัยวะเพศด้วยนะเพราะว่ามีหนังหุ้มหนาเปิดออกมาล้างทำความสะอาดยากมากเวลาสดใสหนังหุ้มจะร่นแล้วก็รูดปิดยากมันจะมีเมื่อขาวๆติดเป็นก้อนและมีกลิ่นฉุนเหม็นจนน่ารังเกียจรบกวนถามค่ะว่าหนังหุ้มอวัยวะเพศชายที่หนานะคะเหนียวเปิดยากจะแก้ไขยังไงได้บ้างเคยได้ยินมาว่ามีจำเป็นจะต้องผ่าตัดจะช่วยได้ไหมคะถ้าปล่อยไว้จะอันตรายมากน้อยแค่ไหนคะ
1: เอาก็
0: เลยต้องสายอินเดียค่ะ
1: เอาหรือว่ามีกี่ข้อน้องสีอ่านได้จบก็ได
0: ้มีสามข้อนะคะข้อที่สองกินตัวของสามีกินแรงฉุนมากเพราะว่ากินเครื่องเทศจากอาหารที่กินทุกวันไหมคะแต่กินเนี้ยมาจากกินอาหารเครื่องเทศใช่ไหมแต่คนในครอบครัวของเขากินตัวไม่แรงเท่ากับเขานะไม่ทราบเป็นเพราะอะไรจะแก้ตรงนี้ได้อย่างไรบ้างเครียดมากเลยค่ะตั้งแต่แต่งงานกันมายังไม่เคยมีความสุขเลยกับการร่วมเพศกับเขาจนอยากจะหาทางเลิกดีกว่าไหมคะเพราะอยู่ไปก็ทรมานมากกว่ามีความสุขค่ะข้อที่สามถ้าจะให้เขาใช้น้ำหอมที่มาดับกลิ่นตัวต้องใช้แบบชนิดไหนพอจะแนะนำได้ไหมคะและที่สำคัญเป็นคนอ้วนด้วยค่ะน้ำหนัก85สูง160อวัยวะเล็กและสั้นเพราะว่าความอ้วนใช่หรือไม่คะดูเหมือนเขาจะไม่ค่อยเก่งเรื่องเพศด้วยนะคะไม่มีแล้วลมควรจะบอกเขาอย่างไรดีด้วยความนับถือรอคำตอบอยู่ค่ะพี่หมอจบ3ข้อเลย
1: โอเคครับก็พอ3ข้อปุ๊บก็รู้สึกว่าเออเนาะมันก็หลายๆอย่างก
0: ็ดูแล้วเป็นทุกข์เลยนะคะ
1: ครับพอมาประเมินประมวลแล้วนะครับก็สะท้อนได้ไล่แต่ละข้อไปนะครับคือจริงๆปัญหาอย่างนี้ก็เป็นเกิดจริงในชีวิตคู่อยู่บ่อยนะเรื่องอะไรเรื่องของกินตัวเรื่องของเรื่องสุขอนามัยเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้เราจะสรุปก็มีเรื่องของสุขอนามัยเรื่องของการสื่อสารนะครับและอยู่ด้วยกันไม่มีความสุขเรื่องเพศ

0: เนี่ยสิ่งข้อแรกที่เขาถามเนี่ยนะนั่นแปลว่าเรื่องของนั่งงุ้มปลายอวัยวะเพศหนาเนี่ยก็เปิดยากกลิ่นและคราบขาวเนี่ยคืออาการแบบนี้ส่วนที่เราเคยได้ยินบอกว่ามันจะมีจริงโซโครกนะที่ของผู้ชายที่ถ้าว่าหนังงุ้มปลายมันหนาเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดมาทำความสะอาดได้เต็มที่นะฮะมันก็จะหมักหมมอยู่นะครับแล้วก็เกิดกลิ่นที่น่ารังเกียจนะนะฮะแล้วก็มันก็เรียกว่าตัวเนี้ยเราก็เคยได้ยินบ่อยเมื่อก่อนที่เขาบอกว่าไอตัวสแมกมาไอตัวไอของผู้ชายเนี่ยในเวลาไปมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงแล้วก็เกิดตกค้างอยู่ภายในช่องคลอดเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดมีเป็นเชื้อทำให้เกิดเป็นมะเร็งมดปากมดลูกได้อะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็มักจะก็บอกว่าที่มันผู้ชายบางคนบอกโอ้มันจะมันคันหรือมันเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์เวลาสอดใส่เนี่ยแล้วโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าพอสอดใส่ไปแล้วเวลาดึงออกมามันไม่สามารถที่จะรูดปิดกลับไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พวกเนี้ยบางทีมันบางคนเนี่ยต้องไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงให้บริการวันนี้แล้วก็ไม่ได้ป้องกันดีๆมันมีการติดต่อจากโรคติดเชื้อจากโรคทางเพศสัมพันธ์ได้นะฮะอันนี้ที่ก็คำแนะนำก็คือควรจะไปผ่าตัดอย่างที่บอกนะแล้วถูกต้องแล้วก็คือทำศัลยกรรมโดยเฉพาะศัลยกรรมทั่วไปก็ได้หรือศัลยกรรมคุณหมอด้านศัลยกรรมทางเรือนปัสสาวะก็ได้นะครับคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปัญหาตรงเนี้ยถ้าเมื่อกริบแล้วเนี่ยนะมันก็จะช่วยได้หลายอย่างเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องกลิ่นนะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้ง่ายพวกการอักเสบเรื่องต่างพวกนี้มันจะหายไปก็เรียกว่านะครับก็เมื่อก่อนนี้บางทีผู้ชายบางคนก็ไม่กล้านะมันกลัวบางทีก็ต้องไปใช้พวกสเตียรอยด์นะครับแล้วก็คอยพยายามช่วยให้มันเปิดค่อยๆเปิดบ่อยๆอย่างเงี้ยในเป็นต้นนะครับแต่ว่าถ้าจะให้นำจริงๆเนี่ยที่เขาเรียกต้องไปทำกริบนะฮะถือว่าเป็นดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยนะครับอันที่สองข้อที่สองก็คือกลิ่นตัวแรงอันนี้นะฮะกลิ่นตัวแรงนี้
1: กลิ่นเขาบอกกลิ่นเนื้ออาหารเหรอคะ
0: พวกนี้อาหารก็มีส่วนมากนะครับโดยเฉพาะเป็นเครื่องเทศเนี่ยเครื่องเทศนี่เวลาเราเคยได้ยินนะว่ามีทางวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมนะครับเรื่องของประเพณีก็ได้เลยนะการอาหารนะรสนิยมของอาหารเนี่ยก็จะกินเครื่องเทศเป็นหลักอย่างเงี้ยโอ้แล้วมันจะเดินเข้าไปเนี่ยมันได้ยินกลิ่นมาตั้งแต่ไกลอ่ะเดี๋ยวก็เรียกว่ากลิ่นเนี่ยให้ได้คนก็ได้สัมผัสอ่างกันไม่รู้กี่เม็ดอย่างเงี้ยไปยังได้กลิ่นแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็จะเป็นพวกหอมพวกกระเทียมพวกเครื่องแกงอะไรเงี้ยนะฮะยิ่งเหงื่อออกมากอะไรเงี้ยต่างๆนะรู้สึกน้ำหนักจะเยอะด้วยใช่มั้ยครับถ้าน้ำหนักเยอะนี่ก็ยิ่งมีส่วนใช่
1: 85สูง160
0: ครับก็ที่พี่จะแนะนำนะฮะเล็กก็บอกว่าแล้วคนในบ้านใช่ไหมคนในบ้านมันไม่มี
1: กลิ่นขนาดนี้
0: กับไอ้ที่เรื่องกลิ่นเนี่ยนะครับมันก็เป็นเฉพาะตัวใช่ไหมฮะแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นพวกฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะพวกต่อมเหงื่อเนี่ยนะที่เวลามันออกมาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแบคทีเรียบนผิวหนังนะฮะแล้วยิ่งน้ำหนักตัวบางคนที่จะมีน้ำหนักเยอะเนี่ยนะฮะมันจะมักจะมีพวกเหงื่อออกมากนะครับโดยเฉพาะตามแข็งตามซอกหลืบอะไรต่างๆที่มันพับขาหนีบและรักแร้ตัวอวัยวะเพศพวกนี้นะอันนี้มันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งนี้ที่จริงมันก็แก้ไขได้นะแก้ไขได้น้ำหนักตัวเยอะนี่ก็อาจจะต้องมาเรื่องของการดูแลเพื่อลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะก็ที่เรารู้กันว่ามันน้องอย่าเพิ่งตกใจนะเห็นก็จะอย่าเพิ่งไปถึงกับต้องเลิกต้องแยกกันนะฮะไหนๆก็อยู่ด้วยกันแล้วมันต้องมีทางแก้นู่นอะไรนะฮะก็เบื้องต้นอ่ะที่แนะนำกันส่วนใหญ่นี้ถ้าว่ามีกลิ่นตัวแรงๆก็จะต้องอาบน้ำนี่แหละอาบน้ำใช้สบู
1: ่
0: สบู่บางที
1: เด็กก็จะมีนะฮะ
0: สบู่ฆ่าเชื้อพวกอ่อนๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็ก็ต้องดูนิดนึงนะพวกตรงตะกะแลพวกอวัยวะเพศตรงนี้ต้องดูเลยให้ดีนะ แล้วก็อาหารเครื่องเทศนี่ก็เบาลงมาหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องทานไม่ต้องถ้าเบื้องต้นอ่ะนะต้องอย่างนี้แหละมันที่เขาพูดเรื่องมาเนี่ยก็คือสาเหตุน่าจะถูกเยอะเลยนะแล้วก็องค์ชาติเล็กอะไรนี้นะพวกคนอ้วนไหมใช่ไหมที่จริงก็เขาบอกว่าผู้ชายอ้วนๆบางทีมันไขมันหน้าท้องอ่ะนะมันจะมันดันตรงคนอวัยวะเพศเนี่ยทำให้ดูสั้นลงนะใช่ไหมแต่พอลดน้ำหนักแล้วเนี่ยมันอาจจะดีขึ้นเนี่ยแหละพูดง่ายนะก็ลองลดน้ำหนักดูถามว่าจะใช้เรื่องกลิ่นหอมกลิ่นอะไรที่มาใช้เนี่ย
1: กลิ่นดับกลิ่นต้องใช้ชนิดไหนพอชนิดทำได้ไหมหมายถึงว่าฉีดน้ำหอมอย่างนี้เหรอมันช่วยได้เหรอคะ
0: ก็น้ำหอมที่จริงกลิ่นบางกลิ่นก็ช่วยได้เยอะอย่างนั้นแหละนะก็ต้องไปดูเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องอะไรว่ามันมีที่เคาน์เตอร์แบรนด์ตรงไหนบางยี่ห้อนะโอ้โหเหลือเชื่อมากมันหอมจริงๆนะฮะกลิ่นของผู้หญิงผู้ชายเนี่ยแม้กระทั่งในตัวครีมตาตัวนะฮะปวดแต่ว่าแพงมากนะทาหนูหอมมากตรงไหนนะฮะหรือแม้แต่น้ำหอมก็ได้ครับสระผมหน่อยก็ดับไปเยอะแต่ว่าที่สำคัญนี่เรื่องครั้งแรกก็ต้องอาบน้ำทำความสะอาดนะครับให้บ่อยขึ้นนะอาจจะ2ครั้ง3ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พี่ว่าพวกนี้มันก็น่าสุขอนามัยพวกนี้มันก็น่าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะครับในเรื่องที่เวลามีเพศสัมพันธ์อะไรต่างๆนะก็สิ่งนี้ก็มันมีส่วนของอะไรเรื่องของการที่แฟนไม่ค่อยรู้จักลมเล่าไม่อะไรต่างๆพวกเนี้ยคือของพวกเนี้ยบางทีมันก็ต้องนะมันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะฮะอยู่ด้วยกันแล้วความใกล้ชิดก็เรียนรู้กันอะไรกันสื่อสารกันในทางที่เขาเรียกว่าสดชื่นหอมหวานไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เข้าทางนะฮะคืออย่างเงี้ยนั่นเลยก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่คู่สามีภรรยาคู่รักในหนุ่มๆสาวๆเนี่ยนะเคยเจอกันนะขนาดเขาอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีการศึกษาก็ดีนี่นะเวลามาปรึกษากลายเป็นว่าไม่รู้จักตำแหน่งที่จะเล่าลมไม่รู้ใช่ไหมเหมือนกับทั้งแบบมาแนะนำอ่ะนะอาจจะมาแนะนำอย่างคนอย่างนี้นะผู้หญิงบางคนก็ไม่กล้าจับไม่กล้าแตะไม่กล้าต้องของผู้ชายบอกโอ้มันของต่ำมันของอะไรเงี้ยแต่เวลาให้การปรึกษาเวลาให้คำแนะนำไปแล้วเนี่ยเขาไปปรับมันก็ทำให้เข้ากันได้นะครับแล้วก็รู้จุดรู้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เลยทำให้ความราบรื่นนะครับในการที่มีรักกันแต่ละครั้งเนี่ยนะก็เลยทำให้มีความสุขสมบูรณ์นะ
1: อ
0: ย่างนี้ก็ไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเตือนน้องว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าแหมจะเลิกแล้วน่า
1: จะหาทางเลิกอยู่อยู่ไปก็ทรมานมากกว่ามีความสุขโอ้โห
0: ครับเอาใจช่วยนะไม่ต้องห่วงนะครับก็ดูแลปัญหาไม่ได้เยอะมากอะไรก็นะครับ
1: โอ้คือการที่บอกคุยกันพูดกันตรงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝ่ายชายก็ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมพี่หมอ
0: ครับเรื่องของการเล่ารวม
1: เ
0: ร
1: ื่อง
0: บันเทิงอย่างนี้นั่นคืออะไรนะครับเรื่องของการก็เรียกว่าดูถูกหักขางก็ทำให้ผู้ชายนี่ขาดกำลังใจเช่นบอกว่าทำไมเธอทำไม่เป็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะยิ่งผู้ชายก็จะทำให้เกิดความมันไม่มั่นใจมากขึ้นนะฮะทำให้เขาไม่กล้าที่จะไปแตะต้องหรือจะไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์อันเนี้ยอันนี้ก็ไม่ได้นะอาจจะต้องค่อยๆพูดเช่นนะครับบอกว่าอาจจะถ้าเธอทำอย่างนี้นานหน่อยนะหรืออะไรต่ออะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้ฉันมีรู้สึกมากขึ้นอะไรก็ว่าไปกันค่อยๆเป็นอย่างเงี้ยนะฮะฉะนั้นพื้นฐานในเรื่องอะไรที่บอกกันเสมอว่าพื้นฐานเรื่องการศึกษาเนี่ยมันก็เป็นจำเป็นนะนะก่อนที่จะสัมผัสกันรู้จุดรู้เขารู้เรานะฮะเพราะว่าโดยเฉพาะการลมแล้วเล่าลมผู้หญิงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะเพราะจุดที่ไวต่อความรู้สึกในการสัมผัสเนี่ยผู้หญิง100 คนนี่ไม่เหมือนกันสักคนหนึ่งนะฮะบางคนก็บอก ผู้ชายบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนก็ใจถึงหน่อยก็บอกตรงว่าเธอจับตรง

ที่อย่างนี้นะคืออาจจะสัมผัสตรงไหนที่เขาไวต่อความรู้สึกเขาจะเอามือไปจับเอามือไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคู่สามีภรรยาที่บอกว่าโดยเฉพาะเรื่องนี้เราจะเลยเรามีปัญหา

0: พ่อเนี่ยพบกันก็ดูคุยกันดีอะไรดีแต่ว่าเวลาไปเรื่องของอยู่กัน2ต่อ2นะครับเวลาไปเข้าหอเข้าอะไรใดนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่มันก็จะต้องไปอีกขั้นหนึ่งถึงเท่าไหร่นะฮะเข้าไปมันต้องเป็นการปรับตัวอันเนี้ยอันนี้ด่านแรกนะครับที่ไปเจอกลิ่นเจออะไรขึ้นมาเนี่ยมันเคยมันทำให้รู้สึกที่มันไม่ค่อยดีนะมันกับมันเฟิร์สอิมเพรสชั่นอ่ะบางทีแม้แต่บางคนในเวลาไปมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกๆเนี่ยผู้ชายไม่เข้าใจมันทำให้ผู้หญิงเจ็บเนี่ยมันจะทำให้เกิดความฝังใจว่าตกลงแล้วแม่มันจะมีความสุขแล้วมันเจ็บอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องคอยตามคอยก็เรียกอะไรอ่ะมันคอยแก้ปัญหานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปศึกษาเรียนรู้กันไปนะ
1: เนาะค่อยแก้กันไปค่ะก็หวังว่าคงจะไม่มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นเนาะปรับความเข้าใจกันได้นะคะพี่หมอสิ้นท้ายสักหน่อยค่ะมีเวลาวันนี้นะคะประมาณ1นาทีครึ่งนะคะฝากเบอร์ก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่อยากจะส่งจดหมายอยากคุยด้วยอยากโทรศัพท์นะเพราะบางเรื่องบางทีมันก็อาจจะรอไม่ได้หรือบางเรื่องก็อาจจะเขินอายอะไรประมาณนี้ค่ะพี่หมอคะ
0: เดี๋ยวนี้นะคือเราต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่าเดี๋ยวนี้ผู้หญิงนะฝ่ายผู้หญิงจะเป็นคนถามแทนเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: นี่เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนกันน้องก็ถามแทนนะเนี่ยน้องก็ถามแทนนะฮะในเมื่อถามแทนแล้วก็นำคำตอบนะคำแนะนำนี่แหละนะครับเอาไปปรับใช้นะฮะสิ่งแรกก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าจะเลิกเนี่ยอันนั้นไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นสื่อสารให้ดีนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับค่อยๆคุยนะแล้วก็มันจะต้องลงเอยด้วยความเรียกว่าสมหวังอะนะฮะต้องความสมหวังไหนๆก็ไปซื้อบ้านอะไรอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: อย่างอื่นก็ถ้าจะให้บอกนะครับแน่นอนครับเรื่องถ้าน้องต้องการจะทราบรายละเอียดเรื่องลึกๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็อะไรบางทีเราก็สื่อสารในทางวิทยุเนี่ยก็ไม่เหมาะแต่ว่าถ้ามาด้วยกันนะครับก็ยิ่งดีเลยถ้าทั้งผู้ชายเปิดใจมาด้วยกันหรืออะไรด้วยกันเนี่ยเราคุยกันได้เราแนะนำได้แบบเขาเรียกว่าจริงจังนะครับเราได้แต่ทฤษฎีที่เราบอกแนวทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาเจอกันเนี่ยอาจจะชี้ลึกลงไปกว่าหน่อยนะฮะเหมือนกับคล้ายๆเรื่องของปฏิบัตินี่แหละนะครับเริ่มต้นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็โทรเข้ามานะฮะโทรเข้ามานี่แหละตามเบอร์ที่เคยให้นะครับก็0876977666 0876977666นะครับ
1: เบอร์นี้ได้เลย
0: ได้เลยครับ
1: โทรมาได้แต่ถ้าแบบถ้าจะมาก็มาทั้งคู่ก็น่าจะดีนะพี่หมอเนาะ
0: ดีที่สุดนะครับ
1: มา
0: ท
1: ั้
0: งค
1: ู่
0: นี้ส่วนใหญ่นะถ้ามาทั้งคู่เนี่ยส่วนใหญ่จะสำเร็จนะครับหรือแก้ปัญหาไปได้เนี่ยเกือบ 100% เลยนะฮะถ
1: ้
0: าต่างคนต่างรู้ว่าปัญหาอยู่ตรงไหนนะครับว่าควรจะเริ่มอย่างไรแก้อย่างไรนะฮะอย่างเงี้ยครับครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์หน้าเรากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะคะพี่หมอคะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใคร ว่าอสมท

0: มีกิจกรรมที่ไหน M-Court Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกาย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแห้งในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคง

0: ใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
0: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเปี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
9: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
7: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
0: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: นี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today.
10: ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @ MCOT Academy โทร02-201-677

0: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบาย

พลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ
7: ้
8: ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Q Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

0: พิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: Ladies and gentlemen, it's my absolute honor to be your master of ceremonies today. ชวนคุณขึ้นเวทีอย่างมั่นใจ26พฤษภาคมนี้กับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพภาษาอังกฤษเสริมทักษะสื่อสารเทคนิคพิธีกร2ภาษาสร้างโอกาสในสายอาชีพต่อยอดสู่งานพิธีกรระดับสากลโดย MCOT Academy พิเศษ 6,599 บาทติดตามได้ที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy โทร 02-201-6770 Thank you.

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 22:00 น.ถึง 5:00 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย
1: ์สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
2: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3 เดือน 11 วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2 ต้น
1: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์หายก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์หายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24 ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364
5: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลักกี้เฟลม
6: ไทยช

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้า 4:51 นาทีนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะข่าวเช้า 9.5 วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 9.5 วันนี้สองป้ามาเจอกันนะคะสวัสดีพี่ปวยค่ะ
1: สวัสดีค่ะน้องสีวันนี้ขอทำหน้าที่แทนน้องดง1วันเมื่อวันโทรไปบอกโอ๊ตพี่กวยน้องดงต้องไปในงานข่าวตอนเช้าเลย
0: โอ้ยพี่กวยมาแทนนะคะค่ะวันนี้เจอกับคุณจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะใครที่ติดตามอยู่ก็มาเจอกับเราสองคนเหมือนเดิมเราเจอกันเมื่อกี่เดือนที่แล้ว
1: โอ้ยนับไม่ถูกแล้วจำไม่ได้
0: นับไม่ถูกแล้วเนาะนะคะวันนี้ก็มาทักทายกันทุกท่านนะคะในเพจด้วยนะคะทักทาย300กว่าท่านก่อนนะคะตอนนี้สวัสดียามเช้าโอ้ยอากาศดีมากหลายคนบอกว่าอากาศดีค่ะพี่กวย
1: เมื่อกี้ขับรถมาเนี่ยเหมือนมีร่องรอยของฝนตกใกล้ๆสมทนะแต่เมื่อวานก็ลุ้นที่บ้านพี่นะจะตกไม่ตกหลบไม่ตกมันก็ไม่ตกมันก็ไม่ตกอ่ะแถวฮันไทราดอ่ะมันก็ยังไม่ตก
0: โอ้
1: ค
0: ่ะก็แต่วันนี้กรมอุตุบอกว่าจะตกทั่วนะ
1: ตกทั่วเลยใช่ไหมวันนี้
0: ใช่ค่ะตกทั่วเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากบางจังหวัดต้องระวังลมด้วยเพราะว่าอากาศแปรปรวนนะคะ
1: ค่ะ
0: อากาศแปรปรวนแม่เขาบอกว่าอย่างนั้นนะดูคือหลายจังหวัดที่น่ากังวลอยู่ก็น่าจะเป็นทางภาค
1: เหนืออีสานเนาะอีสาน
0: กับภาคเหนือใช่ที่ลมแรงอยู่เนาะแล้วก็ทางภาคใต้นะคะกรุงเทพไม่เท่าไหร่นะวันนี้เดี๋ยวนะ
1: กรุ
0: งเทพวันนี้อ๋อ140ก็พอได้อยู่
1: ฮะ140พอได้อยู่ใช่ไหม
0: ใช่พอได้อยู่
1: พอได้ตกได้เย็นบ้างบางพื้นที
0: ่ใช่แต่ว่าเริ่มมีคนบ่นแล้วว่าฝนตกมันก็ขายของไม่ค่อยดีอ่ะแม่ค้าบอก
1: เออ
0: แม่ค้าบอกชอบหน้าร้อนมากกว่าถ้าจะให้แบบเหมาะกับการประกอบอาชีพนะโดยเฉพาะแม่ค้าตลาดนัดอ่ะโอ้มาตกตอนเย็นนะพี่กวย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นใจมากเลยอ่ะต้องเก็บเต็นต้องเก็บร่มต้องอะไรอย่างเงี้ย
1: กรมตุเขาก็บอกแล้วนะคะว่าวันนี้เราจะมีการประกาศเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยนะคะมีผลเนี่ยบอกว่าวันนี้นะภาคเหนือเนี่ยก็จะมี170เลยนะที
0: ่
1: แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากส่วนอีสานก็จะมีที่เลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะคะภาคกลางอย่างที่น้องสีบอกว่าประมาณ140ของพื้นที่นั้นเท่านั้นเอง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ช่วงนี้ก็เวลาพายุฝนฟ้าคะนองเนี่ยบางที่ก็มีลูกเห็บตกนะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องของบางวันก่อนก็อ่านข่าวน้องดงอ่ะมีคนถูกฟ้าผ่าเนาะอย่าไปยืนกลางแจ้งช่วงนี
0: ้ใช่ค่ะโอ้ค่ะวันนี้หลังไมค์นะคะ022481366นะคะ1สายค่ะโทรมารอได้เลยนะคะมาคุยกัน

0: หน้าใหม่แล้วพี่กล้วยเนาะ
1: ค่ะวันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็นะไปรอกันที่หน้าเรือนจำ
0: โอ้ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ตั้งแต่เมื่อวานไปตั้งนี่เลยอ่ะไปตั้งเวทีด้วยนะที่เรือนจำกลางคลองเปรมมีบรรดากลุ่มเสื้อแดงจากพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนี่จำนวนมากเลยนะไปปักหลักนะทำกิจกรรมอยู่ที่หน้าเดินจำเพื่อจะบางส่วนเขาบอกว่าไปนอนค้างคืนก็มีนะไม่ได้กลับบ้านก็มีนะเพื่อจะรอรับนายทักษิณคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยที่จะได้รับการพักโทษนะยังไม่ได้ปล่อยตัวนะยังเป็นผู้ต้องขังอยู่นะแต่ว่าย้ายคุมขังจากเรือนจำคลองเปรมเนี่ยไปคุมขังในพื้นที่ที่บ้านที่อะไรเขาก็จะเป็นที่ที่เขาจะแจ้งเอาไว้ในที่พักโทษหลังพักโทษเขาก็จะมีแจ้งไว้อืม
0: ค่ะก็คือกำหนดการถ้าดูจากข่าวก็คือว่าคุณทักษิณจะออกมาช่วงใกล้ๆ8 โมงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่7:55
0: อ๋อ7:55ก็ออกมาแล้ว
1: ตามขั้นตอน7 โมงเนี่ยก็จะมีขั้นตอนการทำเอกสารอะไรอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ
0: ค่ะอ๋อก็ออกมานี่คือไม่มีปราศัยไม่มีอะไรใช่ไหม
1: ไม่มีกลับบ้านเลยต้องกลับบ้านเลยนะ
0: แหมกลับบ้านเลย
1: จะให้ออกมาแล้วก็รับปราศัยเลยใช่ไหม
0: เอ้ยดูจากมวลชนที่มาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยโอ้ยอย่างที่พี่กล้วยบอกตั้งใจมาค้างแรมกันหน้าเรือนจำเนี่ย
1: ใช่
0: แสดงว่าต้องมาเป็นเยอะอยู่ใช
1: ่
0: ไหม
1: เยอะพอสมควรเลยแน่นเหมือนกันนะเนี่ยดูก็เยอะดีปกติในเวลามีครอบครัวเข้าไปเยี่ยมเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็มีคนแสดงเป็นบางกลุ่มแต่พรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ได้เห็นคุณทักษิณออกมาจากเรือนจำไงหลังจากที่เข้าไปคุมขังตั้งแต่เดือนกันยายนเนี่ย8 เดือน
0: 8 เดือนนะคะไม่ถึงปี8 เดือนซึ่งอันนี้ก็ยังไม่ได้พ้นโทษนะถือว่าเป็นการได้รับพักโทษนะ
1: ได้รับการพักโทษนะคะ
0: แล้วก็ตำราย EM ก็ต้องติดนะคะแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่ามีคำถามคาใจโดยเฉพาะบรรดาลูกๆของคุณทักษิณเองหรือว่าคนใกล้ชิดก็บอกว่าเอ๊ะในวัยนี้เนี่ย70 กว่า77ใช่ไหมคุณทักษิณเนี่ยจะต้องติดกำไรอีกหรอทำไมถึงต้องติดล่ะอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าก็ตามขั้นตอนเนอะ
1: ค่ะ
0: ตามขั้นตอน
1: ก็คุณทักษิณเนี่ยนะคะก็เขาบอกมีเงื่อนไขด้วยนะ8 ข้อในการคุมประพฤตินะคะสำหรับผู้ได้รับการพักโทษเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดเลยนะคะ8 ข้อที่ว่านี้ก็คือ 1. ต้องพักอาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้กับทางเรือนจำเท่านั้นอันนี้ก็น่าจะมีการแจ้งว่าที่นุ่นมั้งบ้านจันสองล่านะ2. ห้ามเดินทางออกนอกเขตท้องที่ที่อาศัยอยู่โดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ห้ามประพฤติตนเสื่อมเสียเช่นไปเล่นการพนันดื่มสุราใช้ยาเสพติดแล้วก็ห้ามกระทำความผิดอาญาซ้ำอีก 4. ต้องประกอบอาชีพที่สุจริตนะคะ 5. ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิตามหลักรัฐที่ศาสนาที่ตนนับถือ 6. ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด 7. ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติแล้วก็8อันนี้8นี่แหละต้องไปรายงานตัวกับพนักงานคุมประพฤติเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานปกครองหรือหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นประจำทุกเดือนจนกว่าจะใช่จนกว่าจะครบระยะเวลาที่กำหนดจะได้รับใบบริสุทธิ์แล้วก็ถือว่าพ้นโทษตามคำ
0: พิ
1: พ
0: ากษ
1: าม ีสายเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวดูชื่อสิไหน
0: ค่ะ
1: ได
0: ้ค่ะ
1: มีสาย
0: เลยก็ได
1: ้มีสายหน้าใหม่เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยังไม่มีเมื่อกี้เป็นเสียงอะไรแวบๆเข้ามา
0: เดี๋ยวรอ024811366
1: นะคะรอสักครู่นะคะ024811366นะฮะแหมลุงวีนี่เขามีนี่เลยนะมาเขาเรียกอะไรนะเข้ามาในเพจเลยนะเพจ Facebook ของเราช่วยบอกว่ามีเบอร์นี่นะ022481366เหรอลุงวีเชียงรายเป็น FC เนาะ
0: ใช่ค่ะก็ได้เลย
1: อย่างที่บอกนะคะ8ข้อนี้หลังจากที่ออกไปพักโทษแล้วเนี่ยนะคะประพฤติครบถ้วนไม่ได้มีปฏิบัติผิดเกณฑ์เนี่ยนะคะก็จะได้รับการ พ้นพักโทษเสร็จแล้วเนี่ยก็ถือว่าพ้นโทษตามครบเนี่ยก็จะรับใบบริสุทธิ์นะคะถือว่าพ้นโทษตามคำพิพากษาเพื่อกลับไปใช้ชีวิตเป็นพลเมืองดีของชาติต่อไป
0: น่าสนใจเมื่อสักครู่อ่ะข้อหนึ่งที่พี่กวยอ่านก็คือห้ามกลับไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำ
1: ห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติ
0: โอ้
1: ที่ไม่ใช่ญาติ
0: ห้ามเลย
1: ห้ามเลย
0: ก็อันนี้เหตุผลนี่คือไม่ทราบคืออะไรเนาะ
1: มึงเหตุผลไม่รู้เหมือนกันเนาะทำไมมีข้อนี้ด้วย
0: กลัวว่าจะมีเรื่องของเกี่ยวกับตอบแทนอะไรหรือเปล่า
1: ออกมาแล้วอาจจะแบบว่ามันถึงตอนอยู่ในคุกแล้วเนี่ยจะรู้จักกันอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเกิดไปเยี่ยมไปเยี่ยมอาจจะเป็นญาติเนี่ยเยี่ยมได้แต่ถ้าเกิดว่าเนี่ยเขาก็ระบุไว้เลยว่าห้ามไปเยี่ยมหรือติดต่อนักกับนักโทษคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติที่ไม่ใช่ญาติ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แน่นอนนะคะต้องยอมรับว่าคุณทักษิณในมุมของทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามองว่าคุณทักษิณเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเลยนะ
1: ใช่
0: นะคะแบบนั้นเลยเพราะงั้นเนี่ยดังนั้นวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าก็ไม่แปลกที่จะมีคนเสื้อแดงมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยคนที่เคารพนับถือกันนะคะไปรอติดตามนะคะ
1: น้องสี่มีสายเข้ามาแล้วนะคะชื่อ
0: มาแล้วนะคะ
1: คุณสมพรนะคะ
3: จากสวัสดีครับ
0: พี่สมพร
1: คุณสมพร
3: สวัสดีครับคุณสีครับ
1: ค่ะ
3: วันนี้น้องด้งไม่มาคุณป่วยมาแทนใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะคุณสมพร
3: โอเคคร
1: ับ
3: สวัสดีด้วยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
1: เป็นยังไงคะคุณสมพร
3: มีเรื่องจะเล่าให้ฟังพอดีผมโดนบังคับคดีของจังหวัดได้ไหมครับ
1: จังได้ค่ะได
3: ้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ครับ
1: ค่ะ
3: ทีนี้ผมปีที่แล้วผมไปติดต่อที่สำนักงานบังคับคดีเขาก็แจ้งผมว่าให้ผมคัดให้ผมเขียนคำร้องขอเช็คยอดซึ่งผมก็เช็คยอดไปแล้วก็ได้ยอดมาเพราะว่าเหลือหนี้ประมาณ 70,000 กว่าบาทแล้วครับวันนี้เข้าปีที่3เข้าปีที่3ผมก็แบบว่าก็ยังไม่ได้ติดตามอะไรผมก็เลยโอเคมันน่าจะครบแล้วมันเกินที่จริงเขาฟ้องมามันเกินยอดมาประมาณ 7 หรือ 80,000 แล้วครับทีนี้ผมก็เลยโทรไปที่ธนาคารต้นสังกัดที่เขาฟ้องผมอ่ะก็บอกว่าขายหนี้ไปแล้วพอขายหนี้ไปแล้วเขาก็ให้เบอร์โทรบริษัทที่รับไปอ่ะครับรับไปที่ว่าไปฟ้องใช่ครับเขาก็ให้เบอร์โทรให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อเขาเจ้าที่ที่เขาดูแลผมอยู่ผมก็เลยโทรไปเช็คเขาก็แจ้งเลขคดีแจ้งเลขอะไรไปเขาก็แจ้งผมว่าอ๋อตอนนี้เรายังไม่ได้รับยอดจากบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาปี68ผมก็ยังงงผมก็เลยถามกลับไปว่าเอ้าแล้วทีนี้ทำไงเขาบอกว่าโอเคเดี๋ยวผมจะทางฝ่ายทางที่เขาฟ้องผมอ่ะเขาจะให้เจ้าหน้าที่ไปตามเพื่อจะไปรับเช็คแล้วก็เขาบอกว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วแต่ทางบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์เขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ายังสรุปบัญชีอยู่ซึ่งยังไม่สามารถสรุปบัญชีได้แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าผมโดนหักจากเงินเดือนทุกเดือนส่งเข้าบังคับคดีทุกเดือนแต่เงินไปค้างอยู่ที่บังคับคดีตั้งแต่ปีพฤษภาปีที่แล้วปี68ซึ่งตอนนี้กับพฤษภาปี69
1: ค่ะ
3: แล้วผมก็เลยโทรกลับไปที่บังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์อีกรอบนึงเมื่อเร็วๆนี้ครับเขาก็แจ้งผมว่าคุณยังมียอดอยู่ประมาณ 70,000 ซึ่ง 70,000 เนี่ยผมไปติดต่อเขาปีที่แล้วก็ยังอยู่ 70,000 ครับผมก็เลยว่าแล้วทำไงครับเพราะปีแล้วผมยังติดต่อว่าให้ 70,000 เขาบอกว่าให้ผมเอาเงินไปวางนี่มันคดีแล้วเขาจะปิดเรื่องให้ถ้าเกิดส่วนเกินส่วนอะไรอ่ะเขาจะคืนให้เราแต่ผมก็ไม่ทราบว่าผมจะได้คืนเมื่อไหร่แล้วผมจะปิดได้หรือเปล่าเพราะว่าแล้วหลังจากนั้นมาผมก็โทรกลับไปที่เจ้าหนี้อีกทีนึงที่เขาทำเรื่องอยู่เขาบอกว่าตอนนี้ดิฉันทำอะไรไม่ได้ต้องรอมันคดีส่งยอดอย่างเดียวซึ่งเขาก็บอกว่าเน้นนำให้สองวิธีคือหนึ่งคุณติดต่อที่มันคดีขอปิดยอดแต่ว่ามันคดีผมปิดยอดที่ 70,000 ทั้งในปีที่แล้วผมก็ปิดยอดที่ 70,000 แล้วหักมาตั้งปีนึงเป็นแสนก็ปิดยอดอีกประมาณ 70,000 คือ ลาแบบถ้ามันไม่ตรงกันผมก็เลยไม่รู้ไปจะร้องเรียนที่ไหนดีอะครับ
1: แล้วต่อ

0: ตอนคุณสมพรส่งนี่แล้วมีเอกสารหลักฐานอะไรที่เราส่งไปไหม
1: ครับจากเงินเดือนทุกเดือนมีเอกสารในการหักทุกเดือนครับใช่ใช่เพราะว่าบังคับคดีเขาจะส่งมาที่ฝ่าย HR ของบริษัทก็จะใช่ครับเขาก็จะบัญชีเขาก็จะหักทำยอดหัก
2: เขาต้องเหลือเงินเดือนให้เราไว้ไม่น้อยกว่า 20,000 จริงไหมคะพี
1: ่อย่างนี้ครับเงินรายได้ที่เป็น OT หรือค่าอะไรพิเศษหัก 30% แล้วก็เงินเดือนที่เกิน 20,000 หักหมดเลยครับ
0: โอ้
1: อันนี้เงินเดือนนะครับแต่พวก OT พวกพิเศษ 30% แต่เงินเดือนเกิน 20,000 หักอยู่แล้วครับ
2: เขาเหลือไว้ให้เราใช้ 20,000
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช่แล้วก็OT แล้วก็สวัสดิการอะไรที่เพิ่มเข้ามาครับหักอีก 30%
2: ค่ะ
1: แล้วก็โบนัสที่ 50% ท
2: ุ
1: กป
2: ี
1: ใช่ใช่ครับใช่ใช่ก็เนี่ยครบ3ปีแล้วผมเนี่ยปีที่3แล้วครับ
2: ยังไม่หมด
1: ซึ่งยอดไปแค่120,000แต่ตอนนี้มัน200,000กว่าแล้ว
2: เหลือ
1: ใช่มันเกินไปเยอะแล้ว
0: ผม
1: ติ ดต
0: ่
1: อเจ้าหน้าที่ใช่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายอดไม่ยังไม่เข้ามาทางบังคับคดีแต่บริษัทหักผมส่งบังคับคดีทุกเดือนแล้วก็บริษัทจ่ายเช็คกรมบังคับคดีทุกเดือนไม่เกินวันที่15ของเดือนใช่ใช่ใช่แล้วก็เราไปติดต่ออะไรก็ไม่ได้เลยซึ่งเขาเป็นเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยเราไปนั่งรอเป็นทีเป็นวัน
2: อ
1: ีกครึ่งวันใช่ผมเคยไปติดต่อแล้วก็ไม่ได้เรื่องอะไรกลับมาเหมือนเดิมแล้วผมก็ติดต่อไปทางที่เจ้าหนี้เขาบอกอย่างที่ผมบอกคำที่ผมเล่าให้ฟังนะครับผมไม่รู้จะแก้ไขยังไง
2: มันมีสายด่ว
1: น
2: อันนี้ของ
1: อะไรนะครับ
2: ของแซมอ่ะที่สมพรสายด่วนที่แก้หนี้ของแซม
1: แก้ไขอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าแซมเฉพาะหนี้ที่ยังแบบว่ายังไม่โดนบังคับคดีครับ
2: โอ้อันนี้คือรวมแล้วก็คือ
1: เขาร่วมได
2: ้ไม่ได้แล้ว
1: ใช่เราบังคับคดีแล้วเขาร่วมไม่ได้ครับ
2: โอ
1: ้
2: ค่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
2: ถ้าอย่างนั้นก็ต้องไปที่กรมบังคับคดีเลยนะพี่กวย
1: ไปมาแล้วครับ
0: ไปมาหมดแล้วคุณสมพรไปหมด
1: ใช่ไปมาแล้วเขาก็แจ้งผมอย่างเงี้ยแต่ว่าทางเจ้าหนี้เขาบอกว่ากรมบัญชีไอ้กรมบังคับคดีอ่ะยังไม่ส่งยอดเขาตั้งแต่ปี68เดือนพฤษภายอดไม่เข้าระบบทีนี
0: ้พอเนี่ยมันจะอยู่เหมือนที่พี่สมพรบอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าว่าที่กรมบังคับคดีเขาขายหนี้ให้กับบริษัทเพื่อมา
1: ไม่ใช่ครับคือธนาคารขาย
0: ธนาคาร
1: ไม่ใช่ว่าขายหนี้หรืออะไรเขาให้บริษัทเนี้ยทำการฟ้องเราพอทำการฟ้องเราเสร็จพอฟ้องชนะเสร็จปุ๊บเขาก็ส่งเรื่องให้บังคับกรมบังคับคดีกรมบังคับคดีเขาก็จะบังคับคดีให้เราจ่ายกรมบังคับคดีก็ส่งหนังสือมาที่บริษัทเราว่าเรามีอันเนี้ยโดนบังคับคดีนะเขาก็จะบริษัทก็จะทำเช็คสั่งจ่ายทุกเดือนให้บังคับคดีกรมบังคับคดีเสร็จพอได้เช็คไปปุ๊บเงินก็อยู่ที่กรมบังคับคดีเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเจ้าหนี้เราไปติดต่อรับเช็ค
0: ค่ะ
1: ซึ่งเราเป็นไอ้ตรงเนี้ยลูกหนี้ของกรมบังคับคดีอยู่ตรงเนี้ยบังคับอยู่เขาก็จะไปรับเช็คทุกเดือนก็จะเข้าบัญชีมาตัดบัญชียอดหนี้เราแต่ทีนี้ว่าเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปแล้วก็ทางกรมบังคับคดีทองของจังหวัดอ่ะเขาบอกว่ายังสรุปยอดอยู่ยังไม่เสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะครับตอนนี้พฤษภา1ปีแล้วครับสรุปยอดมาเสร็จคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจ
0: แล้วเขาก็ยังหักเงินคุณสมพรอยู
1: ่ใช่ปกติเขาจะต้องมีเจ้าหน้าที่มารับเช็คไม่เกินวันที่15หรือวันที่20ของทุกเดือนเจ้าหน้าที่ก็เจ้าหนี้เขาจะไปรับที่กรมบังคับคดีซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมาเขาก็รับแบบนี้ผมก็เลยถามเพื่อนผมที่โดนด้วยกันเหมือนกันเขาบอกว่าอ๋อเขาจะมีเจ้าที่มารับเสร็จแล้วก็เอาเข้ายอดเสร็จปุ๊บพอเราไปเช็คยอดปุ๊บเขาก็จะแจ้งเลยอ๋อเกินยอดแล้วเขาก็จะนั่นเขาจะออกให้เราเลยอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นแต่ละกรมบังคับคดีแต่ละจังหวัดทำงานยังไงอันนี้ผมไม่เข้าใจแต่ว่าเขาโดนนี่อยู่ที่จะเป็นที่เป็นจังหวัดปทุมเขาโดนที่ปทุ
0: ม
1: เขาบอกว่าแต่ว่าที่ปทุมอ่ะเขาบอกอ๋อเกินแล้วค่ะเขาก็จะทำเรื่องให้เราเลย
2: ค่ะ
1: แต่เขาส่งยอดเข้าหนี้กับเจ้าหนี้ทุกเดือนแต่ของผมอ่ะเขาไม่ส่งตั้งแต่เดือนพฤษภาปี68ตอนนี้ปิดพฤษภาปี69ซึ่งผ่านไป1ปีเงินผมโดนหักทุกเดือน1ปีผ่านไป
2: เ
1: งินยังไม่เข้าระบบ
2: ไม่ลดลงเงินไม่ลดเลย
1: ใช่นี่ไม่ลดเลยเพราะว่าค้างเงินค้างที่กรมบังคับคดี
0: มีอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดเราไปสูตรดำรงธรรมของจังหวัดจะได้ไหมเขาจะต้อง
1: ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมกำลังคิดอยู่ว่า ศูนย์ดำรงธรรม
0: ศูนย์ดำรงธรรมของจังหวัดอ่ะใช่เขาจะรับทุกร้องเรียนทุกเรื่องอ่ะ
1: ใช่แต่ร้องเรียนจะเกิดผลหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใ
0: จลองไปติดต่อที่ศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยเจ้าหน้าที่ข้าราชการของจังหวัดเนี่ยจะต้องตามให้
2: ชี้แจงให้แนะนำ
0: ใช่
2: ต้องแนะนำ
0: ให้เราไปไหนไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่สมพรลองดู
1: ครับผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าจะเอายังไงดีผมโทรไปปรึกษาที่ตอง1 13ตัวหรือ14ตัว14ตัวเขาก็บอกว่าให้ติดต่อบังคับก็ดีเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถเขาก็ให้จะเบอร์มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทรไปก็เหมือนเดิมใช่
0: แล้วคุณสมพรลองไปสุดลงทำเลยว่ามันเป็นยังไงลองดู
1: เรื่องใหญ่มากเราโดนหักทุกเดือนทั้งที่เราหมดหนี้แล้วแต่ว่าเขาก็ยังหักเราเพราะว่า
2: พี่สมพรเคยได้คุยกับทางเจ้าหนี้ไหมถึงแม้ว่าบังคับคดีแล้วจริงๆเจรจาประนอมหนี้ได้อยู่นะ
1: พี่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเขาไม่สามารถที่แบบประนอมหนี้เราได้หรือไม่สามารถที่แบบว่าปิดหนี้เราได้เพราะว่าเขายังไม่ได้รับยอดจากบังคับคดีเขาก็เลยดำเนินเรื่องอะไรไม่ได้เราโทรไปเพื่อจะแบบว่าเราจะขอปิดหนี้มันเหลือยอดเท่าไหร่เขาจะแบบว่าอาจจะลดให้เรา 50% อะไรอย่างเงี้ยเขาทำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มียอดใช่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเขาทำได้ยอดบังคับคดียังค้างอยู่ประมาณ100,000เนี่ยคุณต้องเอาเงิน100,000มาวางที่เขาแล้วหลังจากนั้นน่ะคุณต้องไปติดต่อเอาเงินคืนที่บังคับคดีเองซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใช่เพราะเราก็จ่ายเงินเขาไปแล้วแล้วจะไม่เราต้องเอาเงินเราไปวางเพิ่มอีกสองทางใช่ไหมครับเขาแจ้งเราบอกว่าถ้าเกิดคุณจะปิดบัญชีเขาไม่มียอดตรงนั้นเข้ามาคุณต้องเอายอดสมมติว่า100,000คุณก็ต้องปิดยอดที่เจ้าหนี้100,000แต่ที่บังคับคดีเพราะว่ายอดเกินแล้วคุณต้องไปขอไปทำเรื่องขอเขาเองใช่ครับซึ่งเราม
2: ัน
1: ใช่เรื่องของเราเลยที่ว่าเราจะต้องเอาเงินไปปิดตรงนี้แต่เงินเราค้างอย่างนู้นน่ะเราต้องไปเดินเรื่องของนู้นอีกซึ่งมันซ้ำซ้อนนะครับแทนที่บางครั้งพอดีจะต้องส่งเงินให้เจ้าหนี้เราเงินเราจะได้ลดลงแต่นี่เงินเราไม่ลดลงเลย
0: แปลกใจ
1: สรุปยอดไม่ได้เพราะว่าเงินค้างอยู่ที่บังคับคดี
2: ใช่แหละครับเราต้องไปยื่นคำร้องคัดค้านการบังคับคดีเรารู้สึกว่าเนี่ยมันไม่ได้รับความเป็นธรรมตรงนี
1: ้นี่แหละผมก็ไม่รู้จะไปยื่นเรื่องที่ไหนประเด็นคืออย่างนี้ผมมองคือศูนย์ดำรงธรรมก่อนว่าจะเขาจะช่วยเหลืออะไรได้บ้าง
0: ใช่
2: ใช่ค่ะขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่
1: ใช่ครับเพราะบังคับคดีผมไปติดต่อแล้วเจ้าหน้าที่บังคับคดีเจ้าหน้าที่บัญชีเขาก็สรุปย่อให้เราเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ต้องเงินมาวางนี่นะคดีจะได้ปิดคุณพร้อมจะปิดเมื่อไหร
0: ่ก็เราจ่ายไปหมดแล้วอ่ะ
1: ก็เราจ่ายไปหมดแล้วครับแล้วเกินด้วย
2: เนี่ยจริงๆเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคำพิพากษาของหมายอะไรเงี้ยได้หมดใช่ไหมพี
1: ่ตรวจสอบไม่ได้เลยเพราะว่าเราถือหนังสือถือหมายไปเขาก็เห็นตัวเลขซึ่งเราก็แบบเนี่ยผมก็มีหลักฐานในการหักไปให้เขาดูทั้งหมด
0: มีหลักฐานไปให้ดู
1: แต่ว่าเขาก็ไม่ดำเนินการอะไรให้เราได้เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่มันเป็นเขาบอกว่ามันเป็นไปตามระบบผมก็ไม่ทราบว่าระบบอะไรผมก็ไม่สามารถที่ไปเรียกไปจะทำเรื่องทีต้องไปเขียนหนังสือต้องไปให้เซ็นต้องไปนั่งรอกว่าเขาจะทำเรื่องให้เรามันไม่ใช่เรื่องครับผมเคยไปแล้วต้องไปนั่งเขียนหนังสือไปต้องไปขอดูว่าจะคุณจะขอดูอะไรจะขอดูอะไรแล้วจะนานจะมีเจ้าที่จำต้องรอเจ้าที่เขามาทำให้เรื่องให้เราเขาก็แค่ว่าเปิดคอมให้เราดูปริ้นให้เราดูสรุปยอดตอนนี้ยังอยู่แค่นี้นะเงินเข้าระบบมาแค่นี้นะซึ่งเราไม่สามารถตรวจสอบก็ได้เลยว่าเงินเข้ามาจริงหรือไม่จริงเขาจ่ายจริงหรือเขาไม่จ่ายจริงแล้วที่ผมก็เลยโทรไปที่เจ้าหนี้เขาบอกว่าเงินยังค้างอยู่ที่บังคับคดีตั้งแต่พฤษภาปี68นี่แหละเป็นประเด็นที่ผมว่าอ้าวเอาบังคับคดีเอาเงินไปไหนทั้งที่บริษัทบังคับคดีสั่งให้บริษัทผมหักบริษัทผมทุกเดือนบริษัทผมมีสลิปออกเงินออกหักทุกเดือนผมก็เขียนมายอดไปทุกเดือนซึ่งมันเกินยอดมาประมาณ7-8 หมื่นแล้ว
2: ดูอีกช่องทางหนึ่งนะคะลองไปดูแล้วก็เดี๋ยวพี่สมพรบอกความคืบหน้ามาด้วยนะคะ
0: สุดน้ำลงทำนะเราไปสุดน้ำลงทำนะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณคุณสมพร
2: ค่ะพี
1: ่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้น้องสี

0: ค่ะน้องสี
1: ค่ะ
0: ก็
1: ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะคนน
0: ี้
1: ก
0: ็
1: หลายคนเจ
0: อมีหลายคนเจอด้วยเหรอ
1: เจอแบบเนี้ยใช่ค่ะก็ต้องกลับถ้างั้นก็ต้องกลับไปที่ต้นเลยว่าเรื่องเนี้ยการกู้หนี้ยืมสินบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามนะคะอย่าปล่อยให้ถึงขั้นที่ถูกบังคับคดีนะคะแล้วมันจะยากแบบนี้ค่ะยุ่งเลย
0: ทั้งที่มีหลักฐานในการหักเงินจากฝ่าย HR นี่คือเงินเดือนที่เขารับคือมันโดนหักจากต้นสังกัดไปแล้วด้วยนะ
1: ใช่ซึ่งเงินแล้วไม่นำส่งแล้วยอดหนี้ก็ยังสูงอยู่นะ
0: ใช่เขาส่งมาตั้งแต่68 69บอกเป็นแสนแสน 70,000
1: ใช่
0: มันก็เกินเป็นแสนกว่าแล้วทำไมไปถึงที่กรมบังคับคดีเอ้ยมันต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างนะพี่ว่าดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าไม่ใช่คนนี้คนเดียวเนี่ยมีอีกหลายคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: เออ
1: แล้วต้องตามเนาะต้องตามอย่างใกล้ชิดนะคะเรื่องแบบนี้เน
0: ี่
1: ยมันทำให้รู้สึกหมดกำลังใจเนาะจริงเขาถามว่าในการที่แบบเขาหักไปเนี่ยยอดหนี้ตอนแรกก็ไม่ใช่ว่าจะเยอะนะหลักหมื่นเองเนาะ
0: 70,000
1: เออหลักหมื่นถ้าเขาหักเอาสมมติว่าเดือนละหมื่นเดือนละ 5,000 ก็จะไม่กี่เดือนเองนะ
0: ค่ะแต่นี่เขาเป็นเกณฑ์ไงที่บอกว่าต้องเดือนต้องใช้เหลือ20,000ใช่ไหมแล้วเกิดหักจาก OT ก็ 30% โบนัสก็ 50% อะไรแบบเนี้ยก็เอาทุกทางกันเนาะ
1: ใช่ก็อย่าให้ถึงขั้นนั้นเนาะใครก็ตามนะคะที่เป็นหนี้อยู่มีน้อยก็ใช้ไป
0: อย่าเป็นหนี้อย่าเป็นหนี้ดีที่
1: ส
0: ุ
1: ด
0: โดยเฉพาะเป็นหนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวนี่นะแล้วบัตรเครดิตบัตรอะไรใช้จ่ายไปเนี่ยงุ้ยดอกเบี้ยมันทวีคูณนะพี่จะเป็นคนที่มีวินัยกับการจ่ายบัตรเครดิตมากเลยน้องสีคือแบบจะพยายามไม่ขั้นต่ำขั้นเติมเนี่ยไม่เป็นเลยต้องจ่ายเต็มไปเลยอ่ะกลัวมากกลัว
1: ใช่ไหมมันก็จะมีเวลาหน่วงอยู่ตั้ง40-45วันเนาะเวลาเราไปซื้อของซื้ออะไรใช่ไห
0: มใช่มันช่วงนี้ที่บอกลมแรงแล้วพายุฝนฟ้าคะนองอะไรเงี้ยมันมีข่าวน่าสลดมากเลยน้องสีที่จังหวัดระยองอ่ะเขาผู้ปกครองเขาพาเด็กไปเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลที่ซอย3แล้วก็ซอย4หมู่1ตำบลปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะปรากฏว่าคือทีมกู้ภัยที่นู่นอ่ะหรือทีมกู้ภัยปลวกแดงแล้วก็นักประดาน้ำเขาได้รับติดต่อให้ไปช่วยเหลือไปถึงในที่เกิดเหตุอ่ะก็ไปเจอผู้ปกครองกำลังร้องไห้มากเลยนะสอบถามไปได้ความบอกว่าก่อนเกิดเหตุก็พาลูกแล้วก็หลานชาย3คนไปพักผ่อนกันที่อ่างเก็บน้ำตอนนั้นเนี่ยผู้ปกครองก็พายเรือออกไปหาปลาไม่ไกลจากฝั่งเด็กๆก็พากันเล่นน้ำอยู่ที่ริมตลิ่งจู่ๆเนี่ยลมพัดลมเลยลมแรงลมกระโชกแรงมากเลยพัดร่างเด็ก3คนตกจากจุดที่เล่นน้ำอยู่ตกลงไปที่ล่องน้ำลึกเด็กๆก็ตกใจกลัวแล้วก็ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือเนี่ยผู้ปกครองได้ยินก็เลยรีบพายเรือเข้าไปช่วยกันอย่างสุดความสามารถแต่ว่าคว้าตัวได้เพียง2คนมีน้อย1คนนะคะ8ขวบ8ปีถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเลยโอ้เจ้าที่กู้ภัยไปเนี่ยก็ใช้คนถึง50กว่าคนนะแล้วก็มีชุดประดาน้ำด้วยระดมกำลังลงไปค้นหานานกว่า1ชั่วโมงก็ไปเจอร่างของน้องสตังเสียชีวิตอยู่ใต้น้ำแล้วโอ้
1: 4ขวบ
0: 8ขวบ
1: อ๋อ8
0: ปี8ปีเออ8ขวบก็ไปกัน3คนคว้าได้2อู้ลมมันแรงขนาดนั้นเลยอ่ะเล่นอยู่ริมตลิ่งลมมันพัดเด็กตกเลยนะช่วงนี้ลมแรงมากต้องระวังแล้วผู้ปกครองก็คือเด็ก3คนเล่นก็อยู่ริมตลิ่งก็ตัวเองก็ลงไปพายเรือเอาไปหาปลาตายแล้วโอ้น่าตกใจแล้วแบบคิดดูสิว่ากำลังไปช่วยอยู่นะสีกำลังไปช่วยอยู่แล้วคว้าได้แค่2คนอ่ะส่วนอีกคนหนึ่งอ่ะถูกพัดจมลงไปต่อหน้าต่อตาเลยก็ช่วยไม่ได้
1: โอ้โหช่วงนี้ต้องระวังเนาะเด็กก็ยังไม่เปิดเทอมแล้วช่วงนี้เด็กก็จะต
0: ้อง
1: ดูแลใกล้ชิดหน่อย
0: จะต้องมีประจำเลยเนาะช่วงปิดเทอมเนี่ยเรื่องเด็กกับน้ำเนี่ย
1: ค่ะมีตลอดนะคะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับนี่เลยนะคะ เมื่อวานนี้รถคือตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางคนก็อาจจะแบบขับรถ ออกมาด้วยความเร็วเร่งมอเตอร์ไซค์นี่เจอบ่อยมากนะไม่ค่อยมีไฟท้ายอ่ะมอเตอร์ไซค์เนาะ
0: แล้วคือเราเป็นรถใหญ่เนี่ยเราต้องระวังเองนะบางทีเรา
1: ใช่
0: ตายแล้ว
1: เอง
0: ตายแล้วนั่นมันรถมอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วนะไม่รู้เลยเนี่ยเพราะไม่มีไฟท้ายให้เราเห็นน่ะ
1: ค่ะก็เนี่ยเห็นในคลิปนะคะที่เขาเปิดเผยนะคะรถคันนี้ก็บอกว่าผู้หญิงคนนึงนะคะก็ขับมาโดยที่ไม่เห็นว่าข้างหน้า

0: เนี่ยมีมอเตอร์ไซค์อยู่มันเป็นพ่วงข้างด้วยอ่ะพี่กล้วยไม่มีไฟคือพ่วงข้างเนี่ยต้องมีไฟทั้งสองนะทั้งตัวพ่วงแล้วก็รถเดิมใช่ไหมคะ
1: ค
0: ือเนี่ยก็ชนไปก็บอกว่าเป็นผู้สูงวัยค่ะเสียชีวิตคาที่เลย
1: อ
0: ย่างตอนเช้าก็จะเจอบ่อยมากนะคะเจอบ่อยที่สุดก็อยากให้ทุกคนดูรถดูไฟท้ายรถตัวเองด้วยนะคะเดี๋ยวมาสักครู่แล้วก็เมื่อวานอีกจุดหนึ่งที่แหลมฟ้าผ่าสมุทรปราการนะคะอำเภอพระสมุทรเจดีย์อันนี้ตำรวจรับแจ้งนะคะสภ.สมุทรเจดีย์ว่าที่บ้านหลังหนึ่งนะคะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือเป็นปั๊มน้ำมันเก่าอ่ะแต่ว่าเลิกกิจการมานานเป็น10ปีแล้วนะคะมีคนเฝ้าดูแลอยู่ในห้องนอนของห้องที่อยู่ในปั๊มเนี่ยค่ะเจอโครงกระดูกของมนุษย์อยู่บนเตียงลักษณะเนี่ยนอนหงายตะแคงซ้ายค่ะพี่กล้วยบนหัวมีเส้นผมอยู่บางจุดคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า2เดือนในห้องเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือการลื้อค้นทรัพย์สินอะไรนะคะแต่ว่าเจอบัตรประชาชนว่ามีคนชื่อนายประเสริฐสิริรัตนวัชกุลอายุ60ปีเป็นชาวปทุมธานีแต่ยังไม่แน่ชัดว่าคนที่ชื่อประเสริฐเนี่ยเกี่ยวข้องกับโครงกระดูกที่พบหรือไม่เจ้าหน้าที่ก็เลยมอบร่างให้กับมูลนิธิปอติ๊กตึ๋งนำส่งนิติเวชไปเพื่อชันสูตรนะคะแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์แต่ว่าตอนที่จะเจอเนี่ยนะคะดูสิเสียชีวิตมาเป็น2เดือนแล้วนะคะ
1: 2เดือน
0: มีคนเนี่ยมาหาปูอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงบ้านเกิดเหตุนั่นแหละทีนี้คนเนี้ยคนที่หาปูเนี่ยแกบอกว่าแกก็หันมาที่ปั๊มน้ำมันเก่าอ่ะก็เห็นมีคนกวักมือเรียกแกแกก็เดินตามมาที่กวักมือเนี่ยนะคะแกบอกว่ามีผู้ชายคนนึงกวักมือเรียกกวักให้มาแกก็เดินมาตามนั้นมาที่บ้านแล้วก็ขึ้นไปหาคนที่กวักมือเรียกไม่เจอจากนั้นก็เข้าไปในบ้านก็ไปเจอโครงกระดูกอยู่บนเตียงนอนนี่แหละค่ะก็รีบวิ่งออกมาคนที่ไปหาปู่ชาวบ้านเนี่ยเนาะก็รีบวิ่งออกมาแล้วก็ไปแจ้งบอกว่าโอ้ยเนี่ยมีเจอโครงกระดูกนะคะคือชาวบ้านบริเวณแถวนั้นบอกว่าคนหาปู่เนี่ยพอเดินเข้าไปใกล้เนี่ยไม่เห็นใครเลย
1: ค่ะ
0: ตอนแรกก็ตะโกนถามก่อนนะว่ามีใครอยู่ไหมก่อนจะเดินเข้าไปในบ้านหลังนั้นแล้วก็ไปเจอโครงกระดูกเนี่ยก็บอกว่าครั้งล่าสุดที่เจอคนที่อยู่ในปั๊มเนี่ยที่เป็นคนเฝ้านะคะเจอตอนที่ออกมาซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปช่วงก่อนปีใหม่แล้วค่ะพี่กล้วย
1: ค่ะ
0: จากนั้นชาวบ้านบอกว่าไม่เห็นคุณลุงคนนี้อีกเลยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ว่าคือถ้าเจอตามบัตรประชาชนก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้ที่เป็นหลักฐานว่าอายุ60ปี
1: ค่ะ
0: ดูสิเออลูก
1: นอนตาย
0: ก็ไม่ได้เออดูสิ
1: เป็นบ้านที่แบบว่าไม่อยู่ห่างจากบ้านผู้คนอะไรอย่างงี้หรือเปล
0: ่
1: า
0: ใช่เพราะมันเป็นปั๊มเก่าไงเออแต่ว่ามีคนมานอนเฝ้าอยู่นั่นแหละ
1: โอ้ยก็ไม่มีสงสัยไปไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยเนาะ
0: ใช่เนาะใครที่หายไปก็ตามหายญาติหน่อยเนาะหายไปนานมากแล้วเนี่ยค่ะไม่ได้ติดต่อไม่อะไรกันจนมาเจอเป็นโครงกระดูกแล้ว
1: สองเดือนแล้วเป็นโครงกระดูก
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องให้ทางอัตลักษณ์เข้าไปดูว่ายังไงมีญาติมีอะไรไหมต้อง
0: นะคะโอ้พี่นพรบอกว่าสวัสดีครับผมรถพ่วงข้างครับของผมมีทั้งไฟหน้าและไฟท้ายเพราะว่าเป็นพาหนะทำมาหากินใช่เลยพี่แล้วไปติดไฟซะหน่อยนะบางทีรถพ่วงข้างมันมองยากมากมองคือมันมีอยู่ข้างเดียวอ่ะจริงๆแล้วมันต้องมีทั้งสอง
1: ที่ชนรถชนตรงไอ้ตรงข้างเนี่ยมันถ้าเกิดไม่ติดใช่ไหมไม่เห
0: ็น
1: มอง
0: ไม
1: ่เห็นจริง
0: ๆค่ะ
1: นี่มาดูคนนี้พูดถึงคนที่เวลาพ้นคุกออกมาอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีคนหนึ่งเนี่ยพ้นคุกออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ไม่บอกหาว่าไม่มีงานไปค้ายาบ้าเพื่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงพ่อขาขาดเนี่ยนะคะก็ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะในอำเภอเนี่ยเขาร่วมกับทางตำรวจเนี่ยค่ะก็ไปจับกุมชื่อนายอุทัยหรือว่าแอดอายุ38ปีฉายาไม่ฉายาด้วยแอดบ้านบุเป็นชาวตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะโดนจับพร้อมกับยาบ้านะคะ 1,177 เม็ดนะคะกำลังนั่งคัดแยกยาบ้าออกเพื่อจะขายกับลูกค้าเลยนะคะกำลังนั่งคัดแยกเลยเจ้าที่ก็เข้าจับกุมเลยนะคะ

0: จับกลุ่มนายเมฆอายุ27ปีเนี่ยเป็นหลานชายของนายแอดนะคะอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะก็ได้ยาบ้าอีกเหมือนกันพร้อมของกลางเป็นยาบ้า109เม็ดแล้วก็ยาบ้าเปียกน้ำด้วยนะคะนายอำเภอเนี่ยบอกว่าไอ้นายแอดเนี่ยนายแอดเนี่ยนะคะเล่าว่าตัวเองเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษคดียาเสพติดมาได้ 7-8 เดือนแล้วก็ไม่มีงานทำก็เลยมาขายยาบ้าเพื่อจะเอาเงินเนี่ยไปเลี้ยงดูแม่ที่อายุ75ปีพ่ออายุ80ปีพ่อในขาข้างซ้ายขาดแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงโอ้โหบอกว่าไม่มีอาชีพก็เอาใช้ขายยาบ้ามาเลี้ยงดูแม่อายุ75ปีแล้วก็พ่อ80ปีมันไม่มีเหตุผลหรอกนะไม่มีงานแล้วแบบไปขายยาบ้าเนี่ยโอ้โห
1: แล้วคราวนี้พ่อกับแม่ใครจะอยู่เป็นเพื่อนใครจะดูแล
0: นั่น
1: ก็ติดคุก
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะน่ะตัวเองก็ติดคุกเนี่ยใครจะดูแลนายอำเภอบอกโอ้ยนายอำเภออำเภอเนี่ยมีโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการฟื้นฟูกันไปมันก็ยังมีนะสีเนาะเต็มไปหมดเลยเนี่ยเนื้อมันก็มีนั่งกัดแย่ลูกค้าก็มีลูกค้ารอซื้อด้วยแล้วเขาบอกเดี๋ยวนี้ยาบ้าถูก
1: ค่ะ
0: มีเงินไม่ถึงร้อยก็ได้แหละสบายเลยอะไรเงี้ยโห
1: ค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์ก็เรียกว่าชุลมุนประชาชนคนไทยด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่านับถือศาสนาอิสลามจำนวนมากมารวมตัวกันเต็มพื้นที่ในซอยราม53ค่ะพี่กล้วย
0: ทำอะไรกัน
1: เพื่อต้องการให้กรณีมีการไลฟ์สดล้อเลียนและวิพากษ์วิจารณ์คัมภีร์อัลกุรอานเขาบอกว่าเป็น LGBT นะคะสาเหตุก็คือว่าเนี่ยสาวสองคนนี้คือเรียกกันในโซเชียลว่าปอแนเนาะปอแนเนี่ยไลฟ์สดในลักษณะถูกมองว่าเป็นการดูหมิ่นศาสนาอิสลามแล้วก็เอาคัมภีร์อัลกุรอานมาล้อเลียนและมีการท้าทายเรื่องการสวมผ้าคลุมศีรษะหรือว่าฮิญาบมีชาวมุสลิมในพื้นที่ในซอยราม53ที่หน้ารามมารวมตัวกันเยอะมากนะคะสุดท้ายอะไรรู้ไหมคือมาเจรจาแล้วก็สุดท้ายต้องโกนผมกันอ่ะ
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะรวมตัวมาโกนผมLGBT ใช่ค่ะชุลมุนมากเขาบอกว่าสาวประเภท2คนนั้นถูกรุมล้อมและถูกโกนผมจนหมดหัวเลยนะคะบางรายก็บอกว่าเจ้าตัวนี่ยอมเพื่อเป็นการแสดงสำนึกผิดขอโทษต่อหน้าฝูงชนเขาบอกว่าคือตอนแรกเนี่ยคนที่มาเนี่ยมายื่นข้อเสนอ3ข้อก็คือว่า1ต้องโกนผม2ต้องปฏิญาณตนเพื่อแสดงความศรัทธาแล้วก็เข้ารับศาสนาอิสลามแล้วก็ให้โพสต์ขอโทษชาวมุสลิมทั่วประเทศผ่าน Facebook ส่วนตัวถ้าคู่กรณียินยอมก็จะไม่ติดใจเอาความนะคะเนี่ยสุดท้ายก็เจรจากันนาน3ชั่วโมงโดยมีท่านผู้กำกับสน.วังทองหลางนะคะพันตำรวจเอกเจษดายางนอกเป็นคนกลางในการเจรจาซึ่งคู่กรณีก็ยินยอมที่จะทำตามข้อตกลงทั้ง3ข้อนะก็โกนผมจนสำเร็จนะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์ทั้งในแง่ของการปกป้องศาสนาหรือว่าการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการลุ่มประชาทันแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือเปล่าค่ะพี่กล้วย
0: คือทำอะไรแบบมันเหมือนแบบบ้านเมืองมันไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีคือมีแปรแล้วแบบคิดว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำอะไรเขาไม่พึ่งตำรวจแล้วอ่ะสีมันน่ามันอันตรายมากเลยนะคือปีมีอะไรก็แบบจัดการกันเองใช่ไหม
1: เนี่ยก็คือหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเอาคนหมู่แม่ไปแบบนี้ล่ะแต่ว่าคือถ้าดูจากข่าวก็บอกว่าคนที่ทำเนี่ยเขาก็ยินยอมยินยอม
0: อาจจะกลัวสิ
1: เหตุการณ์บานปลายค่ะ
0: กลัวเพราะว่าคนเยอะอะไรเยอะอะไรเงี้ยแล้วโดนลุมล้อมซะขนาดนั้นก็ต้องยอมทุกอย่างแล้วตอนนั้นเนาะ
1: ยอมค่ะสุดท้ายก็เนี่ยค่ะโดนโกนผมไปเลยก็เขาบอกว่าก็ถือว่าก็จบลงได้ดีกับการที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมวิจารณ์นะคะก็มันถึงขนาดนี้แล้วเหรอ
0: เดี๋ยวนี้มันถึงขนาดนี้แล้วถึงขนาดว่าเมื่อวันก่อนดูหนังอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็อะไรสักหนังไทยนี่แหละมันก็เหมือนอย่างเงี้ยแก๊งไปแก๊งมาแก๊งฆ่ากันแล้วก็งงว่าในเรื่องเนี่ยก็คุยกับแฟนแล้วมันไม่มีตำรวจจัดการเลยเหรอแก๊งก็จัดการกันเองอะแต่ละแก๊งอะไรเงี้ยโอ้บรรดาฆ่านะฆ่าด้วยกันก็บ้านเมืองนะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องมีไม่ต้องมีก็ได้เหรออะไรเงี้ยเหรอ

0: อืม
1: มีเกณฑ์กันเองเนี่ย
0: ค่ะ
1: นี่ไปดูวัยรุ่นนี่ถ่ายไปถ่ายเงินสองหนุ่มพม่าไม่ได้แล้วก็ชักมีดไล่ฟันเขาเลยสิ
0: โอ้ใช่อยู่เห็นเคสนี้แล้วรู้สึกโอ้สงสารจังเลยอะ
1: สงสารนะที่สภ.เขาย้อยบ้านพี่เพชรบุรีเนี่ยก็บอกว่ามีหนุ่มชาวเมียนมาสองคนเนี่ยนะคะถูกคนร้ายใช้อาวุธมีดแทงแล้วก็ฟันจนได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนอนจมกองเลือดเลยนะคะอยู่กลางทุ่งนาเปรี่ยวด้วยแล้วก็มืดด้วยอ่ะหลังโรงเรียนโยธินบูรณะหมู่3ตำบลสับพังอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะเขาก็ไปเคลื่อนย้ายก่อนไปเคลื่อนย้ายร่างผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนี่ไปรักษาที่โรงพยาบาลเขาย้อยนะคะผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นชาย1คนหลังก่อเหตุแล้วได้หลบหนีไปในความมืดเจ้าที่ก็ปูพรมค้นหาอยู่ไปถามหนุ่มพม่า2คนเนี่ยเขาก็เล่าบอกว่าทั้ง2คนนี้กำลังกินนั่งดื่มเบียร์กันอยู่ที่เถียงนาในทุ่งนานั่นแหละแล้วก็ผู้ก่อเหตุเป็นชายวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave เนี่ยเข้ามาสภาพเก่าสีแดงตัวเองก็มองไม่ทราบหมายเลขทะเบียนไปจอดที่หน้าเถียงนาแล้วก็บอกขอตังค์หน่อยสงสัยจะนะติดยาเสพติดหรือเปล่าก็ไม่รู้ชาวพม่าหนุ่มชาวพม่าก็ไม่ให้ผู้ก่อเหตุก็เลยชักอาวุธมีดที่เตรียมมาเนี่ยฟันแล้วก็แทงเข้าไปที่สองหนุ่มคนนี้เลยสองหนุ่มชาวพม่าก็ต้องกระโดดหนีตายไปคนละที่คนละทางหลังก่อเหตุเนี่ยคนร้ายก็อาศัยความมืดขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปตอนนี้เขายังตามหาตามกล้องวงจรปิดอยู่นะยังหาตัวไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหไปขอเงินกลางทุ่งนาไม่ได้ก็ฟันเลยใช้มีดฟันเลยโอ้โห มีอย่างนี้ด้วยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเราเป็นนั่งกินดื่มเบียร์กลางนาเลยเดี๋ยวนี้ที่ไหนมันที่ไหนพี่ว่ามันก็มันน่ากลัวนั่นแหละนะ
0: เราจะพักกันก่อนสักครู่ค่ะพี่กลัวค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันเลยนะคะ
1: ค่ะ

0: ูเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวด
9: ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
10: แค่ขัดย่อ
9: หลังออกกำลังกาย
10: หรือเล่นกีฬา
9: ไอยาเพียแคม
10: ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอยากหายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
12: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364
6: เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟลม

0: มาเล่าบันเทิงกันในช่วงนี้น้องสีอ๋อน้องสียังอยู่ไหม
1: สาวตาจุ๕นะคะ
0: เสียค่ะค่ะก็เล่าบันเทิงช่วงนี้เมื่อคืนนี้เขามีการประกวดนางงามเวทีหนึ่งนะน้องสีประกวดเวทีมิสเวิลด์มิสเวิลด์เนี่ยก็ได้น้องน้ำผึ้งน้องน้ำผึ้งแล้วเขาพลาดหัวแบบโอ้โหนี่จากเด็กอดีตเด็กไร้สัญชาตินะเป็นตัวแทนไปลุ้นมงมิสเวิลด์2026คือเราก็ได้มิสเวิลด์ไทยแลนด์แล้วเมื่อคืนนี้คือน้องน้ำผึ้งการธีราเตชะพัทรธนากุลอายุ25ปีที่บอกว่าเป็นอดีตเด็กไร้สัญชาติเพราะว่าครอบครัวเป็นครอบครัวชาติพันธุ์ไทยใหญ่นะอยู่ที่เชียงรายเขาบอกว่า
1: Thailand
0: มิสเวิลด์เนี่ยเขาบอกว่าชีวิตเนี่ยไม่ได้แบบเริ่มต้นด้วยความสวยหรูเพราะว่าเคยเป็นเด็กไร้สัญชาติมาก่อนต้นทุนชีวิตก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เรียนจนจบนะคณะเทคนิคการแพทย์เลยเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะจะไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ประเทศสหรัฐนะแต่ว่าเกือบจะไม่ได้ไปเพราะว่าถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะไม่มีสัญชาติไทยแต่ว่าในครั้งนั้นเนี่ยก็ไม่ย่อท้อนะก็หลังจากได้รับสัญชาติเนี่ยก็เธอก็สามารถที่จะเข้าร่วมแข่งขันได้นะแล้วก็ไปคว้ารางวัล Special Award จาก USAID นะคะในด้านความช่วยเหลือมนุษยธรรมจากผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำจากยางไม้ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะเนี่ยเขาก็เรียนจบคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะโอ้เนี่ยน้องน้ำผึ้งเขาก็เป็นคนที่เคยเข้าประกวดในเวทีอื่นๆก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่าล่าสุดก็เป็นนางสาวเชียงใหม่เขาบอกเคยเข้ามา
1: เป็นนางสาวเชียงใหม่มาใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เป็นนางสาวเชียงใหม่มา
1: เดี๋ยวนะคือกำลังงงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเวทีใหญ่ๆก็คือ Miss World Thailand
0: Miss Universe
1: แล้ว Miss Thailand Universe อันนี้อันเดียวกันนะ
0: คนละอัน
1: หรืออะไร
0: คนละเวทีอันนั้นคือเป็นประกวด Miss Universe Thailand คือจักรวาล
1: จักรวาล
0: แต่นี่คือเป็นโลกของโลก
1: ไปประกวด Miss
0: World ใช่ Miss World อันนี้เป็น
1: นางสาวไทยจ้ะ
0: นางสาวไทยยังมีอีกไหมไม่มีแล้วมั้ง
1: ไม่มีแล้วใช่ไหม
0: ไม่น่าจะมีนะมีแต่มิสยูนิเวิร์สมีนางสาวไทยไหม
1: แล้วยังจะมีมิสแกรนด์ของคุณณวัฒน์อีก
0: ใช่มิสแกรนด์ปทุมธานีของเธอก็นครศรีธรรมราชมาเลยใช่ไหม
1: โอ้เรามีหลายเวทีแต่นี่คือมิสเวิลด์ไทยแลนด์ก็จะได้ไปประกวดมิสเวิลด์
0: ใช่ไปเป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดมิสเวิลด์นะคะน้องเขาก็บอกเมื่อก่อนเนี่ยน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเด็กไร้สัญชาตินะโตมาแล้วก็มีข้อจำกัดมากๆเลยวันหนึ่งเมื่อเราได้รับสัญชาติไทยเนี่ยก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่อเมริกาเนี่ยก็มีความสุขมากเลยวันนี้เนี่ยนอกจากได้มาประกวดบนเวทีแล้วเนี่ยยังได้จัดตั้งกองทุนเพื่อเด็กไร้สัญชาติเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆนะคะเพราะจะได้ให้น้องๆได้รับโอกาสอย่างน้อยๆเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเด็กที่ยังไม่รับสัญชาติเนี่ยจะได้รับรู้ว่าความรู้ของตัวเองสามารถนำไปสร้างอนาคตได้ถึงแม้จะยังไม่รับสัญชาติเนี่ยก็ให้เดินทางต่อไปจริงน้องๆถึงบอกว่าตัวเองเนี่ยเกิดที่ไทยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนไร้สัญชาติไงก็เลยต้องมีการเข้าสู่กระบวนการต่างๆมากมาย
1: ก็คือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ทางเหนือใช่ไหม
0: ใช่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ
1: ่ก็จริงเนาะคือสามารถที่จะคือได้สัญชาติไทยไม่กี่ปีมานี้เองเนาะ
0: ใช่
1: ค่ะเส้นทางกว่าจะมาถึงจุดนี้แสดงว่าคือต้องแบบมุ่งมั่นมาก
0: ใช่จริงๆแล้วเขาจบเทคนิคการแพทย์แต่ตัวใจจริงเนี่ยเขาบอกอยากเป็นหมอแต่ก็คงมาทำคะแนนได้ไม่ดีเท่าก็เลยได้แค่เทคนิคการแพทย์นะเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะ
0: ก็ส่งคอยส่งกำลังใจให้เดี๋ยวน้องน้องน้ำผึ้งจะไปร่วมประกวดมิสเวิลด์2026นะคะซึ่งมีจัดรอบตัดสินในวันที่5กันยายนที่เวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าน้องน้ำผึ้งเนี่ยจะได้มงมาหรือเปล่ามิสเวิลด์เนี่ยคนที่เคยได้นึกน่าจะเป็นปริยานุชปานประดับนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะมิสเวิลด์เนี่ย คุณตอนนั้นตอนนั้นคุณเปลี่ยนนุชได้ไปเป็นตัวแทนประกวดตอนนั้นสมัยนุชยังไม่มีเวทีพวกนี้ไงก็จะมีพวกนางสาวไทยรองนางสาวไทยระดับหนึ่งไปประกวดมิสเวิลด์อะไรประมาณเนี้ย
1: แล้วคุณโอปอนี่คือแกเป็นมิสเดี๋ยว
0: ยูนิเวิร์ส
1: นี่ได้ตำแหน่งเลยนะ
0: ยูนิเวิร์สโอปอน่ะยูนิเวิร์ส
1: แต่ว่าเมื่อคืนนี้ก็มามอบรางวัลให้นะบนเวทีแสดงว่า
0: เวทีนี้เหรอ
1: เวทีนี้ใช่แสดงว่าสองเวทีนี้เป็นเวทีเดียวกันเหรอง
0: ั้นไม่แน่ใจแล้วถ้าโอปอก็น่าถ้าเกิดมามอบก็ต้องเป็นมิสเวิร์สสิ
1: เมื่อวันคืนโอปออ่ะโอปอเป็นคนมามอบรางวัลน่ะ
0: ก็ต้องเป็นโอปอไปได้คนที่แล้วคนเป็นคนที่แล้วเหรอโอป
1: อ
0: สวย
1: ได้คนที่แล้ว
0: สวยก็สวยทั้งคู่
1: ใช่ไหมก็ถึงงงว่าเฮ้ยบ้านเรามันมีเวทีการประกวดเยอะนะคะ
0: สาวสวยเยอะไง
1: สวยเยอะใช่นะคะเนี่ยน้องน้ำพึ่งเนี่ยเพิ่งได้สัญชาติเมื่อ7 ปีที่แล้วที
0: ่2019
1: ใช่แสดงว่าเธอก็เรียนหนังสือมาจนโตจนแบบโอ้โหถึงจะได้สัญชาติเนาะ
0: ใช
1: ่เก่งมากอ่ะก็นี่แหละประเทศไทยจริงๆเนาะเราก็ไม่ได้แบบกีดกันอะไรเลยนะคะคือเนี่ยเธอก็สู้มาเรียนหนังสือในไทยตลอดแล้วก็กลายเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยนะคะแล้วก็ไม่ได้ขาดโอกาสทางการเรียนเนาะก็ได้เรียนหนังสือต่อจนเพิ่งได้สัญชาติมาเมื่อ7 ปีที่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้ก็จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss World เดือนกันยายน
0: ที่เวียดนาม
1: เวียดนามเป็นเจ้าภาพใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อ๋ออ่ะก็ขอให้ได้เข้ารอบแบบลึกๆเนาะเป็นมิสเวิลด์ก็ได้เนาะ
0: ค่ะ
1: สวยสมมงเลยแหละนะสวยจริง
0: สวยแล้วตอนช่วงที่เดินประกวดโอ้ยพี่เห็นว่าโอ้ยเขาดูแข็งแรงนะกล้ามขาอะไรเงี้ยมึงดูเดี๋ยวนี้แบบคนเป็นนางงามเขาก็เฮลตี้นะเขาก็ดูแลสุขภาพออกกำลังกายต้องออกกำลังกายเราจะได้แข็งแรงน้องสีอย่างน้อยก็เดินแก่แล้วทำอะไรอายุมากๆทำอะไรไม่ได้มากก็เดิน
1: สะเทือนใจมากเลยแก่แล้ว
0: อายุเป็นผู้สูงวัยอีกไม่กี่ปีก็จะได้รับเบี้ยกันแล้วใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อแก่แล้วนี่โอ้ยมันสะเทือนใจอันนี้ไปดูวัยรุ่นจริงๆนี่ก็ไม่ใช่วัยรุ่นนะเขาอายุ30แล้วนะน้องนายนภัสนะคะก็ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นประเด็นฮือฮาหลังจากที่เขาประกาศว่าตัวเองนั้นเนี่ยหัวใจไม่ว่างแล้วกำลังศึกษาดูใจกับสาวนอกวงการอยู่พร้อมขอพื้นที่ส่วนตัวให้ความสัมพันธ์เติบโตอย่างเรียบง่ายแล้วก็เจ้าตัวยังพูดถึงประเด็นความสัมพันธ์กับแม่จนสุดท้ายเนี่ยโอ้โหตอนนี้แม่ก็พอทราบข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มเครียดอีกแล้วคุณหมูพิมพ์พตา
0: ค่ะตอนนี้นะไปเที่ยวอยู่กับเพื่อนอยู่ที่นู่นน่ะมาเก้าแถวอะไรเนี่ยฮ่องกง
1: ก็เพื่อนสนิทที่พาไปเที่ยวเนี่ยคุณฮาน่านะคะคุณฮาน่าบอกว่าจริงๆเนี่ยแม่ลูกคู่นี้เขาไม่คุยมา4 ปีแล้วไม่ใช่2นะคะ
0: ใช
1: ่ไม่คุยกัน4 ปีแล้วแต่ว่าลูกชายเนี่ยบอกว่าไม่ได้ติดต่อแม่มา2 ปีก็เลยขอเลือกเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะทีนี้แน่นอนก็มีการวิพากษ์วิจารณ์จากสังคมนะคะหลากหลายมุมมากแต่ว่าล่าสุดน้องนายเนี่ยเขาไม่ได้เสียกำลังใจอะไรก็ใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนแบบสบายขับรถไปต่างจังหวัดอ่านบทละครเรื่องใหม่ท่ามกลางบรรยากาศภูเขาสวยอบล้อมแล้วก็ลง IG นะคะแฟนคลับและเพื่อนในวงการเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจกันเยอะมากนะคะแต่ว่าอีกมุมนึงของคุณแม่ก็เหมือนกันนะคะแม่ก็บอกว่าตัวเองก็ต้องรักษาตัวต่อไปแล้วก็โชคดีที่มีเพื่อนๆคอยให้กำลังใจต้องเที่ยวอยู่ไปเกาหลีก่อนแล้วก็ไปที่มาเก๊าใช่ไหมตอนนี
0: ้อยู่มาเก๊า
1: เนี่ยคุณฮาน่าบอกว่าต้องใช้เวลาในการตื้อให้คุณหมูพิมพ์ปากาไปเที่ยวเนี่ย6 ปีนะ
0: กว่าจะเดินทางไปคือพี่หมูเขาไปซื้อบ้านอยู่ที่เขาใหญ่
1: ใช่นี่คือเหตุผลว่าเขาไปคือเหมือนกับว่าไปแบบหนีคือแบบไปอยู่คนเดียวแบบโดดเดียวอ่ะที่เขาใหญ่อยู่หลายปีแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: เพื่อนๆก็ไม่ทิ้งเนาะก็พากันไปเที่ยวอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้ได้เรียกอะไรคะอย่างน้อยก็มีที่ปรึกษาเนาะอยู่คนเดียวนะไม่คิดมากอะไรอย่างนี
0: ้
1: เนาะ
0: ใช่อยู่คือเพื่อนๆอยู่กับเพื่อนๆเนี่ยอย่างน้อยๆเลยเนี่ยยังมีอะไรก็นะ แม้แต่ว่าเนี่ยล่าสุดเลยก็บอกว่าเนี่ยวันในวันนั้นเนี่ยเวลาที่น้องนายสัมภาษณ์เนี่ยแม่หมูก็ซุบเลยนะทำเดินคือเศร้าอ่ะเออก็เหมือนน่าสงสารเลยอ่ะพวกเพื่อนๆเขาก็บอกว่าพี่หมูเวลารู้ข่าวเนี่ยนะก็สงสารแบบร้องไห้แบบล้มทั้งยืนเดินต่อไปไม่ได้เหมือนเป็นแพนิคแหละช่วงที่มีข่าวอ่ะนะ
1: ก็
0: เหมือนเป็นแพนิค
1: คือคุณฮาน่าโพสต์จริงๆแล้วกันนะเพราะว่านี่เขาคงรู้จักดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะคุณฮาน่าจริงๆเป็นเพื่อนสนิทรุ่นน้องนะก็ออกมาโพสต์ข้อความเพื่อบอกเล่าเรื่องราวสักหน่อยนึงนะคะคุณฮาน่าก็บอกว่าอย่างนี้ก็ตอนนี้เนี่ยน่าเห็นใจมากนะคะบอกว่ากว่าที่จะชวนพี่หมูออกเที่ยวได้เวลาเกือบ6ปีก็มีข่าวที่น่าตกใจคนเป็นแม่เขาแทบสุดในฐานะแม่และในฐานะเพื่อนพี่หมูที่เห็นน้องนายมาตั้งแต่3ขวบพี่หมูทำหน้าที่แม่ดีที่สุดแล้วทุกครั้งนี้เท่าที่ทราบเกือบ4ปีไม่ใช่2ปีตามข่าวพี่หมูตัดสินใจไปหาซื้อบ้านใหม่ที่เขาใหญ่เพื่อชีวิตใหม่อย่างโดดเดี่ยวเพื่อปล่อยพื้นที่ให้ลูกได้เติบโตทุกครั้งที่มีข่าวเรื่องลูกพี่หมูถูกโยงเข้าไปทำให้สภาพจิตใจของพี่หมูย่ำแย่มากขาดการติดต่อจากภายนอกจนเป็นโรคซึมเศร้าและแพนิคกินยามา2ปีผลกระทบจากคอมเมนต์ต่างๆที่โลกโซเชียลเขียนมาด่าทอคนเป็นแม่โดยเข้าใจเพียงฝ่ายเดียวเขารับไม่ไหวหายใจไม่ออกถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งไม่ได้ขอให้พวกคุณเข้าใจหรือรักพี่หมูแต่ถ้าพวกคุณรักน้องนายน้องนายคงไม่มีความสุขที่มีคนมาด่าแม่ของตัวเองอย่างสนุกปากพวกคุณแค่สนุกกับการได้เขียนด่าด้วยความสะใจด่าเจ็บคุณก็หลับอย่างสบายใจแต่คนที่ถูกกระทำถูกลุมถึงก็ต้องเสียใจทุกแค่ไหนไม่มีใครเคยผิดพลาดในชีวิตอย่าซ้ำเติมพวกเขาอีกเลยนายก็เจ็บแม่ก็เจ็บยิ่งกว่าขอให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตตามที่น้องนายต้องการเกือบ4ปีแล้วที่แม่ลูกไม่เคยได้คุยกันจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่อีกเยอะมากที่ทุกคนไม่รู้และที่หมูในฐานะแม่ไม่เคยออกมาพูดอะไรเลยแต่สังคมตัดสินไปแล้วโปรดอย่าคาดเดาอย่าตัดสินด้านเดียวอีกเลยที่คุณนาน่าส่งท้ายว่าให้พื้นที่ของแต่ละคนได้ใช้ชีวิตตามที่เขาต้องการด้วยเถิดจากคนเป็นเพื่อนเป็นพี่ที่คอยให้กำลังใจทั้งคู่หวังว่าเขาจะรับเขาได้ปรับความเข้าใจกันและกลับมาเป็นครอบครัวที่มีความสุขอีกครั้งค่ะ
0: ก็มันเป็นประเด็นที่แบบโอ้โหใครจะไม่พูดถึงอ่ะก็เป็นคนวิจารณ์วิจารณ์อะไรกันเยอะแยะมากมายอีกคนหนึ่งพูดดีคุณอั๋นภูวนาเนี่ยออกมาบอกอะไรบางอย่างออกมาเตือนสติว่าให้หยุดวิจารณ์ปมครอบครัวบางคนไปวิจารณ์แรงไงโอ้ยเนรคุณบ้างอะไรหมู่อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะล่าสุดเนี่ยอั๋นภูวนาเนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กเลยบอกว่าขอแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดราม่าระหว่างน้องนายกับแม่หมูเนี่ยเพื่อเตือนสติผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เข้าไปวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างรุนแรงเลยนะคะโดยคุณอ่านบอกว่าทำไมถึงมีคนกล้าวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดใช้คำรุนแรงอย่างบังอาจตัดแม่หรือว่าเนรคุณหรือแม้แต่คำว่าอกตัญญู

0: เนี่ยกับเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะทั้งที่บุคคลในข่าวไม่ใช่แม่หรือลูกของผู้คอมเมนต์และที่สำคัญที่สุดคือไม่ใช่เรื่องของคนนอกเลยแม้แต่น้อยคุณอันบอกว่าคนนอกเนี่ยไม่มีทางรับรู้รายละเอียดความจริงหรือผลกระทบทางจิตใจที่เกิดขึ้นกับคนทั้งสองคนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหากจะมีคนที่เพิ่งอาจจริงๆก็คงจะเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์ไปตัดสินเรื่องราวของคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็คุณอ่านทิ้งท้ายบอกด้วยความห่วงใยโดยเปิดเผยว่าเขาเนี่ยรู้จักและก็รักทั้งแม่หมูแล้วก็น้องนายนะคะเขาเคยสัมผัสมุมที่น่ารักและก็อบอุ่นของคนทั้งคู่ตอนนี้เขาจึงทำได้เพียงปรารถนาและเชื่อมั่นว่าทุกอย่างจะลงเอยด้วยดีเมื่อถึงวันและเวลาที่เหมาะสมพี่ก็คิดเหมือนกันในใจคิดนะมันต้องมีอะไรแหละเดี๋ยวปล่อยไปสักพักหนึ่งอะความเป็นแม่และเป็นลูกเนี่ยยังไงน้องสีมันตัดไม่ขาดหรอก
1: ต้องกลับมาใช่
0: ต้องกลับมาต้องกลับมาแน่นอนแต่ขอให้พื้นที่เขา
1: เนาะคืออุ้ยมีรังทนายความบางคนถึงขนาดเตือนลูกด้วยนะบอกว่าระวังนะเดี๋ยวแม่จะฟ้องให้ลูกอับอายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ถึงขนาดนั้นเนาะไม่ต้องเตือนเขาก็ได้เพราะว่าคือคุณแม่เองก็อยู่ในมุมที่ลูกก็รู้สึกว่าให้ลูกได้ตัดสินใจได้ทำอะไรตามที่ต้องการเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีคุณหมูเนี่ยนะคะไปคอมเมนต์ใครก็ไม่ทราบที่ชื่อกุ้งบอกว่าขอบคุณมากนะกุ้งพี่เริ่มไม่ไหว4ปีแล้วพี่ก็ปล่อยเขาไปมีชีวิตของเขาแล้วไม่รู้จะแทงพี่ซ้ำแล้วซ้ำอีกไปถึงไหนก็สั้นๆแค่นี้เอง
0: ใช่
1: เพราะนั้นการเตือนสติดีแต่ว่าทนายบางคนก็บอกว่าอุ้ยนี่ระวังนะบุพการีจะฟ้องเรื่องทรัพย์สินคืนนะเพราะว่าเหตุประพฤติในละคุณอะไรประมาณนี้มันไม่ได้ถึงขนาดนั้นเนาะ
0: ไม่ถึง
1: ค่ะก็อย่างที่คุณหนานบอกเลยนะยังไงก็ตามนะคะก็เดี๋ยวก็คงต้องใช้เวลาเนาะ
0: ใช่ล้มลงมีอีกเรื่องนึงสีที่แบบว่าเป็นครอบครัวของคนดังนะที่พี่ลมพักดีใช่ไหมทางสิงห์อ่ะทางสิงห์อีกคู่นึงนะคะโอ้โหคุณสายสกอตอ่ะที่ออกมาไลฟ์แล้วพูดอ่ะแบบมันน่ากลัวมากเลยถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นจริงก็เรื่องโอ้โหมันร้องไห้อ่ะพี่ดูข่าวนี้พี่ก็สะเทือนใจเหมือนกันว่าอุ้ยแล้วสายสกอตบอกแบบว่าถูกพี่ชายแท้ๆเลยอ่ะล่วงละเมิดทางเพศอย่างเงี้ยแล้วครอบครัวก็ยังเพิกเฉยไม่เห็นมีใครทำอะไรยังไงเนี่ย
1: โอ้นี
0: ่ไม่คุณ
1: เนี่ยไม่รู้เลยว่าครอบครัวจะเคลื่อนไหวยังไงหรือว่ายังไงไม่รู้นะ
0: แต่ว่าพี่ชายเคลื่อนไหวแล้วพี่ชายปิด IG พี่ชายคือพายไง
1: เคลื่อนไหว
0: คือพายสกอตเขาเป็นสามีของอันนี้มายและพัทที่เพิ่งแต่งงานกันเมื่อปีที่แล้วนะปี
1: ใช่ก็เห็นบอกว่ากำลังจะมีน้องนะ
0: ใช่กำลังมีน้องอยู่หมอนตอนนี้ล่าสุดเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะพายนี่คือสุนิสกอตนะซึ่งเป็นพี่ชายของสายสกอตคือเมื่อวานเนี่ยเวลามีข่าวว่าน้องสายสกอตก็พูดโดนพี่ชายแท้ๆล่วงละเมิดก็มีหนังสือมีสื่อเนี่ยก็พูดเลยนะว่าสายเนี่ยก็มี2คนพี่น้องคือให้รู้เลยว่าใครอ่ะคือมันเปิดเผยรู้เลยว่าใครแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็บอกว่า Instagram ของพายสุนิสเนี่ยก็ล็อกโปรไฟล์ตั้งค่าเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้โห
1: คือก่อนหน้านี้เนี่ยทรายออกมาเปิดเผยว่าเคยมีพี่เลี้ยงล่วงละเมิดเหมือนกัน
0: ใช่ก่อนหน้านี้ใช
1: ่พี่เลี้ยงที่เป็นผู้หญิงนะอันนั้นอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: แล้วแม่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรอะไรประมาณนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่วันนี้บอกว่าพี่ชายนี่สิพี่แท้ๆเนี่ยโอ้เนาะในเรื่องเหล่านี
1: ้โอ้ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะครอบครัวนี้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมเอามาพูดตอนนี้เพราะว่าอะไรยังไง
0: มีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าน
1: ั่นแหละนั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องครอบครัวเหมือนกันแต่ว่าพอมาเป็นคนดังเนี่ยแน่นอนสื่อก็ตามเนาะเพราะว่าหลายคนบอกว่าโอ้ตระกูลเนี้ยไม่ได้ธรรมดาเพราะว่าอะไรรู้ไหมกรณีที่เขาอัดคลิปแล้วก็เล่าว่าแม่ก็กำลังจะฟ้องเรียกทรัพย์สินคืนที่คุณตาให้นี่นะคะถามว่าในทรัพย์สินที่ว่านั้นเนี่ยมันคืออะไรบ้างที่จ่ายสก๊อตได้เขาบอกว่ามีบ้านพักตากอากาศส
0: ุ
1: ดหร
0: ู
1: เป็นที่หัวหินใช่ค่ะแล้วก็ราคาสูงมากเป็นพันล้านแล้วก็ยังจะมีที่ไหนอีกอ่ะนั่นแหละก็ทำให้หลายคนก็เลยจับตาว่าแสดงว่าคนรวยเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเนาะกับการที่แบบใช้ชีวิตคือเห็นแบบแต่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้รู้ลึกๆก็ไม่รู้จริงๆนะว่ามีปัญหากันเหมือนกันเนาะ

0: น
1: ใช่เขามีอะไรซ้ำซ้อนอะไรเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีนะมีคนที่ไปทำร้านก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยอย่างส้มเช้งอะไรเงี้ยเขาก็ต้องปิดร้านแล้วเหมือนกันเนาะส้มเช้งเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้เขาเป็นร้านเตี๋ยวริมน้ำอะไรเงี้ยใช่ไหมมีการที่นั้นที่เขาบอกว่าเตี๋ยวอะไรเตี๋ยวริมน้ำอะไรเตี๋ยวอะไรเขาก็บอกว่าคนที่ว่าเขาไปขายเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้จ่ายค่านี่เพราะว่าเนี่ยส้มเช้งเตี๋ยวริมน้ำเนี่ยเมื่อก่อนในเปิดที่วัดใส่ซอยวัดใส่ม้าที่นนทบุรีใช่ไหมเสร็จแล้วก็มีปัญหาว่าเจ้าของร้านเขาจะเอาที่คืนเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนไปเป็นเตี๋ยวในบ้านเตี๋ยวในบ้านก็คือไปขายของใน
0: ขายที่บ้านเลย
1: ขายที่บ้านเลยไปไม่ไหวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแบกค่าใช้จ่ายไม่ไหวมันมีทั้งค่าเช่าค่าอะไรบ้านไม่ค่าแรงด้วยลูกน้อง12คนแล้วก็ภาระในร้านแล้วก็เครียดก็บอกส้มเช้งบอกเครียดเนี่ยถึงขั้นกินอะไรไม่ลงเลย
0: ลูกน้องเท่าไหร่นะ12
1: คน
0: ต้องแสดงว่าเป็นร้านใหญ่มากนะ
1: พี่เคยเห็นบางคลิปเนี่ย YouTube เขาไปเยี่ยมไปเยี่ยมร้านอะไรเงี้ยก็เป็นร้านแบบหรูหรานะเพราะส้มเช้งนี่เวลาเขาเปิดเนี่ยดูหรูหราเลยเป็นบ้านเป็นก๋วยเตี๋ยวในบ้านเนี่ยเนี่ยก็ไปไม่ไหวแล้วเตรียมจะปิดอีกร้านส้มเช้งเขาทำร้านอาหารหลายครั้งเหมือนกันเนาะแต่ก็ไม่เนี่ยบางคนเขาทำแล้วก็ไปบางคนก็ทำสู้แล้วสู้อีกกันเนาะเขาก็ยังเปิดอยู่ก็ยังงงเอ๊ะทำไมถึงเปิดร้านอาหารเขาบอกเนี่ยการที่ดาราเปิดร้านอาหารนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองนะบางทีก็เจอปัญหาเรื่องหลายๆเรื่องแต่นี้ของส้มเช้งบอกมีค่าไฟค่าแรงค่าวัตถุดิบแล้วก็กำลังซื้อของลูกค้าก็ไม่แน่นอนแสดงว่าคนคงมีคนเข้าร้านเยอะหรือเปล่าถ้าเกิดมีคนไปที่ร้านเยอะก็น่าจะได้อยู่เนาะเนี่ยร้านก็เลยต้องปิดร้านในวันที่12พฤษภาคมนี้ก็เลยวันพรุ่งนี้สิเนาะเดี๋ยวต้องรอดูขอพักกิจการชั่วคราวปิดร้านแล้วก็พักกิจการชั่วคราวอาจจะย้ายอีกหรือเปล่าไม่รู้นะตอนส้มเช้งเขาน่าจะเปิดนะพี่ว่าเขาต้องหาทำร้านในพวกนี้เยอะนะส้มเช้งเขาเป็นคนสู้ชีวิตเหมือนกันนะ
0: ก็ทุกอาชีพแหละมันก็ต้องสู้นะเนี่ยอย่างมันมีอยู่คนหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเลยนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาทำงานเขาแบบทำอยากจะสร้างความรุ่งโรจน์สร้างฐานะให้กับตัวเองนะคนนี้ก็เรียกว่ารุ่งสร้างตัวมีการเตือนนะคนนี้เป็นยูทูบเบอร์ร้อยล้านอยู่ในต่างประเทศนะที่พี่กล้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าน่าเสียดายมากรู้ไหมว่าเขาเสียชีวิตในวัยแค่28ปีเหตุผลทำงานมากเกินไปคืออดนอนนะไม่หลับไม่นอน
1: อ
0: ะไม่นอนเลยจนตายอายุ28นะคะก็บอกว่าเนี่ยแล้วมีคนรุ่นใหม่ในโลกนี้ก็บอกว่าหลายคนกำลังใช้ชีวิตแบบนี้เสียสละเวลานอนเพื่อแลกกับความสำเร็จในหน้าที่การงานของตัวเองคนนี้เป็นยูทูบเบอร์สายอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังมากในไต้หวันนะคะเขาบอกว่าเขาทำงานอย่างหนักเลยนะคะทำงานเดินทางข้ามคืนเพื่อดูแลลูกค้าเทคแคร์วันหนึ่ง 16-20 ชั่วโมงต่อวันแล้วก็สร้างรายได้ต่อปีมากกว่า10ล้านดอลลาร์นะคะแต่เชื่อไหมว่าเขาระบายในโซเชียลตัวเองว่าเขาเริ่มเหนื่อยล้าสะสมมาหลายปีแล้วตอนนี้28นะคือทำงานตั้งแต่เด็กอ่ะจนกระทั่งเมื่อไม่ถึง5วันที่ผ่านมานะคะเขาเสียชีวิตอย่างสงบขณะนอนหลับค่ะพี่กวย
1: โอ้นอนหลับ
0: หลับไปเลยค่ะ
1: หลับไปเลย
0: หลับไปเลยค่ะโอ้โหผู้ติดตามญาติเยอะนี่ตกใจกันหมดเลยนะคะแพทย์ระบุว่าเสียชีวิตเกิดจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันขณะนอนหลับนั่นคือการขาดนอนอย่างรุนแรงและต่อเนื่องส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรมจนถึงขีดสุดนะคะนี่ค่ะคือไอประสาทตัวที่ควรจะได้พักผ่อนหรือว่าหัวใจอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าไม่ได้พักผ่อนเลยเวลาการนอนนั้นถูกตัดออกไปจากระบบเลยของน้องคนนี้การขาดนอนเป็นเวลานานเปรียบเสมือนการเดินเครื่องยนต์เกินกำลังไม่มีการบำรุงรักษาความดันโลหิตผันผวนรุนแรงแล้วก็สุดท้ายหลับไปอย่างสงบด้วยวัย28ปีรวยมากค่ะ
1: ไม่ก็ทำก็ต้องแบ่งไอ้เรื่องพักผ่อนนี่จริงๆนะบางทีบางคนเขาหักโหมเขาคือคิดว่าแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีพวกอะไรกินอะไรกระตุ้นให้ตัวเองไม่หลับด้วยไงก็จะอยู่ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นโดยที
0: ่
1: ร่างกายไม่ได้พักผ่อนจริงๆไม่ได้เลยนะมันต้องมีการจัดตารางเวลานะจริงเรื่องนี้สำคัญมาก
0: เขาคือเขาอาจจะคิดว่าอายุยังน้อยใน28ใช่ไหมช่วงนี้

0: ช่วงกอบโกยใช่ไหม
1: ทำก่อนแล้วค่อยพักทีหลังอะไรอย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไม่ได้นะ
0: คือถ้าสัญญาณเตือนแล้วก็ควรจะต้องพักกันเนาะ
1: ใช่อีกสาวเก่งคนหนึ่งไหมน้องคนนี้น้องเอลลี่เขาเรียนจบแล้วนะน้องเอลลี่ลูกพี่อัมอ่ะลูกพี่อัมอ่ะเอลลี่เนี่ยอาชิรยานิติพลเนี่ยโอ้เขาก็เรียนจบจาก411 Music หมายถึงเป็นศิลปินจาก411 Music เนี่ยล่าสุดไปคว้าปริญญาแล้วบินได้เกียรตินิยมด้วยนะเป็นสาขา Music Business จาก Berkeley College of Music
0: ดนตรีเลยเหรอ
1: สาขาดนตรีเลยได้รับยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของโลกด้านการบริหารธุรกิจดนตรีที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานะคะก็ไปวันนั้นก็มีคุณแม่แล้วก็ครอบครัวบินลัดฟ้าไปร่วมโมเมนต์แห่งความสุขนี้ด้วยเลยเอ๊ะลองเอาลีเชลล่าเชลล่าไหนเรียนเขาเรียนออนไลน์เหรอ
0: เรียนออนไลน์เหรอ
1: น่าจะเรียนออนไลน์แล้วพวกพี่ก็ไม่เคยเห็นว่าไปเรียน
0: ก็มีรับงานอยู่ในประเทศไทยอยู่นะ
1: รับตลอดพี่ว่าเรียนออนไลน
0: ์แสดงว่าเรียนออนไลน์
1: เรียนออนไลน
0: ์
1: ใช่ทางด้านดนตรีโดยตรงไงได้เกียรตินิยมด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วยเลยกับคุณแม่คุณแม่นั้นแล้วก็เนาะแล้วก็พี่อ่ำเนี่ยแต่พี่อ่ำไม่ได้ไปบอกไปกับคุณแม่แล้วก็ครอบครัวพี่อ่ำไปไม่น่าจะไม่เห็นพี่อ่ำไม่รู้พี่อ่ำไปรับปริญญาที่นู่นเนาะอันนี้เราก็เห็นตั้งแต่เด็กเนาะเด็กๆเนี่ยอุ้ยวันหนึ่งก็
0: มาเกิดเลยแหละคนไทยรู้จักตั้งแต่เกิดเด็กคนน
1: ี้เดินแล้วก็อะไรเงี้ยก็เราก็ไม่คิดว่าเขาจะวันเขาหนึ่งเขาก็เป็นศิลปินที่ดังเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: อื
0: มอ่ะเรียนจบแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งเนาะ
1: ใช่
0: มาดูกีฬากันหน่อยนะคะเพราะว่าใกล้ก็มาแล้วนะคะสำหรับฟุตบอลโลกในเดือนหน้าค่ะพี่ป่วย
1: จะได้ดูไหมคนไทย
0: คนไทยยังไม่รู้ว่าจะได้ดูไหมแต่คิดว่าได้แหละเดี๋ยวรออีกสักพักนึงนะคะ
1: สักพักไม่ได้จะมิถุนาแล้วสักพักไม่ได้แล้วสี่
0: ก็นายกบอกว่ายังไงก็ได้ดูก็เชื่อนายกหน่อย
1: เชื่อใช่
0: ไหมยังไงก็ได้ดูแต่ว่าที่น่าติดตามก็คือตอนนี้ประเทศอิหร่านยังไงก็ยืนยันว่าจะพร้อมเข้าแข่งขันฟุตบอลโลกที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพอ่ะคิดดูไม่ยอมถอยอ่ะ
1: อ
0: ิหร่านยืนยันล่าสุดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าพร้อมสำหรับการร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกแต่ว่าต้องได้รับหลักประกัน10ข้อจากฟีฟ่าแล้วก็ชาติเจ้าภาพคือทั้งอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกคือตั้งแต่เขาสงครามกันมาเนาะสหรัฐก็โจมตีอิหร่านก็เคยทำให้เกิดข้อสงสัยว่าอิหร่านนี่แหละอาจจะไม่ได้เข้าร่วมฟุตบอลโลกครั้งนี้เนื่องจากว่าเกมในรอบแบ่งกลุ่มของอิหร่านเนี่ยก็จะเตะที่สหรัฐทั้งหมดเลยที่อเมริกาแล้วฟีฟ่าก็ยืนยันว่าไม่เปลี่ยนแปลงไม่ให้ไปเตะที่แคนาดาไม่ไปเตะที่เม็กซิโกยังไงก็ต้องเตะที่อเมริกาความตึงเครียดเพิ่มขึ้นมาอีกจากการประชุมฟีฟ่าล่าสุดซึ่งหลังจากที่คณะสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมนะปรากฏว่าแคนาดายกเลิกวีซ่าของอิหร่านนะคะแล้วล่าสุดเมื่อวานนี้ประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิหร่านยืนยันว่าทีมชาติอิหร่านยังไงก็ต้องร่วมกันแข่งขันแน่นอนแต่ว่าฟีฟ่าต้องทำตามเงื่อนไข10ข้อนะในบรรดาเงื่อนไขที่อิหร่านขอไปเนี่ยรวมถึงการรับประกันและการอนุมัติวีซ่าให้กับนักเตะและทีมงานทุกคนรวมถึงคนที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามด้วยค่ะซึ่งมันดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยากไปไหมเพราะบอกว่าขณะที่การปฏิบัติของฟีฟ่ากับเจ้าภาพต่อทีมอิหร่านนั้นรวมถึงการเคารพธงชาติและเพลงชาติตลอดจนการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเป็นพิเศษก็เป็นส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องใน10ข้อที่อิหร่านขอไปแล้วมันจะได้เหรอเอาสมมตินะพี่ป่วยนะสมมติว่าจังหวะที่อิหร่านกำลังจะแข่งก็ต้องเปิดเพลงชาติของทั้งสองประเทศนะใช่ไหมแล้วเจ้าภาพคนในสนามซึ่งเป็นอเมริกาเนี่ยเขาจะยืนเหรอ
1: เขาก็ยังมีเรื่องกันอยู่
0: ก็มีเรื่องกันอยู่นี่คือแค่สงบชั่วคราวนะตอนนี
1: ้
0: เนี่ยแหละก็มีเรื่องอย่างคนอเมริกันเองก็บอกว่าแล้วทำไมไม่ถอนออกไปอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้นะคะเนาะก็ติดตามกันนะคะติดเนาะ
1: เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งไหมเมื่อวานนี
0: ้
1: ไทยฟุตบอลไทยลีกเนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วก็คือแชมป์อันดับ1ก็ยังคงเป็นสมัยที่11แล้วคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะก็ฉลองแชมป์กันไปเมื่อวานนี้แต่มีทีมที่ตกไทยลีกตกจากชั้น1ไปอยู่ชั้น2เนี่ยก็มี3ทีมมีเมืองทองยูไนเต็ดนะเมืองทองยูไนเต็ดนะ

0: พรสีมา FC พลังการ FC ด้วยโ
1: อ
0: ้ก็นั่นแหละนะคะก็คนก็ช็อกกันเหมือนกันว่าเอ๊ะเมืองทองหล่นมาอยู่ทีมตกชั้นแหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะอ่ะปิดนะปิด
1: ปิดบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
1: เมื่อวานนี้คุณอนุทินลงพื้นที่ไปภูเก็ตเนาะพี่ป่วย
0: ค่ะ
1: เป็นไงคะกลับมาแล้วเนาะ
0: ไปภูเก็ตแล้วก็มันไป
1: ไหนต่อเมื่อวาน
0: ไประนองตอนแรกจนช่วงบ่ายเนี่ยว่าจะมีกำหนดการมันอยู่ที่ภูเก็ตแหละแต่นี้ว่ามันมีจับอะไรที่ระนองก็เลยไปที่ระนอง
1: ภูเก็ตนี่คือจุดประสงค์ไปที่หาดบางเทานะคะไปรับฟังรายงานสรุปกรณีการบุกรุกพื้นที่ชายหาดที่มันยึดเยอะมานานนะเพราะว่าเดิมทีพื้นที่ที่หาดบางเทาเนี่ยมีการลักลอบการสร้างตึกเป็นอาคารไม้เป็นแบบบาเบียเป็นร้านอาหารอะไรประมาณนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งทางอบต.ในพื้นที่เนี่ยเคยเข้าไปรื้อถอนแล้วแต่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันนะคะตั้งแต่ปลายปี64พบว่าเอ้ากลับมาก่อสร้างอีกแล้วโดยทำเป็นโครงสร้างที่เหมือนมั่นคงแข็งแรงมากกว่าเดิมด้วยนะที่ป่วยสร้างมาเต็มพื้นที่เลยแล้วก็มีการอ้างสิทธิ์ในโฉนดที่ดินบางส่วนและอ้างว่ามีการยินยอมจากเจ้าของแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย อบต.ต้องใช้อำนาจกฎหมายก็คือพ.ร.บ.ควบคุมอาคารไปติดคำสั่งทางกฎหมายเพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยค่ะว่าต้องรื้อค่ะพี่ป่วย
0: ค่ะนายกลงไปอย่างนี้ก็คงต้องรื้อแล้วแหละ
1: คงต้องรื้อแน่ๆเนาะมันยังไงก็ไม่ได้
0: อ
1: ่ะนายกลุยเองอ่ะแล้วนายกก็พูดเนี่ยบอกว่าต่อไปนะมันต้องไม่มีมาเฟียปุ๋ยถ้ายังดื้ออะไรอย่างนี้นะคะคือบอกว่านายกบอกว่าจะไม่เรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกมีอิทธิพลนะเพราะว่าไม่ได้มีอิทธิพลอะไรเลยคนเหล่านี้คือกุ้ยธรรมดา
0: ใช้คำหรือใช้คำกันเลยนะ แต่ละคน
1: ก็พูดอย่างนี้เลยบอกว่ารัฐบาลนี้จะไม่ให้มีกุ้ยมาคอยคุกคามประชาชนภาษาไทยอาจจะเรียกว่าอันธพาลแต่คิดว่าคำนี้สูงเกินไปสำหรับคนพวกนี้เพราะมันแย่กว่าอันธพาลถ้าแน่จริงต้องมาอยู่ตรงนี
0: ้
1: แต่พอมาจริงวิ่งหางสุดตูดไปเลยนี่แหมเจอนักเลงครับไหมล่ะเมื่อวานนี้
0: ใช้คำว่ากุ้ยไปเลยนะ
1: กุ้ยเลย
0: ใช้คำว่ากุ้ยไปเลยน้ำมินนี่ว่า
1: คือเก็ตต้องอย่างนี้จริงๆเพราะเดี๋ยวนี้มีมาเฟียมีผู้มีอิทธิพลเยอะมากนะที่ป่วยแล้วไม่รู้ว่าเกี่ยวพันอะไรกับต่างประเทศหรือเปล่า
0: แล้วพี่เพิ่งลงไปนะคนในท้องถิ่นเขารู้หมดเลยนะมีเป็นแก๊งคนนี้ถามว่าแล้วภูเก็ตมีกี่แก๊งอ่ะมีสองอยู่สองสามแก๊งอ่ะแล้วคือใครคือเป็นแก๊งคือผู้มีอิทธิพลเนี่ยเขาก็รู้กันนะมีคนนี้มีกลุ่มคนนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนที่อย่างที่ภูเก็ตอ่ะเราก็รู้กันอยู่ว่ามีต่างชาติไปอาศัยอยู่เยอะด้วยถูกไหม
1: เยอะมาก
0: เยอะจริงเนี่ย
1: แล้วเขาจะอยู่เบื้องหลังของกุ้ยอย่างที่นายกว่าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะนี่นะ
0: เราไม่ได้เพราะว่าน
1: ายกบอกว่าเอาไม่ได้เมืองไทยต้องไม่มีมาเฟียมาฟรียิ่งต้องไม่มีใหญ่เลย
0: ก็นายกก็ไปปราบปรามให้หมดให้ได้นะพวกกุ้ยเนี่ยนี่มินมีข่าวล่าสุดมันน้องสีเรื่องวันนี้ที่ว่าคุณทักษิณจะพักโทษใช่ไหมตอนนี้ก็หลายคนก็ทยอยทั้งกลุ่มคนเสื้อแดงก
1: ็
0: คึกคักเขาบอกคึกคักเลยไปที่ถนนงามวงวานหน้าเดินจำกลางคลองเปรมตอนนี
1: ้มวลแน่นอนเช้านี้เนาะ
0: มวลชนเนี่ยกลุ่มเสื้อแดงแล้วก็ประชาชนเดินทางไปให้กำลังใจคงไม่ได้ปิดหรอกพี่ว่าคงไม่ได้ปิดหรอกนะเขาคงมีการจัดจราจรนะแล้วก็มีคนจำนวนบางส่วนเนี่ยก็เดินไปพักเนี่ยที่พี่บอกว่าตอนแรกกันเนาะมีบางคนที่ไปเมื่อวานนี้ก็อยู่พักค้างแรมก็มีเหมือนกันนะคะก็ทยอยมาเช้านี้ก็มีอีกเยอะเหมือนกันเขาบอกว่าในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยเนี่ยวันนี้ตำรวจเองก็จัดชุดอารักขาและควบคุมฝูงชนจากกองบังคับการตำรวจนครบาลที่2แล้วก็มีเจ้าที่ของกรมราชทัณฑ์แล้วก็เทศกิจด้วยมาดูแลความปลอดภัยและก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจนะคะเขาบอกว่าจราจรในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีการจราจรชะลอตัวที่หน้าเดินจำกลางคลองเปรมนะคะในพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มกันของกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงนะคะก็มีเจ้าที่จากกองบังคับการตำรวจจราจรแล้วก็สน.ประชาชื่นมาคอยอำนวยความสะดวกนะคะเขาบอกว่าช่วงเช้านี่มีคุณโอ๊กนะคุณโอ๊กพานทองแท้เนี่ยมาแล้วมายังได้ไปแวะให้กำลังใจกับมวลชนคนเสื้อแดงด้วย

0: ันนี้ลูกๆเขาคงไปรอรับกัน
1: ใช่ลูกๆเขาก็ไปรอรับดูไปรอรับนะคะทนายความเขาก็ไปถึงเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ใดๆก็คือต้องไปเตรียมกระบวนการอะไรต่างๆ
0: ก็น่าจะมีบรรดาสมาชิกของพรรคเพื่อไทยไปไหมนอกจากครอบครัวด้วย
1: พี่ว่ามีเพราะบางคนเขาก็โพสต์เฟซบุ๊กมันเดี๋ยวพี่แต่พี่อ๋อยจะโดนว่าพวกนี้เจอกันนี่ไม่รู้ว่าเจอกันพี่อ๋อยจะมาหรือเปล่าคงมีแหละพี่ว่ามีเออ
0: แต่พี่อ๋อยคือคุณจาตุรนเหรอ
1: ใช่คุณจาตุรนฉายแสงเขาไปโพสใน X ใน X กันนะคะว่าพวกนี้เจอกันนี่พี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีคงมีนักการเมืองมานะพี่ว่า
0: ก็มีคุณณัฐวุฒิอันเนี้ยไปแน่นอน
1: แน่นอน
0: คุณณัฐวุฒิแล้วก็คุณพร้อมพงษ์เด็ดพี่แล้วก็กลุ่มคนเสื้อแดงเนาะที่มีแกนนำอย่างคุณอะไรนะเดี๋ยวนะชื่อไม่ออกที่แจกลอตเตอรี่เมื่อวานใครนะคุณก่อแก้วใช่ไหม
1: ก่อแก้วพี่คุณทอง
0: ใช่ใช่แกซื้อลอตเตอรี่700ใบแจกคนเสื้อแดงอ่ะเมื่อวานนี
1: ้เหร
0: อ
1: นี่นิดหนึ่งนะที่พี่เมื่อวานอ่านเมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานแหละว่าคุณเอมอ่ะลูกสาวเขาอ่ะน้องสาวนางสาวพี่ทองทานลูกสาวเนี่ยก็โพสต์ในไอจีนะโพสต์บทโดยโพสต์คลิปวิดีโอตลอดการเดินทางของการเข้าเยี่ยมคุณทักษิณมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็เขียนข้อความบรรยายคลิปบอกว่าเรื่องราวมากมายแล้วก็ยาวนานของเราผ่านมาเกือบ20ปีเหมือนชีวิตมีหลายเอพิโซดยอมรับว่าเอพิโซดนี้ขมและกลืนยากที่สุดวงเล็บ8เดือนมานี้เพราะเราเห็นคนที่เราต้องรักผ่านเรื่องราวนี้เวลาแต่ละวันในคลองเปรมนี้แม้ท่านไม่เคยทำให้พวกเราลำบากใจเลยก็ตามคุณพ่อไม่เพียงแต่อดทนและปล่อยวางคุณพ่อยังมักให้แง่คิดในการใช้ชีวิตส่งรอยยิ้มให้ลูกหลานสบายใจกลับไปทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันไม่ง่ายเลยแต่คุณพ่อพยายามมากๆลูกทราบดีค่ะคุณพ่อยังบอกหลายครั้งให้พวกเราไม่ต้องห่วงและฝากความห่วงใยไปด้านนอกให้พวกเราไปบอกทุกๆคนที่มาคอยรอเราให้ไม่กังวลและทุกใจไปในการรอคอยนี้สุดท้ายนี้การรอคอยกำลังจะสิ้นสุดลงเอมและครอบครัวขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกกำลังใจจริงๆที่คอยส่งมาให้พวกเราตลอดการเดินทางอันยากนี้ทุกน้ำตาที่แม้เราไม่รู้จักกันแต่ไม่อดทนยืนรอในความร้อนและร้องไห้จับมือบีบมือพวกเราเพื่อส่งกำลังใจให้เราทุกครั้งที่มาเยี่ยมมันมีความหมายมากมายค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้ขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูพวกเราทั้ง3คนด้วยความรักความอบอุ่นทำให้เรามีกันและกันแบบนี้ไม่ปล่อยมือค่ะเนี่ยก็บอกว่าขม8เดือนที่ผ่านมาขมและกลืนยากที่สุดคำว่าเกลือยันได้หมายความว่าก็คงไม่ได้กินอะไรแบบกินอะไรก็กินเนาะเหมือนขมและกลืนยากใช้คำว่าขมและกลืนยากที่สุดในช่วง8เดือนกำลังจะสิ้นสุดลงช่วงเช้าแต่ว่าอย่าลืมนะคะยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ยังเป็นนักโทษอยู่นะยังเป็นนักโทษอยู่นะยังไม่พ้นโทษนะนี่คำนี
0: ้
1: พักโทษแล้วก็ติดกำไร EM ด้วยนะ
0: ค่ะนั่นแหละพอเข้าใจนะเพราะว่าทางสมาชิกพรรคเพื่อไทยอดีตส.ส.หรือว่าจะเป็นคนเสื้อแดงเองก็อย่างที่บอกนะเขายกย่องคุณทักษิณเป็นผู้นำจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นก็คงจะไปกันเยอะเช้านี้ใครจะหลีกเลี่ยงถนนงามวงวานใช่ไหมคะก
1: ็
0: ได้เนอะ
1: เขาบอกเริ่มชะลอตัวแล้วว่าเลี่ยงก็ได
0: ้เลี่ยงไปเลยก็ได้ค่ะนะคนเยอะเพลงสดสักเพลงนึงนะคะพี่ป่วยเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ครีม 91E ส้นเท้าแตกขาลายท้องลายอย่าขายใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซักจะได้ไม่อายใคร
2: นิวเจริญฟาร์มาซูติคอลมุ่งมั่นสร้างสรรค์เวชภัณฑ์คุณภาพเพื่อคุณ
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือ

0: าพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยา

0: เฮียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะ อย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ต้องครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ช่วงสุดท้ายแล้วน
3: ้องสีสุดท้ายค่ะเชิญค่ะ
2: ช่วงสุดท้ายเอานี้เขาเห็นซีซัวสีอีกนิดมีข่าวว่าเขาเห็นซีซัวเออฮะทำไมเขมรซีซัวได้ยังไงเนี่ยก็อย่างนี้วันที่มีการไปประชุมสุดยอดเนี่ยที่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีเราจะยกเลิก MOU 44ใช่ไหมเสร็จแล้วก็มาใช้อันคอร์สอะไรพวกนี้อันคอร์สก็คือเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอะไรเงี้ยเขมรกัมพูชาก็ไปบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะตกลงกันแล้วจะต้องใช้อันคอร์สอะไรเงี้ยทางกระทรวงการต่างประเทศก็ลองมาชี้แจงด่วนเลยบอกว่าตามที่สำนักข่าวกัมพูชาเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่9บอกว่าฝ่ายไทยได้ตกลงที่จะเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอร์สเนี่ยในกรณีการอ้างสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทางทะเลนั้นกระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจง1ไทยรับทราบการแจ้งเจตจำนงของกัมพูชาที่ประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่การรับทราบนั้นมิใช่การตอบตกลงหรือการเห็นชอบของฝ่ายไทยแต่อย่างใด2ไทยเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายควรพบหารือและใช้กลไกทั้งปวงที่มีโดยไม่ด่วนสรุปความเป็นไปได้ที่จะหารือข้อยุติอย่างสร้างสรรค์ระหว่าง2ประเทศก็หมายความว่ายังไม่ตกลงว่าจะใช้อันคอร์สอันเคิร์ดอะไรแต่ว่ากัมพูชาไปพูดแล้วว่าเราตกลงกันแล้วว่าเราจะใช้อันคอร์สสำนักข่าวกัมพูชาเขาไปเผยแพร่บอกว่าฝ่ายไทยตกลงกันแล้วจะเข้าสู่กระบวนการนี้แหละอันคอร์สเนี่ยไม่ใช่เลยก็การยกเลิก MOU 44แล้วเลยเราก็จะคุยกันในระดับต่างๆของไทยและกัมพูชาในพื้นที่ทับซ้อนกันต่างๆแต่กัมพูชาจะดึงไทยให้ไปนู่นเลยไปแอนคอร์สของ UN เลยอย่างเงี้ย
3: ค่ะจะไประดับโลกอย่างเดียวเลยเน
2: า
3: ะ
2: ใช่จะดึงเราไปให้เป็นระดับโลกเลย
3: ค่ะก็ว่ากันไปเนาะคือถ้าเขายื่นหรือว่าเขาดิ้นแต่ฝ่ายเดียวถ้าหลักฝ่าย

0: เราไม่ได้ทำอะไรเพราะมันคงไม่มีปัญหาเนาะ
1: เรายังไม่ได้ตกลงจะคุยกับเขาเขาจะไปยื่นยังไงให้เราไปลากเราไปคุยกับเขายังไงอะอะไรเมื่อเราบอกว่าเราไปคุยกันก่อนสองประเทศกันให้ได้ข้อยุติคุยกันอย่างนี้ไปเรื่องราวหนึ่งของสองประเทศเราเนี่ยแม้ว่าจะไปจับมงจับมือกันที่ฟิลิปปินส์เนอะแต่เราก็มีคุยคนเข้ามาวิพากษ์ทางภาษา